ี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะปรับเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะฮะบ้านหลังนี้คือบ้านสินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเลขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนคือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
2: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม
1: ้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
3: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นจะมาเป็นช้างเป็นอะไรต่างอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวปั้นหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
4: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแต่เป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
5: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
3: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกะสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: การทัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

มส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเต้าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเต้าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการฟ้อนรำกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าท
ที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อไหมว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
2: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
1: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซูเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยในดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่านายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มุกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่พูดกันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินอลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้จริง
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: ทายปัญหาเหรอดีดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
2: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึฮึทำอะไรนะปล่อยข้าปล่อยข้านะปล่อยข้านะปล่อยข้า
3: จบไป
1: อะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่

0: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ยใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
2: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
0: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
2: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
0: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
3: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
4: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
2: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
2: ข้าถูกกว่า
0: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
3: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่นข้าหายใจไม่ออก
0: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
3: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้ย
1: เบยเจ้าปันก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
3: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
4: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน่
1: จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
2: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนี่แน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
5: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่4การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไป2ครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โอ้โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: โอ๊ยปล่อยเบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้น
0: เออ

0: พ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
1: ไม่ใช่
2: เฮ้ยแม่เงียบ
0: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
3: ตะน้อย
4: ศิลากันเจ้าปานเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
0: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อนี้พวกเจ้าเสร็จแน่ตะน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
5: โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
4: ไม่ใช่
0: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
4: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
3: เฮ้ย
6: ตาน้อยสุดยอด
4: ตาน้อยซะอย่าง
0: น้อย
7: คราวนี้จะอุปาทาน
4: ฮะ
0: ช่วยเฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
8: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
9: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

วัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระ

0: ชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้มันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ทรงพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัย

0: ควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอด
2: มีอะไรพี่เล่นเกมอยู
3: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
2: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
3: กูไม่ใช้มือกอบน้ำก็บุญละ
2: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
3: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยหรือไง
4: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
3: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
2: ทำไมอ่ะ
3: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
2: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
5: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
3: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
2: รู้แล้วดิทำตัวเป็นแม่ไปได
3: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
2: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
3: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
2: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
6: อามานิโจติระโสยะทาสปีติโยวิวัจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจรุนปวนวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
2: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชลมารคผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธรูปนาคปรกท่ามกลางพันพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่างๆด้านขวามือพระประธานเป็นภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระ

ส่วนบนเป็นภาพคนทันหรือสีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์

0: าวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
1: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้า

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
4: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
5: ฉันไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: ไปด้วย
9: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
10: แล้วเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
11: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
11: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
4: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
11: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
4: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้

0: วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยไหนจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
1: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
2: ใช่ใช
3: ่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
4: แล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
7: สวัสดีจ้า
8: สวัสดีจ้า
6: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
9: เม
10: ค่ะ
11: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
12: สวัสดีครับ
6: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
0: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
12: พายุหมุนเขตร้อน
1: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
12: งวงช้าง
6: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
1: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
12: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
11: ภูเขาไฟระเบิด
12: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
11: หิมะถล่ม
12: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
6: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
3: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
6: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
8: สวัสดีจ้าง
6: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
3: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาน่ะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
3: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
3: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
5: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
5: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
3: น้องอัดเขาเป็น FC ของนายด้วยอะ DLTV
5: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
6: ฮะ
4: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
6: ฮะ
3: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
6: เย้

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยไปถอยก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ถอยหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

MCIU DLTV สื่อแอนิเมชันเรื่องแอบลับรับให้เธอรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5

0: ครูดำดงครูสอนรามน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังณโรงเรียนหนองอีต่องคอนแวนต์มีคุณครูสองท่านประกอบด้วยครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าช่วงนี้กำลังจะปิดเทอมจึงนัดหมายกับนักเรียนชั้นป.5ให้มาเจอกันหลังเลิกเรียนเพื่อจะพาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าเปิดใหม่ใกล้ๆโรงเรียนคือเซ็นทรัลนครปฐมในวันที่30มีนาคม2567เวลา 16:30 น.มีนักเรียนที่จะไปกับคุณครู2ท่านทั้งหมด4คนคือน้องฮังเลน้องอั้งโล่น้องโอเล่น้องกำบังซึ่งนักเรียนทั้ง4คนนี้ได้ขออนุญาตผู้ปกครองเรียบร้อยแล้วครูสอนรามวันนี้จะปิดเทอมแล้วเราพาเด็กๆของเราไปเที่ยวกันดีไหมคะ
1: น่าสนใจดีนะครับถือว่าพาเด็กๆไปเปิดหูเปิดตาด้วยปกติเด็กๆอยู่กับปู่ย่าตายายไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แล้ว
0: เอเรามีงานที่ท่านผอ.มอบหมายให้เราทำค้างไว้ใหม่นะ
1: ไม่น่ามีแล้วนะครับตอนนี้ก็เลยเวลาราชการมาแล้วแต่จำได้ว่าเราทำการเสร็จแล้วนะครับ
0: งั้นเราจะไปที่ไหนกันดีคะครูสอนราม
1: เราไปเซ็นทรัลนครปฐมกันดีไหมครับพรุ่งนี้เปิดวันแรกพอดีเลย
0: ดีเลยค่ะกำลังอยากไปพอดีเลย
1: งั้นเดี๋ยวพวกเราไปชวนเด็กๆกันดีกว่า
0: ครูสอนรามและครูดำดงเดินมาที่ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5พร้อมทั้งชวนเด็กๆทั้ง4คนไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมที่กำลังเปิดใหม่ในวันนี้
1: เด็กๆพรุ่งนี้เวลา 16:00 น.ครูกับครูดำดงจะไปเที่ยวห้างเซ็นทรัลนครปฐมกันมีใครอยากไปกับครูบ้างไหมครับ
2: หนูขอไปด้วยค่ะกำลังอยากไปพอดีเห็นใน Facebook เขากำลังพูดถึงกันเยอะเลยค่ะปู่ก็ไม่ว่างจะพาหนูไปผมไปด้วยครับหนูขอไปด้วยค่ะ
3: ผมด้วยครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเด็กๆไปขออนุญาตผู้ปกครองกันก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาให้คำตอบครูแล้วหลังเลิกเรียนเราไปกันแล้วขากลับครูจะไปส่งที่บ้านเองค่ะ
2: รับทราบค่ะโอ้ยตื่นเต้นจังเลย
3: รับทราบครับอยากไปแล้ว
2: รับทราบค่ะคืนนี้หนูจะนอนหลับไหมนะ
3: รับทราบครับปู่อนุญาตแน่นอน
0: เวลา 16:00 น.ครูดำดงและครูสอนรามพร้อมทั้งเด็กทั้ง4คนมาพร้อมกันหน้าโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมออกเดินทางไปห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆมาพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ
2: สักครู่ค่ะอั้งโล่ยังไม่มาเลยค่ะไปเข้าห้องน้ำสงสัยจะตื่นเต้นแน่ๆเลย
3: นั่นไงนั่นไงอังโลมาโน่นแล้ว
2: เย้เย้ดีใจจังเลยมาครบกันหมดแล้วจะได้ไปกันสักที
1: Let's go
0: หน้าห้างเซ็นทรัลนครปฐมครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆมาถึงห้างและพาเด็กๆ เดินเที่ยวชมห้างที่เปิดใหม่เด็กๆตื่นตาตื่นใจแววตาเป็นประกายเนื่องจากไม่เคยเข้าห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โตขนาดนี้มาก่อน
2: โอ้โหใหญ่โตจังเลยครับอย่างกับว่างเลยค่ะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าไหมคะฮังเลเราว่าไม่ต้องถอดหรอกดูคนอื่นเขาสิเข ขาเดินเข้าไปแล้ว
0: เดินเข้าไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นบันไดเลื่อนกันนะคะ
4: เด็กๆจับมือกันไว้นะเดี๋ยวเราจะหลงกัน
0: ในห้างเซ็นทรัลนครปฐมเด็กๆทั้ง4คนเห็นคนถือถุงสินค้าและเห็นพนักงานยกของเข้าห้างกันอย่างชุลมุนเด็กๆจึงมีความสงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงสามารถยกของเหล่านั้นได้ครูสอนรามจึงอธิบายว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดจากแรง
2: ครูสอนรามคะทำไมคนถือถุงใส่ของที่เยอะๆหนักๆ กันไหวด้วยล่ะคะ
3: นั่นสิครับดูพี่พนักงานคนนั้นสิครับถือกล่องสินค้าเข้าไปเรียงในชั้นได้อย่างสบายๆคนเดียวเลย
2: หนูว่าเขาต้องเป็นซูเปอร์แมนแน่ๆเลยค่ะมีพลังมหาศาล
0: ครูว่าเรื่องนี้ครูสอนรามเขาน่าจะตอบได้นะคะว่าเป็นเพราะอะไรเอ่ย
4: เด็กๆรู้ไหมครับว่าพวกพี่เขาไม่ใช่ซูเปอร์แมนหรือจอมพลังอะไรหรอกนะพวกพี่เขาใช้แรงต่างหากล่ะแรงหมายถึงสิ่งที่ทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปทรงจากเดิมทำให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที
2: ่อ๋อแบบนี้นี่เองครูสอนรามที่เก่งนักเนี่ยวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเลยนะคะ
3: ถึงว่าสิก็ได้แต่สงสัยมาตลอดวันนี้เข้าใจสักทีนะ
0: ในห้างสรรพสินค้าเด็กๆและคุณครูไปหยิบรถเข็นมาเดินช้อปปิ้งในห้างด้วยความเพลิดเพลินน้องอังโลชวนน้องฮังเลน้องโอเล่น้องกำบังให้ช่วยกันเข็นรถเข็นโดยบอกให้เพื่อนผู้หญิงไปนั่งในรถเข็นแล้วน้องอังโลจะเข็นเองส่วนน้องกำบังเดินจับมืออยู่กับคุณครูสอนราม
2: ฮังเลฮังเลเธอเมื่อยไหมเราไปเอารถเข็นมาเข็นกันดีกว่าเธอกับโอเล่จะได้ขึ้นไปนั่งในรถเข็นเดี๋ยวเราเข็นเอง
3: เรากลัวหลงขอเดินจับมือครูสอนรามแล้วกัน
0: ระวังด้วยนะอย่าไปชนใครเขานะคะ
2: ว้าวไปแล้วไปแล้ว
4: อังโลอย่าเข็นเร็วเกินไปนะ
0: น้องอังโลเข็นรถเข็นที่มีน้องฮังเลและน้องโอเล่นั่งอยู่ข้างในจนกระทั่งน้องอังโลเริ่มเหนื่อยจึงเรียกให้น้องกำบังมาช่วยเข็นโดยปล่อยให้ครูดำดงและครูสอนรามเดินตามอยู่ด้านหลัง
2: กำบังกำบังมาช่วยเราเข็นหน่อยสิชักจะเหนื่อยแล้ว
3: ได้เลยเดี๋ยวเราไปช่วย
2: อะไรกันเหนื่อยแล้วหรอแค่แป๊บเดียวเองนะยังสนุกอยู่เลย
4: เด็กๆรู้ไหมว่าทำไมอังโลถึงเหนื่อยแล้วต้องเรียกกำบังมาช่วย
2: ไม่รู้ครับหรือว่าพระพรหมดแรง
0: ไม่ใช่หรอกค่ะ
4: การที่อังโลเรียกกำบังไปช่วยจะทำให้รถเข็นเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นเพราะแรงสองแรงขึ้นไปออกแรงผลักไปในทิศทางเดียวกันมากระทำต่อวัตถุเดียวกันจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เร็วขึ้น
0: เดี๋ยวครูพาไปเดินเล่นที่โซนฮาร์เบอร์แลนด์กันดีกว่ามีเครื่องเล่นเจ๋งๆเยอะเลยครูดำดงครูสอนรามพร้อมเด็กๆทั้ง4คนกำลังจะไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์ซึ่งเป็นโซนเกี่ยวกับเครื่องเล่นของเด็กๆที่ทันสมัยน่าสนใจสำหรับเด็กน้องอังโลน้องกำบังอ่านป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์แลนด์แล้วไปตามทิศทางที่ป้ายบอกด้วยความตื่นเต้นจนรถเข็นวิ่งไปด้วยความเร็วสูงครูสอนรามและครูดำดงเห็นว่าท่าจะไม่ดีแล้วครูดำดงจึงบอกครูสอนรามให้รีบวิ่งไปหยุดรถเข็นของเด็กๆก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ แล้วอธิบายเรื่องแรงสองแรงที่มีทิศทางตรงกันข้าม
2: นั่นไงป้ายบอกทางไปโซนฮาร์เบอร์เลน
3: จะรอช้าอยู่ทำไมไปกันเลย
2: กำบังมันจะเร็วเกินไปแล้วนะจะรีบไปไหน
5: เดี๋ยวไปชนคนอื่นเขาจะทำยังไง
2: ไม่ได้แล้วเราว่ารถเข็นมันเร็วเกินไปต้องไปหยุดก่อนที่จะชนคนอื่นอั้งลูกใช้มือดันรถเข็นให้หยุดฮ่ารถเข็นหยุดแล้วแต่เอ๊ะทำไมรถมันถอยหลังไปนิดหน่อย
5: อ้าวครูสอนรามมาช่วยอั้งลูกด้วยหรือคะ
0: ใช่ค่ะครูสอนรามเขาไปช่วยอั้งโลเพราะเห็นว่ารถอาจจะไม่หยุด
2: แต่ว่าอั้งโลก็ทำให้รถหยุดได้แล้วนะคะ
4: ที่อั้งโลทำให้รถเข็นหยุดได้เพราะว่าแรงสองแรงมีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามมากระทำต่อรถเข็นแรงจะหักลบกันจนหมดทำให้แรงลับเป็นศูนย์รถเข็นมันจึงหยุด
3: แต่ว่าพอรถเข็นหยุดแล้วผมออกแรงเข็นเบาๆแต่รถเข็นมันก็ถอยหลังมาหาผม
4: นั่นก็เพราะว่าครูไปดันรถเข็นข้างหน้าซึ่งครูออกแรงในทิศทางตรงข้ามกับกำบังแล้วแรงที่ออกก็มีขนาดไม่เท่ากันครูออกแรงมากกว่ากำบังทำให้รถเข็นไปตามทิศทางที่ครูออกแรงครับ
3: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: คราวหน้าเด็กๆต้องระมัดระวังให้มากกว่านี้เดี๋ยวเราจะเดือดร้อนกัน
0: ครูดำดงและครูสอนรามพาเด็กๆทั้ง4คนเที่ยวชมเซ็นทรัลนครปฐมจนทั่วเด็กๆรู้สึกมีความสุขและได้ประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆจนได้เวลาเหมาะสมครูดำดงและครูสอนรามจึงพาเด็กๆกลับบ้านโดยขณะที่เด็กๆนั่งอยู่ในรถครูสอนรามได้เล่าให้เด็กๆฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นอกจากจะได้ไปเที่ยวกันแล้วยังได้เรียนรู้เรื่องแรงไปด้วยในตัวซึ่งเขาเรียกกันว่าแรงลับวันนี้เด็กๆสนุกกันไหมคะ
2: สนุกมากๆเลยครับ
3: สนุกมากๆเลยครับ
2: สนุกมากๆเลยค่ะ
5: สนุกมากๆเลยค่ะ
4: เด็กๆนอกจากเราจะสนุกไปกับการเที่ยวห้างแล้วนะวันนี้เรายังได้เรียนรู้เรื่องแรงลับกันด้วยนะครับ

0: การเข็นรถเข็นของเด็กๆทำให้เรารู้เรื่องแรงรับได้นะครับว่าแรงรับเป็นผลรวมของแรงหลายแรงที่กระทำต่อวัตถุเดียวกันทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไปตามผลลัพธ์ของแรงรับเหมือนรถเข็นที่มันเคลื่อนที่ตามแรงที่เราออกไปนั่นเอง
1: ที่สำคัญนะคะแรงมีหน่วยที่เรียกว่านิวตันด้วยนะคะเห็นไหมคะเด็กๆวิทยาศาสตร์มันแอบซ่อนอยู่ใกล้ตัวเราตลอดเลยได้เวลากลับบ้านแล้วไปค่ะครูสอนรามกลับบ้านกันค่ะไว้ปิดเทอมหน้าครูจะพาเด็กๆไปเที่ยวอีกนะคะ

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังกระแลงวนทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วทั้งต้นทางและปลายทางสบายดีไหมคะยังสบายดีนะคะยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นะคะเอาละค่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วน่ารักมากเลยค่ะปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนค่ะว่ากิจกรรมที่ผ่านมานั้นเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปยังจำได้ไหมเอ่ย
3: จำได้ค่ะ
2: เรียนอะไรไปบ้างคะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆเป็นยังไงเขามีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วเราได้ดูอะไรไปด้วยได้ชมวิดีทัศน์ไปด้วยนะคะยังพอจำได้ไหมคะจำได้ไหมจำได้บ้างเอ๊ะจำได้หรือเปล่านะคะบางคนก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะไปทบทวนกันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะคะนักเรียนแหล่งที่อยู่ในวิดิทัศน์ค่ะคือที่ใดคะยังจำได้ไหม
3: ทุ่งหญ
2: ้าทุ่งหญ้านะคะถูกต้องค่ะแล้วจำได้ไหมว่าในทุ่งหญ้าเนี่ยในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราพบอะไรไปบ้าง
3: อีกตัว
2: เอารวมๆเอาภาพรวมเพราะว่าถ้าบอกอ่ะชื่อสัตว์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเอาภาพรวมก่อนเจออะไรบ้างพบอะไรบ้างพบสัตว์พบอะไรพบแค่สัตว์ไหม
3: พืช
2: พบสิ่งมีชีวิตแล้วก็พบสิ่งไม่มีชีวิตถูกต้องไหมคะอันนี้คือเราพูดภาพรวมนะคะเพราะสิ่งมีชีวิตมีแค่สัตว์ไหมที่ดูในชั่วโมงที่ผ่านมาไม่สิ่งมีชีวิตมีพืชด้วยใช่ไหมคะมีหญ้ามีต้นไม้เนาะแล้วก็มีสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะนั่นคือทบทวนนะคะได้ทบทวนกับคนที่ไม่ได้มาเผื่อคนไหนไม่ได้มาในชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนแต่ละคนนะคะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้อย่างไรบ้างยังจำได้ไหมครั้งที่แล้วครูให้นักเรียนวิเคราะห์ไปใช่ไหมคะได้เขียนลงไปในแบบบันทึกไหมคะได้เขียนลงไปยังเขียนแล้วเรียบร้อยยังคะ
3: เร
2: ีย
3: บร
2: ้
3: อย
2: แล้วน่ารักมากนะคะลองทบทวนค่ะยกตัวอย่างเช่นทุ่งหญ้ากับอากาศค่ะไหนบอกคุณครูหน่อยสิทุ่งหญ้ากับอากาศเขามีความสัมพันธ์กันยังไง
3: เริ่มมาแล้ว
2: อะไรคะทุ่งหญ้ากับอากาศค่ะลูกอ่านไม่ค่ะ
4: อากาศพัดผ่านทุ่งหญ้า
2: อากาศพัดผ่านทุ่งหญ้าแล้วทุ่งหญ้าเขาใช้อะไรอ่ะในการที่จะทุ่งหญ้าใช้อะไรครับทุ่งหญ้ากับอากาศ
5: ออกซ
2: ิ
5: เจน
2: ก็คืออากาศใช่ไหมคะออกซิเจนก็อยู่ในอากาศนะคะได้ค่ะทุ่งหญ้านะคะใช้อากาศในการหายใจจริงไหมทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจไหมคะแล้วตัวนักเรียนอะตัวเรียนใช้อากาศในการหายใจไหม
3: ใช
2: ่ใช่นะคะต่อไปค่ะพืชกับแสงอาทิตย์ค่ะพืชแสงอาทิตย์คนที่ยังให้หนูจับไมค์ลูกพืชกับแสงอาทิตย์
6: ใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงค่ะ
2: พืชใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะพืชใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะไม่ใช่มีแค่พืชสัตว์ก็เหมือนกันสัตว์กับแสงสัมพันธ์กันยังไงคะสัตว์กับแสงสัตว์ก็ใช้แสงทำอะไรสัตว์ก็ใช้แสงในการมองเห็นแม้กระทั่งตัวเราเนาะใช้อะไรคะใช้แสงเหมือนกันไหมใช้นะคะในการมองเห็นอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในวิดิทัศน์ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแม้กระทั่งเมียเคทกับดินยังจำได้ไหมเมียเคทกับดินเมียเคทเขามีความสัมพันธ์ยังไงกับดินคะเขาใช้ดินทำอะไรอ่ะ
3: สร้างร
2: ัง ทำอะไรนะครับ
3: สร
2: ้
3: างร
2: ัง สร้างรังเมียเคทใช้ดินเป็นรังนอกจากเป็นรังแล้วก็คือเป็นที่หลบภัยนะคะประมาณนี้นะคะ เรามาดูกันต่อนะคะซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมากับกิจกรรมเนี้ยจะต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็อยู่ในกิจกรรมนี้อยู่ก็คือสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะจุดประสงค์การทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนนั้นอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่นะคะแล้วก็ลงข้อสรุปด้วยและจัดกระทำสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะคะอย่างครูอ่านจุดประสงค์ไปเนี่ยนะคะนักเรียนก็พอจะเริ่มคาดเดาได้แล้วว่ากิจกรรมวันนี้น่าจะเป็นยังไงบ้างหรือทำอะไรนะเอาละค่ะกิจกรรมอยู่ในหน้าที่4ค่ะลองเปิดซิอยู่หน้าที่4ไหมตรงกับคุณครูไหมคะลองเปิดดูก่อนหน้าที่4อยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะหน้าที่4เจอไหมอยู่หน้าเดียวกันไหมคะเลขหน้าตรงกันไหมตรงกันใช่ไหมคะอยู่ที่หน้าที่4นะคะวันนี้กิจกรรมของเราคือจะทำในข้อที่4แล้วก็ข้อที่5ค่ะ2ข้อเท่านั้นนะคะใครที่ไม่ได้เตรียมมาหันอ่านกับเพื่อนค่ะนะคะอ่านกับเพื่อนหรือจะอ่านตรงหน้าจอคุณครูก็ได้ลงมืออ่านได้เลยค่ะวิธีทำข้อที่4ข้อที่5 2ข้อค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยยังคะทั้งต้นทางและปลายทางมาดูข้อที่4กันก่อนค่ะทำความเข้าใจไปทีละข้อนะคะข้อที่4นะคะขอให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันทำอะไรนะคะ
1: ว
0: ิเคราะห์นำผลการวิเคราะห์ของตนเองมาทำอะไร
1: แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่ม
0: มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มผลการวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรก็คือในชั่วโมงที่ผ่านมาที่นักเรียนนั้นบันทึกลงไปนั่นแหละที่คุณครูบอกว่าเอาลองวิเคราะห์ซิวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช่ไหมคะจากในตารางปิงโกที่หนูเขียนสิ่งต่างๆลงไปอะนะคะวิเคราะห์มาว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงโดยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มค่ะรวมทั้งร่วมกันพิจารณาคำจากปิงโกของทุกคนในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเพราะแต่ละคนเลือกเหมือนกันไหมคำที่อยู่ในปิงโกเลือกเหมือนกันไหมคะเลือกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตก็แตกต่างกันเอามาคุยกันแล้วก็วิเคราะห์ลงข้อสรุปว่าสิ่งมีชีวิตอันเนี้ยกับอันเนี้ยมีความสัมพันธ์กันยังไงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ยังไงหรือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่คำว่าแลกเปลี่ยนนะคะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีทำได้อย่างไรเขาให้มีการแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะคะนี่สำคัญมากนะคะก็คือการที่เรานั้นแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลมีข้อโต้แย้งดังนั้นเนี่ยเวลานักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นน่ะแน่นอนความคิดเห็นแต่ละคนเนี่ยความคิดเห็นทุกคนจะเหมือนกันไหมไม่แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่เราจะแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลมาคุยกันเหตุผลนั้นมาจากไหนก็มาจากหลักฐานนะคะเอาอะไรมาบ้างหลักฐานดูจากตรงไหนอ่ะครั้งที่แล้วเราดูอะไรไปวิดีทัศน์ไปใช่ไหมคะแล้วก็บันทึกผลลงไปด้วยใช่ไหมเอาหลักฐานตรงนั้นนะมาคุยกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะร่วมกันพิจารณานะแล้วเขาบอกว่าแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์และลองข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรอันนี้สำคัญมาลองข้อสรุปแต่ข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะปลายทางเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมความสัมพันธ์เราจะมาดูซิว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่แน่นอนในแหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมันย่อมทำมาอยู่แล้วอะมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ไหมคะนั้นหน้าที่ของนักเรียนดูซิว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงโดยพิจารณาจากสิ่งที่นักเรียนเล่นปิงโกไปอะจำได้ไหมคะจำได้ไหมเรามาคุยกันนะคะต่อไปข้อ5หลังจากเราคุยได้ข้อวิเคราะห์มีข้อสรุปมาได้แล้วเอามาทำอะไรเอามาทำอะไรลองข้อสรุปมาทำอะไรมาทำอะไรคะมาสร้างสื่อเพื่อนำเสนอค่ะสร้างสื่อเพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ให้เหมาะสมกับข้อมูลตรงนี้สำคัญมากให้ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำเพราะมีหลายคนในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำเพราะว่าเราดูจากเกมบิงโกของเราเนี่ยจะได้มีความแน่นอนมีความหลากหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันทำว่าเราทำอันนี้เธอทำอันนั้นนะคะแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอที่ดีทำได้อย่างไรนักเรียนต้องสร้างสื่อก็คือแน่นอนต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ออกมาในการสร้างสื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นวิเคราะห์มาแล้วว่าม้าลายกับหญ้าเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันไหมมีไม่มีมีความสัมพันธ์ยังไงคะม้าลายกับหญ้าม้าลายกินหญ้าม้าลายกินหญ้าเฮ้ยม้าลายกินหญ้าเราวิเคราะห์มาแล้วเห็นด้วยนะในกลุ่มม้าลายกินหญ้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างสื่ออันนี้กันหนึ่งอย่างละม้าลายกินหญ้านั้นหนูจะสร้างสื่อออกมาก็ให้เหมาะสมว่าเราจะสร้างมันให้เขารู้ว่าเนี่ยม้าลายกินหญ้านะคะทีนี้สื่อค่ะสร้างแบบไหนสร้างตามความสนใจของกลุ่มของตัวเองได้เลยได้หลายรูปแบบเช่นวาดรูปก็ได้นักเรียนจะวาดรูปก็ได้ค่ะผังมโนทัศน์ก็ได้ผังมโนทัศน์พอจะนึกออกไหมคะทําเป็นไหมหรือหนังสือเล่มเล็กหนังสือเล่มเล็กได้ไหมคะถ้าทำไม่ได้ก็เป็นไรก็ลองดูอื่นๆก็ได้อื่นๆที่คิดว่าเราทำได้คุยกันในกลุ่มนะคะใครถนัดแบบไหนก็ทำใครถนัดเขียนถนัดระบายสีหรือถนัดวาดแต่ต้องช่วยกันนะคะแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนเ พอมองเห็นภาพไหมคะพอทำได้ไหมนะคะยกตัวอย่างนะคะมาดูนี่นะคะทบทวนนะคะเช่นจระเข้กับแหล่งน้ำมีความสัมพันธ์กันยังไงคะจระเข้กับแหล่งน้ำมีความสัมพันธ์ยังไงนะยังไงดีจระเข้กับแหล่งน้ำเขามีความสัมพันธ์กันแน่นอนสัมพันธ์ยังไงอ่ะในวิดีทัศน
1: ์แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยของ
0: จระเข้เขาทำอะไรเขาใช้แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยยากไหมนะคะอันนี้คือแนวทางบางคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงอันนี้ครูเสนอแนวทางให้นะคะจระเข้กับแหล่งน้ำต่อสิงโตกับม้าลายล่ะคะเขามีความสัมพันธ์ยังไงนะเขาสัมพันธ์กันอย่างไรคะสิงโตกับม้าลายนี่ทบทวนกับคนที่เขาไม่ได้มาเรียนด้วย
1: ส
0: ิ
1: งโตก
0: ิน
1: ม
0: ้
1: าลาย
0: เห็นว่าไงดีสัมพันธ์ยังไงสิงโตกินม้าลายกินเพื่ออะไรเป็นอะไรเป็นอาหารสิงโตกินม้าลายเป็นอาหารพอเห็นภาพยังว่าเราจะต้องเขียนยังไงพอเห็นภาพไหมต่อไปแมงป่องกับดินจะเขียนยังไงคะแมงป่องกับดินเขาสัมพันธ์ยังไงในวิดีทัศน์นะอะไรคะแมงป่องทำไมใช้ดินเป็นที่หลบภัยนะคะเป็นที่หลบภัยหมดเรียงคะเอาสิงโตกับทุ่งหญ้าสิงโตก็ใช้ทุ่งหญ้าทำอะไร
1: นอน
0: อย่างเดียวไหมนอกจากนอนก็ทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรคะมีลูกเสือลูกเสือมีอะไรคะลูกสิงโตเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะสิงโตใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงดูลูกอ่อนนั่นเองฮะสัมพันธ์กันใช่ไหมนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยก็คือทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าก็เป็นสิ่งมีชีวิตสิงโตก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาสัมพันธ์กันนะคะม้าลายกับแหล่งน้ำเขียนยังไงดีอะไรคะม้าลายใช้น้ำในการดื่มนะอันนี้ก็คือเป็นบิดิทัศน์เพื่อการศึกษานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่เผยแพร่โดย Compulsory Science นะคะจากบิดิทัศน์เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองตรงนี้นะคะพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะทีนี้นักเรียนสิ่งที่นักเรียนทำนะคะนี่คำที่แจงในกิจกรรมของนักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนนำคำในปิงโกและผลการวิเคราะห์ของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มแล้วก็แสดงความคิดเห็นค่ะเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ลงข้อสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับไม่มีสิ่งกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะหลังจากนั้นนำผลการข้อสรุปนะคะมาสร้างสื่อเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ให้เหมาะสมกับข้อมูลนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยนักเรียนพอจะเห็นแนวแล้วเนาะแต่ถามว่านักเรียนจะเอาเหมือนคุณครูเปรียบไหมจะเอาเหมือนคุณครูทุกอย่างไหมคะนักเรียนต้องดูของตัวเองเนาะของตัวเองว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะมันก็เอามาได้หนึ่งส่วนหนึ่งแต่ว่าจะไม่ได้เหมือนกันแค่สองสามอย่างจะต้องมีมากกว่านั้นถูกต้องไหมนะคะเพราะนักเรียนเขียนลงไปในตัวบิงโกแล้วก็เพื่อนหลายคนด้วยก็ทำออกมานะคะให้ได้หลายๆความสัมพันธ์สำหรับคุณครูปลายทางนะคะคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางก็ต้องรบกวนให้คุณครูนะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมโดยเน้นย้ำให้นักเรียนนั้นสร้างสื่อเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งในชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่โดยให้นักเรียนนั้นสร้างสื่อให้สอดคล้องกันนะคะกับข้อมูลนั่นเองนะพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นะคะซึ่งตัวนี้ถ้าสำหรับต้น

0: างบนโต๊ะนักเรียนจะมีอะไรคะมีตะกร้าใช่ไหมคะแล้วก็มีกระดาษกระดาษคุณครูจะให้กลุ่มละ5แผ่นแล้วก็มีกรรไกรไปให้กรรไกรก็ใช้ให้ถูกกับงานกรรไกรใช้นำมาใช้ทำอะไร
1: ต
0: ัดกระดาษถ้าสมมติว่าเราคุยกันในกลุ่มแล้วเอ้ยเราอ่ะอยากจะทำแบบนี้นี้นะแล้วเราจะตัดออกมาเป็นแบบนี้ได้ก็คือใช้กรรไกรในการตัดนะคะคุยกันให้ดีว่าจะทำอะไรเพื่อให้ทันต่อเวลานักเรียนอาจจะทำออกมาก่อนแต่ยังไม่ต้องตกแต่งก็ได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนว่ามีอะไรถ้าบางคนบอกว่าหนูจะวาดรูปค่ะแต่วาดรูปก็ต้องเขียนข้อความลงไปด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมเหมือนกับคล้ายๆกับแนวทางที่ครูได้ให้ไว้แต่ถามว่าหนูอาจจะทำรูปแบบอื่นได้ไหมคะคุณครูได้แต่ต้องให้สื่อสารให้เหมาะสมกับข้อมูลนะคะตรงนี้พร้อมไหมมีคำถามไหมคะมีคำถามอื่นไหมคุยแบ่งหน้าที่กันให้ดีค่ะในกลุ่มเชิญทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลย

0: เอาละค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตอนนี้ต้นทางนะคะขมิ้นขมันในการทําคุณครูสังเกตแล้วในแต่ละกลุ่มนะคะก็ทําแตกต่างกันบางกลุ่มนะคะก็มีการเขียนแล้วก็เพื่อนอีกคนวาดภาพแปะติดตัดและแปะติดนะคะบางคนเป็นเขียนในลักษณะของผังมโนทัศน์นะคะนั้นตรงส่วนนี้คือแต่ละคนกําลังทําไมคะวาดใช่มั้ยแล้วก็ออกแบบร่างนะคะและปลายทางล่ะคะเป็นยังไงบ้างนักเรียนปลายทางทํากันเรียบร้อยมั้ยคะถ้าในชั่วโมงนี้ยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปทำนะคะในชั่วโมงที่ว่างต้นทางก็เช่นกันถ้ามีเวลาหนูก็ทำไมคะทำให้เรียบร้อยนะคะงานเป็นงาน1ชิ้นต่อ1กลุ่มนะคะแบ่งหน้าที่กันให้ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีให้ครบองค์ประกอบถึงได้บอกว่าเราต้องวิเคราะห์ร่วมกันมันต้องผ่านการคุยแล้วก็วิเคราะห์นะคะแล้วก็ควรจะมีให้หลายๆความสัมพันธ์ดูจากวิดิทัศน์นะคะเราดูไปแล้วนะแล้วก็เอาเลยคะคำที่อยู่ในตัวบิงโกนะคะมาวิเคราะห์แล้วก็เขียนลงไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยควรจะได้สัก6ความสัมพันธ์6ความสัมพันธ์เพราะมี6คนใช่ไหมอย่างต้นทางมี6คนค่ะปลายทางก็ดูความเหมาะสมนะคะทำให้เหมาะสมกับข้อมูลนะคะกระดาษ1แผ่นเขียนพื้นที่หนูต้องวางแผนเลยลูกฝึกการวางแผนกระดาษ1แผ่นหนูจะเขียนตัวขนาดตัวหนังสืออะค่ะหนูจะเขียนใหญ่ขนาดไหนถึงพอเหมาะของกระดาษ1แผ่นนะคะสำหรับต้นทางใครที่กระดาษไม่พอมาขอคุณครูได้นะคะใครจะขอเพิ่มหรือเป็นกระดาษสีได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางตรงนี้นิดนึงค่ะให้นักเรียนน้ำประเมินตนเองค่ะประเมินตนเองนะเปิดหน้า11ค่ะนักเรียนนักเรียนเช็คหน้าคุณครูด้วยนะคะหน้า11ไหมประเมินตนเองอยู่หน้าเดียวคุณครูไหมคะหน้า11ไหมคะเรียบร้อยยังคะปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราทำในข้อที่2ถึงข้อที่4เรามาดูพร้อมๆกันข้อที่2วันนี้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ไหมคะในกลุ่มได้ทำไหมข้อมูลที่รวบรวมได้ก็คือที่เราทำลงไปเขียนลงไปในตัวบิงโกที่เราได้ชมบันทึกทัศน์วันนี้หนูทำเป็นยังไงได้ดีไหมทำงานวันนี้ได้ดีไหมในชั่วโมงนี้พอใช้หรือปรับปรุงแล้วจะตั้งใจที่จะทำให้ดีขึ้นไหมประเมินตนเองค่ะสำหรับข้อนี้ต่อไปข้อที่3ไปข้อ3แล้วนะทันไหมวันนี้นักเรียนได้สร้างสื่อไหมได้ลงมือสร้างสื่อไหมคะสิ่งที่นักเรียนทำก็คือการที่สร้างสื่อนั่นเองออกมานะคะเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตให้เหมาะสมกับข้อมูลที่นักเรียนนั้นวิเคราะห์กันมาทําได้ดีไหมวันนี้พอใช้หรือปรับปรุงประเมินตนเองค่ะทําเครื่องหมายถูกลงไปกับเครื่องหมายถูกลงไปเราจะตั้งใจให้ทำให้ดีขึ้นไหมต่อไปข้อที่4วันนี้นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมกันกําหนดหน้าที่กันไหมกําหนดไหมหน้าที่มีการยอมรับแล้วก็แบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่มได้ชัดเจนหรือเปล่ามีไหมคะในกลุ่มได้มีการแบ่งหน้าที่กันไหมเธอทำอันนั้นนะเราทำอันนี้นะเดี๋ยวเราระบายสีเดี๋ยวเราตรงนี้นะได้แบ่งหน้าที่กันไหมนะคะทำดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงแล้วทั้งครั้งต่อไปมีงานกลุ่มจะทำให้ดีในการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนกำหนดบทบาทหน้าที่กันในกลุ่มเรียบร้อยยังคะประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะคะสรุปบทเรียนวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะ
1: ความสำคัญของสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแค่นั้นไหมในแหล่งที่อยู่หนึ่งแล้วก็อะไรนะครับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยด้านไหนบ้างจำได้ไหมสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับด้านไหนบ้างคะ สิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเดี๋ยวลองดูนะคะอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะ

0: เช่นอะไรเช่นอะไรมีความสัมพันธ์ด้านไหนบ้างเช่นด้านไหนบ้างที่เรียนมาแล้วดูวิดิทัศน์มาแล้วเขามีความสัมพันธ์ด้านไหนบ้างทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีสิ่งมีชีวิตมีอะไรนะคะกินกันกินกันเป็นอาหารมีอะไรอีกที่อยู่อาศัยมีอะไรอีกคะที่แบบไหนอีกความสัมพันธ์แบบไหนอีกแบบไหนอีกอะเรียนมาแล้วไปทางช่วยตอบได้ค่ะเช่นอะไรคะการกินการเป็นอาหารใช่ไหมคะมีด้านไหนอีกมีด้านไหนอีกชมวิดิทัศน์มาแล้วเขามีความสัมพันธ์ด้านไหนคะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตด้านไหนเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้เป็นอะไรอีกเป็นที่หลบภัยได้ไหมได้เป็นอะไรคะเป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนได้แล้วก็ใช้อากาศในการหายใจใช้น้ำในการดื่มหรือใช้แสงในการมองเห็นเพราะในแหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คะนักเรียนสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กันสิ่งไม่มีชีวิตสัมพันธ์กันสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะเอาตรงนี้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะกลับไปทบทวนพอเข้าใจไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็ใบงานค่ะเรื่องสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้นะคะจาก www.dltv.ac.th ค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องฝากนักเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมความรู้หมั่นกลับไปทบทวนนะคะสำหรับต้นทางวันนี้ส่งชุดแบบกิจกรรมนะคะให้คุณครูแล้วกลับไปทำสื่อตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พบกันเลยเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วิถีชีวิตชาวไทยในปัจจุบันดูเผินๆแล้วไม่แตกต่างกับผู้คนจากส่วนอื่นๆของโลกแต่สิ่งที่อาจบ่งบอกความเป็นไทยคือวัฒนธรรมที่แสดงออกในวิถีชีวิตเช่นภาษาที่ใช้สื่อสารประเพณีพิธีกรรมและการสร้างสรรค์ศิลปกรรมที่คนไทยเพียรผจงคิดประดิษฐ์ขึ้นด้วยภูมิปัญญาฝีมือความเชื่อและพลังศรัทธาแหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถานวัดวาอารามอาคารสถานที่สำคัญในอดีตที่ยังคงมีสภาพเหลือมาถึงปัจจุบันนับเป็นมรดกอันทรงคุณค่าของชาติและเป็นสมบัติอันควรหวงแหนของคนไทยทุกคนมิใช่แต่เพียงชุมชนใดหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเท่านั้นสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษผู้เคยดำรงชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยผู้มีความเชื่อความศรัทธามีภูมิปัญญาที่จะก่อร่างสร้างศิลปะสถาปัตยกรรมที่อาจบอกเล่าความเป็นมาของคนไทยนับหมื่นแสนบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองรวมทั้งประเพณีวิถีชีวิตของไพร่ฟ้าประชาชนทั้งในยามศึกสงครามและยามที่บ้านเมืองสงบสันติสุขแม้ว่าโบราณสถานสำคัญส่วนมากจะได้รับการดูแลรักษาและบริหารจัดการโดยหน่วยงานราชการแต่แท้ที่จริงแล้วโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์จะมีความหมายได้ก็ต่อเมื่อคนไทยทุกคนรับรู้และมองเห็นคุณค่าว่าซากอิฐหินดินปูนและศิลาแรงเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของอดีตที่มีความสัมพันธ์กับชีวิตปัจจุบันและจะโยงใยไปสู่อนาคตคนไทยทุกคนจึงมีส่วนเป็นเจ้าของและควรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทำนุบำรุงรักษาให้คงอยู่เพื่อสืบทอดความหมายอันสำคัญนี้สู่ลูกหลานรุ่นต่อๆไป
1: ทางด้านทิศตะวันตกของวัดพุทธไทยสวรรค์มีอาคารหลังหนึ่งชื่อตำหนักพระพุทธโคสาจารย์อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร2ชั้นผนังอาคารชั้นบนเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมส่วนชั้นล่างทำเป็นซุ้มรูปกลีบบัวฐานอาคารมีลักษณะโค้งแบบเรือสำเภาอันเป็นรูปแบบที่นิยมในสมัยอยุธยาตอนปลายที่ผนังชั้นบนของอาคารมีการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวในพุทธศาสนาเช่นทศชาติชาดกพุทธประวัติตอนมารผจญไตรภูมิและที่น่าสนใจได้แก่ภาพเล่าเรื่องพุทธโคตรนิทานซึ่งเป็นเรื่องราวของพระสงฆ์ที่ชื่อพุทธโคสาจารย์เดินทางด้วยเรือสำเภาไปเมืองลังกาเพื่อแปลพระธรรมจากภาษาสิงหลอันเป็นภาษาพื้นเมืองของลังกาให้เป็นภาษามคธท่านเป็นพระที่มีปัญญาเป็นเลิศเมื่อสิ้นไปได้มาเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์รอที่จะมาเกิดเป็นพระสาวกในยุคพระศรีอานนิทานเรื่องนี้น่าจะเป็นที่แพร่หลายในสมัยอยุธยาเพราะนอกจากที่นี่แล้วยังพบนิทานเรื่องนี้เป็นภาพปูนปั้นที่วัดไผ่ล้อมจังหวัดเพชรบุรีอีกด้วย

0: ส่วนการเรียกชื่ออาคารหลังนี้ว่าตำหนักพระพุทธโฆษาจารย์นั้นสันนิษฐานว่าคงเพราะอาคารหลังนี้เคยเป็นที่ประทับของพระอาจารย์ของสมเด็จพระเพทราชาซึ่งมีตำแหน่งเป็นพระพุทธโฆษาจารย์หรือไม่เช่นนั้นก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับชื่อตัวเอกในพุทธโคตรนิทานก็เป็นได้
1: นำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

วังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะต่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวนไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายก

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางทุกท่านและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกคนวันนี้พบกันในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูคณิตาหนุนนันท์หรือเรียกว่าครูแพรก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเล็กน้อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องฝึกหัดคัดลายมือไหนใครที่ส่งงานคุณครูแล้วบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางลองยกมือให้คุณครูดูสิคะเก่งมากค่ะถ้านักเรียนคนใดนะคะยังไม่ได้ส่งงานอย่าลืมส่งงานให้คุณครูด้วยนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะจ๊ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องใหม่กันนะคะเรื่องอะไรเอ่ยไหนลองอ่านพร้อมๆกันสิคะ
1: อ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
2: อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วถูกต้องค่ะอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนที่เราจะมาดูเนี่ยการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วมันต้องอ่านอย่างไรหรือเรามีวิธีการอ่านอย่างไรเรามาทำกิจกรรมกันก่อนค่ะกิจกรรมนี้มีชื่อว่าอ่านรอบคอบรอบรู้ความเด็กๆ ดูนะคะอ่านรอบคอบรอบรู้ความก็คือจะให้นักเรียนลองอ่านประโยคที่ครูกำหนดให้แล้วลองดูสิคะว่ากลุ่มไหนมันมีทั้งหมด5ประโยคพอดีใช่ไหมลูกห้องปลายทางมีทั้งหมดกี่กลุ่มคะถ้านักเรียนปลายทางนะคะไม่ได้จับกลุ่มนะคะก็สามารถที่จะยกมือแล้วก็ตอบได้นะคะคุณครูปลายทางก็คอยดูแลให้ความช่วยเหลือด้วยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางของเรามีทั้งหมดกี่กลุ่มลูก
1: 5 กลุ่ม
2: ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะในกลุ่มที่1ใครอยากอ่านบ้างยกมือดูซิกลุ่มที่1ไหนใครจะเป็นกลุ่มที่1คะไม่อย่างนั้นครูจะกำหนดให้นะอ่ะถ้าอย่างนั้นครูจะกำหนดให้เลยนะคะนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่ที
1: ่5
2: กลุ่มที่5ค่ะโอเคอ่ะเด็กๆตื่นแล้วใช่ไหมคะตื่นยังปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางอย่าลืมทำตามคุณครูด้วยนะคะปรบมือ1ครั้งเอามือจับหัวยกมือซ้ายซ้ายนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางอย่าลืมดูด้วยนะคะว่านักเรียนยกมือซ้ายหรือเปล่ายกมือขวาซ้ายขวาซ้ายเอามือจับเข่าโอเคสมาธิกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยประโยค

0: นะคะ
1: อ
0: ่
1: ะกลุ่มที่1ลองอ่านดูสิคะลองอ่านดูสิคะลูก
2: คุณย่า
1: เด็กๆคะหยิบน้องปลาดาวกับน้องหมึกขึ้นมาค่ะหยิบน้องดาวกับน้องหมึกขึ้นมาเมื่อกี้ยกเว้นกลุ่มที่หนึ่งนะคะห้ามยกนะหนูลองอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วเพื่อนๆลองฟังดูนะคะว่ากลุ่มที่หนึ่งเนี่ยอ่านถูกต้องหรือเปล่าถ้าถูกต้องให้ยกอะไรให้ยกปลาดาวแต่ถ้าอ่านผิดให้ยกน้องหมึกนั่นเองค่ะอ่ะเรามาเริ่มกันอีกรอบนะคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะอ่านว่า
2: คุณย่าลงอกเมื่อหลานกลับมาถึงบ้าน
1: ใครว่าอ่านถูกบ้างมีไหมเอ่ยอ่ะเก่งมากค่ะถูกต้องนะคะทั้ง4กลุ่มเลยคุณย่าโล่งอกเมื่อหลานกลับมาถึงบ้านไหนนักเรียนปลายทางคะมีใครอ่านว่าคุณย่าโล่งอกงอกบ้างคะมีไหมมีไหมโล่งงอกมีไหมคะมีไหมนักเรียนต้นทางมีไหมคะคุณย่าโล่งอกเมื่อหลานกลับมาถึงบ้านเอ๊ะความหมายมันหมายความว่ายังไงนะมันไม่น่าจะใช่ใช่ไหมคะดังนั้นคำนี้นะคะอ่านว่าโล่งอกนั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยกลุ่มที่สองเตรียมตัวนะคะกลุ่มที่สองง่ายมากเลยลูกกลุ่มนี้ว่า
2: คุณป้าชอบดูดวง
1: คุณป้าชอบดูดวงมากเด็กๆคิดว่าเพื่อนกลุ่มสองอ่านถูกหรืออ่านผิดคะอ่านถูกต้องเก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบคุณครูด้วยนะคะเอาละค่ะคุณป้าชอบดูดวงมากมีใครบอกว่าคุณป้าชอบดูดวงมากไหมคะมีไหมมันมีความหมายไหมลูก
2: ไม
1: ่มีดังนั้นเราก็จะต้องดูบริบทรอบๆของมันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูกันเลยนะคะกลุ่มที่3พร้อมนะคะเริ่มค่ะ
2: อ
1: ัน
2: ฉันอยู่ในแวดวงธุรกิจ
1: อยู่ในแวดวงธุรกิจใครว่าอ่านถูกบ้างยกมือยกเลยยกน้องปลาดาวอ่ะปลาดาวปลาดาวสุขิตไปแล้วหนึ่งนะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะอ่ะเอามือลงค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนปลายทางคิดว่าเพื่อนๆกลุ่มที่3อ่านถูกต้องหรือเปล่าถ้าอ่านถูกต้องก็ให้ตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะเรามาดูมีใครอ่านว่าแวดวงไหมคะมีไหมคะมีไหมลูกมีไหมอัญชันอยู่ในแวดวงธุรกิจมีไหมลูกนักเรียนปลายทางคะมีใครเผลออ่านว่าแวดวงบ้างไหมอ่านผิดนะคะตรงนี้จะต้องอ่านว่าแวดวงนะคะต่อไปค่ะมากลุ่มที่4ลูกเตรียมตัว1 2 3
2: สาวน้อยตากลมน้ำตาลงอยู่หน้าบ้าน
1: อ่านถูกหรืออ่านผิดนะนักเรียนปลายทางคะนักเรียนปลายทางอ่านว่าอย่างไรกันบ้างคะอ่ะมาดูต้นทางกันดีกว่าเมื่อกี้เพื่อนอ่านออกเสียงไม่ค่อยชัดเลยอ่ะครูขอใหม่อีกรอบได้ไหมคะอ่ะอีกรอบนะ1 2 3
2: สาว

0: วิมันเขียนเหมือนกันเลยแต่มันอ่านทำไมคะไม่เหมือนกันอ่านต่างกันความหมายต่างกันไหมลูก
1: ต
0: ่างกันนะคะอ่ะกลุ่มนี้กลุ่มที่4ใครว่าเพื่อนๆ อ่านถูกบ้างยกน้องดาวขึ้นค่ะยกน้องดาวขึ้นเก่งมากลูกเอามือลงนักเรียนปลายทางคะมีใครอ่านว่าตากลมบ้างคะสาวน้อยตากลมนั่งตากลมอยู่หน้าบ้านเอ๊ะได้เหรอสาวน้อยตากลมนั่งตากลมอยู่หน้าบ้านอ่ะนี่ก็ยังพอได้อยู่นะคะอ่ะมาดูต่อไปสุดท้ายลูกกลุ่มที่5ค่ะ
2: น้องกินขนมข้าวเกี๊ยวลูกวง
0: เดี๋ยวให้โอกาสใหม่อีกรอบนึงลูกอ่ะมา
2: น้องกินขนมข้าวเกี๊ยวรูปวง
0: สรุปรูปวงหรือรูปวงรอบแรกครูแอบได้ยินนะคะว่ารูปวงนะลูกนะข้อความนี้นะคะที่ถูกนะนั่นก็คือน้องกินขนมข้าวเกลียบรูปวงนะคะอันนี้ครูก็จะไม่ถามว่าถูกหรือไม่ถูกนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุณครูแอบได้ยินนะคะว่ามีคำว่ารูปวงเข้ามาด้วยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมการอ่านรอบคอบรอบรู้ความเด็กๆทราบไหมคะว่าทำไมคุณครูถึงให้เด็กๆอ่านข้อความทั้ง5ข้อความนี้ทราบไหมคะ
3: ทำให้เราอ่านบทร้อยแก้ว
0: ทำให้เราอ่านบทร้อยแก้วทำไมลูก
3: ได
0: ้ทำให้เราอ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องเด็กๆมาดูนะคะคุณย่าโล่งอกกับโล่งงอกถ้าเราเว้นวรรคผิดจะเกิดอะไรขึ้น
4: อ่าน
0: ใช่แล้วถูกต้องมันจะอ่านผิดอยู่แล้วอ่านไม่ถูกอยู่แล้วแต่ความหมายมันจะเป็นยังไงลูก
3: เปลี่ยนไป
0: นะคะหรือว่าคำนั้นเนี่ยก็จะไม่มีความหมายไปเลยคราวนี้เรามาดูอย่างเช่นคำว่าดูดวงคุณป้าชอบดูดวงมากวงอะไรวงกลมวงรีวงอะไรมีความหมายไหมลูกไม่มีนะคะดังนั้นเวลาเราจะอ่านอะไรก็ตามเราจะต้องเว้นวรรคให้ถูกต้องและนี่คือสิ่งที่ครูนะคะอยากจะให้นักเรียนได้ฝึกในวันนี้ค่ะเอาละค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้แล้วก็อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วได้สุดท้ายนั่นก็คือมีมารยาทในการอ่านนั่นเองค่ะเรามาดูกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนนะคะได้ศึกษาใบความรู้ที่2ค่ะอันไหนลองเปิดดูสิคะใบความรู้ที่2ใบความรู้ที่2นะคะให้ศึกษาเป็นกลุ่มนะคะโดยการสรุปความรู้นะคะให้ลองอ่านคร่าวๆดูนะลูกว่าการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเนี่ยเป็นอย่างไรลองดูนะคะต่อไปให้เด็กๆลองดูด้วยนะคะว่ามารยาทในการอ่านของเราเนี่ยมีอะไรบ้างครูให้เวลา5นาทีในการช่วยกันอ่านและสรุปเดี๋ยวครูจะมีคำถามมาถามค่ะ

0: มีใครยังอ่านไม่เสร็จบ้างเอ่ยยกมืออ่ะใครอ่านเสร็จแล้วยกมืออ่านเสร็จหมดแล้วนะคะนักเรียนปลายทางละคะได้อ่านเสร็จแล้วหรือยังคุณครูปลายทางอย่าลืมดูแล้วก็สำรวจสอบถามนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยนะคะว่าอ่านแล้วนักเรียนได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วมารยาทที่ดีของการอ่านเป็นอย่างไรข้อควรปฏิบัติเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วครูสรุปมาให้มีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะนั่นคืออะไรคะเด็กๆอ่านลองอ่านดูสิคะ
1: ต้องรู้หลักและวิธีการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว
0: ถูกต้องค่ะอย่างเช่นเมื่อต้นชั่วโมงที่เราได้เรียนมานะคะเราจะต้องรู้หลักวิธีการเว้นวรรคนะคะการออกเสียงว่าเสียงหรือคำแต่ละคำเนี่ยออกเสียงอย่างไรหรือเราควรที่จะเว้นวรรคอย่างไรนะคะถึงจะมีความหมายอ่ะต่อมาค่ะนั่นก็คืออะไรคะ
1: ต้องฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอ
0: การที่เราฝึกอ่านอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้เราอ่านหนังสือเป็นอย่างไรจะช่วยให้เราอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นนะคะต่อไปค่ะ
1: เว้นวรรคตอนในการอ่านให้ถูกต้อง
0: เช่นเดียวกับการทดสอบเมื่อกี้เลยค่ะคุณย่าโล่งงอกไงคะถ้าเราเว้นวรรคตอนผิดเราก็จะกลายเป็นคุณย่าโล่งงอกทันทีแต่ถ้าเราเว้นวรรคถูกต้องเราจะอ่านว่าคุณย่าโล่งอกนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อไปค่ะ
1: ออกเสียงชัดเจนเสียงดังพอ
0: ในการอ่านเราจะต้องใช้เสียงนะคะที่ดังพอประมาณให้ผู้ฟังเนี่ยได้ยินนะคะไม่ควรตะคอกนะคะหรือว่าตะโกนใส่ผู้ฟังนะคะลูกต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนั่นก็คือ
1: ออกเสียงคำพวกกล้ำให้ถูกต้องตามอักขรพี
0: อ่านออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องตามอักขรวิธีอ่ะคำว่าความควความคำว่ากระกระท่อมอย่างเงี้ยเราจะอ่านว่ากะท่อมได้ไหม
2: ไม่ได
0: ้ถ้าคำว่ากะท่อมมีความหมายไหมลูกถ้ากระท่อมคำว่ากระท่อมหมายถึงเรือนหรือว่าหมายถึงพืชชนิดหนึ่งนะคะที่ตอนนี้เราก็พอที่จะรู้จักกันนะคะว่ามันถูกกฎหมายแล้วเนาะแต่กระท่อมในที่นี้เนี่ยครูหมายถึงเรือนนะคะคำว่ากระท่อมจะต้องเป็นกรอะกระนะคะจะไม่ใช้คำว่ากอะกะนะคะเราจะไม่ใช้คำว่ากระท่อมแต่เราจะใช้คำว่ากระท่อมนั่นเองนี่คือวิธีการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำให้ถูกต้องนะคะตามอักขรวิธีค่ะต่อไปค่ะมารยาทในการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นถ้าเราอ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นคะถ้าอยู่ๆเราอยู่ในห้องสมุดแล้วอยู่ๆเพื่อนก็อ่านเสียงดังขึ้นมานักเรียนจะเป็นยังไง
2: ไม่มีสมาธิในการอ่าน
0: ไม่มีสมาธิในการอ่านเก่งมากค่ะดังนั้นเราจะต้องไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นนั่นเองค่ะต่อไปนะคะไม่เล่นขณะอ่านค่ะเราจะเล่นมือเล่นไปด้วยเราจะอ่านไปด้วยเราจะมีสมาธิไหมคะ
1: ไม่มี
0: นะคะต่อไปค่ะ

0: างท่าทางที่ถูกต้องเหมาะสมขณะอ่านแล้วก็ออกเสียงชัดเจนเสียงดังพอเหมาะไม่ตะโกนอย่างที่บอกค่ะการที่เราตะโกนหรือตะคอกใส่ผู้ฟังถือว่าเป็นมารยาทที่ดีไหมคะ
1: ไม่ดี

0: ถ้าใครทำอยู่หรือมีพฤติกรรมแบบนี้อยู่ปรับเปลี่ยนนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ทำก็เก่งมากค่ะขอให้ประพฤติปฏิบัติเป็นเด็กดีแบบนี้ตลอดไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวมาถึงช่วงกิจกรรมอ่านให้รู้ชัดเอาละค่ะอ่านให้รู้ชัดเด็กๆเดี๋ยวครูนะคะจะแจกคะแนนโดยคะแนนของครูเนี่ยจะเป็นน้องหมึกน้องหมึกนะลูกจะเป็นน้องหมึกใครได้น้องหมึกไปเท่ากับ10คะแนนใครสะสมเดี๋ยวน้องหมึกในนั้นไม่นับน้องหมึกในตะกร้าไม่นับลูกน้องหมึกในตะกร้าไม่นับอ่ะมาดูน้องหมึกนะคะจะมีทั้งหมด5ตัวเดี๋ยวเราจะพาไปโอ้ท้องทะเลเลยเหรอลูกใจเย็นนะตอนนี้น้องหมึกอยู่บนบกแล้วนะคะอ่ะน้องหมึกมีทั้งหมด5ตัวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้แข่งเป็นรายคนแข่งเป็นรายคนเด็กๆปลายทางคะอย่าลืมนะคะเราสามารถที่จะร่วมกิจกรรมได้ด้วยคุณครูปลายทางคะให้เด็กๆดูข้อความแล้วให้เด็กๆลองฝึกอ่านออกเสียงดูนะคะอาจจะให้เป็นคะแนนหรือเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนนะคะส่วนนักเรียนต้นทางครูจะให้เป็นน้องหมึกนั่นเองค่ะเราจะแข่งเป็นรายบุคคลอ่ะใครคิดว่าอ่านข้อความแรกได้บ้างมองไม่เห็นใช่ไหมคะอ่ะเด็กๆลองดูใครอาสาที่จะมาอ่านบ้างอ่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวจะดูซิว่าจะได้น้องหมึกหรือเปล่ามาเลยลูกมาเลยเอาไมค์มาด้วยไหนลองอ่านเลยครับลองอ่านเลยลูก
1: รอบรั้วมีตำลึงขึ้นรุงรังลองเก็บไปแกงเลียงลิ้มรสดูอร่อยดี
0: เก่งมากค่ะแต่มีการเว้นวรรคผิดไปนิดหนึ่งนักเรียนคิดว่าตรงไหนเอ่ยตรงแกงเลียงใช่ไหมคะเพราะว่าแกงเลียงเนี่ยเป็นชื่ออาหารนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะแต่ไม่เป็นไรบุ๊กเป็นรางวัลของคนที่กล้าหาญและคนที่กล้าแสดงออกนะคะรับน้องหมึกไปเลยค่ะ10คะแนนใครสะสมได้ครบ50คะแนนเดี๋ยวมารับรางวัลจากคุณครูนะคะต่อไปค่ะมีใครอาสาสมัครบ้างยกมืออ่ะด้านหลังค่ะเชิญมาเลยลูกถือไหมคะ
2: แมวถูกน้ำร้อนลวกเลยร้องลั่น
0: เก่งมากค่ะอักขระวิธีรอเรือรอลิงชัดไหมลูก
3: ชัด
0: ค่ะไหนหนูลองอ่านดูสิคะ
2: แมวถูกน้ำร้อนลวกเลยร้องลั่น
0: เด็กๆคิดว่าเพื่อนอ่านถูกไหมเอ่ย
3: ถูกค่ะ
0: และที่สำคัญนะคะนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงตัวรอเรือและรอลิงได้อย่างชัดเจนอันนี้ครูขอชื่นชมรับไปเลยค่ะน้องหมึก10คะแนนเอาละค่ะเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางแล้วค่ะได้กี่คะแนนแล้วเอ่ยในตอบครูแพรดูสิคะว่าได้กี่คะแนนแล้วอะไรนะคุณครูปลายทางให้คนละ1คะแนนเหรอคะอ๋อไม่เป็นไร

0: ะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อข้อความที่3ค่ะใครอยากจะอ่านบ้างอ่ะหนูค่ะเชิญหยิบไมค์มาด้วยลูกไม่อ้าวมาดูสีเขียว
1: เราเลื่อนรถไปจอดหน้าร้านเลิศรถ
0: เก่งมากค่ะอ่ะเด็กๆคิดว่าใครอ่านเพื่อนๆอ่ะเพื่อนอ่านถูกไหมคะถูกไหมลูกคิดว่าอ่านถูกไหม
2: ค
0: ิ
2: ดว
0: ่
2: าตกรอเร
0: ือ
2: ไปต
0: ั
2: วน
0: ึ
2: งค
0: ่
2: ะ
0: คิดว่าตกรอเรือไปตัวนึงอ่ะครูให้อ่านดูอีกรอบนึงอ่ะไหนลองอ่านดูอีกรอบนึง
1: เราเลื่อนรถไปจอดหน้าร้านเลื่อนรถ
0: อืมรอเรือชัดไหมคะ
3: ช
0: ั
3: ด
0: ชัดแจ่มแจ้งเลยค่ะอ่ะเอาไปเลยค่ะน้องหมึก10คะแนนค่ะต่อไปมีใครอาสาบ้างเอ่ยคนนี้อ่ะเดี๋ยวเอานี้ก่อนนะคะไม่แล้วจ้ะลูกไม่หนูอยู่ไหนจ๊ะเปิดยังอ่ะโอเคครับอ่ะลองอ่านดูสิครับ
4: รถรางแล่นรวดเร็วบนรางเหล็ก
0: เก่งมากค่ะรอเรือชัดไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางแล้วคะอ่านชัดเจนไหมลูกถ้าชัดเจนอย่าลืมปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยเอาไปเลยน้องหมึก10แต้มอ่ะค่ะเหลือข้อสุดท้ายเมื่อกี้นะคะอ่ะมาเลยลูกข้อสุดท้ายมาเลยค่ะ
1: เข่าเลื่อนร้อนเวลาถูกล้อเลียน
0: เข่าเลือดร้อนเวลาถูกล้อเลียนเด็กๆคิดว่าอ่านถูกไหมคะอ่านถูกไหมลูกอ่านถูกต้องรับไปเลย10คะแนนและนี่นะคะก็เป็นกิจกรรมนะคะอ่านให้รู้ชัดเด็กๆทุกคนนะคะปรบมือให้กำลังใจแก่ตัวเองค่ะนักเรียนปลายทางอย่าลืมปรบมือให้กำลังใจแก่ตัวเองด้วยนะคะใครที่ยังอ่านไม่คล่องก็ลองฝึกอ่านบ่อยๆเดี๋ยวก็จะคล่องเองค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะทำใบงานที่2นะคะเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วเมื่อทำเสร็จแล้วให้ส่งที่ครูประจำวิชาส่วนคุณครูนะคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูแจกงานนะคะที่2เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วแล้วก็เดินสังเกตนะคะคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกับนักเรียนปลายทางและที่สำคัญนะคะอย่าลืมตรวจงานใบงานที่2ของนักเรียนด้วยนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมพัฒนาทักษะกันเลยค่ะในนี้นะคะจะครูจะให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วพร้อมแบ่งวรรคตอนให้ถูกต้องเวลาเราแบ่งวรรคครูจะให้นักเรียนใช้เครื่องหมายทับในการวรรคนะคะนักเรียนสามารถที่จะใช้เครื่องหมายนะคะใช้ปากกาหรือดินสอนะคะทะเขียนทับนะคะเพื่อแบ่งวรรคลงในชุดกิจกรรมของนักเรียนได้เลย

0: เด็กๆเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางแล้วคะเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะบรรทัดแรกก่อนครูขอตัวแทน1คนค่ะในการลองอ่านดูสิคะว่าตัวเองเนี่ยมีวิธีการวรรคอย่างไรบ้างหนูลองอ่านไปเลยลูกหนูไม่ต้องพูดวรรคหนูก็อ่านไปเรื่อยๆเลย
1: ชีวิตในวัยเด็กเป็นชีวิตที่ต้องใช้ให้คุ้มค่าการแสวงหาความรู้เพื่อให้ก้าวทันโลกการคว้าประสบการณ์จากการใช้ชีวิตสร้างสรรค์สิ่งใหม่เหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการเจริญเติบโตดังนั้นการเจริญเติบโตของมนุษย์จึงไม่ใช่แค่เพียงการเจริญเติบโตด้านร่างกายเท่านั้นแต่หมายรวมถึงด้านจิตใจและ
0: เก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะไหนมีใครอาสาสมัครอีกหนึ่งคนไหมคะมีไหมมาเลยค่ะตัวเล็กยิ้มไมค์เลยลูก
2: ชีวิตในวัยเด็กเป็นชีวิตที่ต้องใช้ให้คุ้มค่าการใช้ชีวิตแสวงหาความรู้เพื่อให้ก้าวทันโลกการไขว่คว้าประสบการณ์จากการใช้ชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีต่อการเจริญเติบโตดังนั้นการเจริญเติบโตของมนุษย์จึงไม่ใช่แค่เพียงการเจริญเติบโตด้านร่างกายเท่านั้นแต่หมายรวมถึงด้านจิตใจและด้านสติปัญญาด้วย
0: ปรบมือให้เพื่อนค่ะนั่งลงได้ลูกเห็นไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการแบ่งวรรคได้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ถามว่าอ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็ให้ผู้ฟังนะคะเป็นผู้ตัดสินและนักเรียนปลายทางนะคะอาจเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยไหนลองให้คำแนะนำเพื่อนๆนะคะลองปรึกษาเพื่อนๆหรืออ่านให้เพื่อนๆฟังดูได้นะคะเอาละค่ะเรามาดูข้อความที่2นะคะนักเรียนสามารถที่จะเว้นวรรคได้นะคะได้หลากหลายเลยแต่ถ้าเป็นครูเนี่ยครูจะเว้นวรรคตามนี้ค่ะต้นผักบุ้งชายน้ำทอดยาวชูดอกงามทักทายสายลมอยู่ไหวๆปลุกดวงดาวสีม่วงที่หลับไหลอยู่ใจกลางดอกให้ลืมตาตื่นแต้มแต่งบนพื้นดินและพื้นน้ำให้งดงามด้วยสีม่วงขาวพราวตาด้วยความที่เป็นพันไม้เลื้อยไหลไปตามน้ำตามดินไม่ชูต้นไต่ตรงขึ้นสู่ฟ้าหรือเลาะเลี้ยวเกี่ยวหลักเช่นขออภัยค่ะหรือเลาะเลี้ยวเกี่ยวหลักเหมือนเช่นไม้เถาชนิดอื่นต้นผักบุ้งจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าผักทอดยอดฟังดูนุ่มนวลเนิบช้าและอ่อนโยนสมชื่อสมอาการนักค่ะนี่นะคะก็จะเป็นวิธีการแบ่งวรรคนะคะของคุณครูแต่ถ้าของเด็กๆแตกต่างจากครูผิดไหมคะไม่ผิดนะคะเอาละค่ะเรามาดูคำถามสรุปบทเรียน

0: ียนกันค่ะคำถามสรุปบทเรียนนักเรียนปลายทางคะอย่าลืมตอบคำถามคุณครูปลายทางด้วยนะคะคำถามมีอยู่ว่านักเรียนจะนำความรู้เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรนักเรียนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะส่วนนักเรียนต้นทางครูขอตัวแทนค่ะตัวแทนแล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างคะ
1: อ่านบทร้อยแก้วได้ถูกต้องครับแล้วสามารถนำไปแต่งบทร้อยแก้วได้ด้วยครับ
0: เราสามารถอ่านบทต่างๆได้อย่างถูกต้องถ้าเราหมั่นฝึกฝนอ่านบ่อยๆเก่งมากลูกนั่งลงค่ะถ้าเราฝึกฝนอ่านบ่อยๆทำให้การอ่านของเราคล่องขึ้นเมื่อเราคล่องขึ้นแล้วเราสามารถที่จะฝึกเขียนแล้วนำไปแต่งเป็นเรื่องราวตามจินตนาการของเราได้ซึ่งการเขียนเรื่องราวตามจินตนาการก็มีอยู่ในบทเรียนเช่นเดียวกันแต่ยังไม่ใช่ในเร็ววันนี้นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการนำความรู้นะคะของการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะคุณครูก็อยากจะเสริมอีกเรื่องหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วค่ะนั่นก็คือเรื่องการเว้นวรรคนั่นเองค่ะอย่างที่บอกเลยนะคะว่าถ้าเราเว้นวรรคผิดความหมายก็จะผิดไปด้วยหรือคำเหล่านั้นอาจจะไม่มีความหมายดังนั้นเราจะต้องฝึกฝนและฝึกอ่านอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะเอาละค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองค่ะซึ่งคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบความรู้ที่3เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกลอง 2. ใบงานที่3เรื่องการอ่านออกเสียงบทร้อยกลองซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ได้เลยค่ะเอาละค่ะสำหรับการเรียนวันนี้นะคะก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกไหมเอ่ย
2: สน
0: ุ
2: กค่ะ
0: สนุกใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราไว้เจอกันในคาบถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: น
0: ัก
3: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ต้นฉบับตัวเขียนเรื่องรามเกียรติ์ที่เป็นคำเจรจาในหอสมุดแห่งชาติมีจำนวนรวมทั้งหมด27เล่มแบ่งเป็นต้นฉบับที่เป็นหนังสือสมุดไทยดำบันทึกด้วยเส้นดินสอขาว26เล่มและเป็นหนังสือสมุดไทยขาวบันทึกด้วยเส้นหมึกอีก1เล่มต้นฉบับคำเจรจาทั้ง27เล่มมีบันทึกหลักฐานว่าเป็นตอนต่างๆกันคือเป็นต้นฉบับตอนหน้าขบาทตอนถวายแหวนตอนนางลอยตอนศึกมังกรตันตอนศึกอินทรชิตตอนนางมณโทหุงน้ำทิพย์ตอนถวายลิงอังอาสาออกรบตอนขาดเสียนขาดกรตอนหนุมานอาสาออกรบและตอนพระบุตรพระลบลาแม่ออกไปแผลงพระยารังสำหรับต้นฉบับที่เป็นตอนเดียวกันนั้น

0: และเมื่อพิจารณาลักษณะรูปเล่มฉบับและลายมือที่บันทึกตลอดจนชื่อตอนในเล่มแล้วสันนิษฐานว่าเป็นหนังสือชุดเดียวกันในแต่ละตอนแม้จะมีไม่ครบจำนวนทุกเล่มก็ตามเช่นตอนนางมนโทหุงน้ำทิพย์มีเล่ม1เล่ม2เล่ม3เล่ม6เท่านั้นซึ่งข้อมูลในต้นฉบับเล่ม6บันทึกไว้ว่ายังมีเล่ม6 7 8 9ต่อไปอีกแต่หอสมุดแห่งชาติไม่มีนอกจากนั้นชื่อตอนเดียวกันในแต่ละเล่มก็ยังมีการใช้แตกต่างกันออกไปโดยอาจใช้แบบชื่อเต็มตอนหรือใช้ชื่อย่อหรือใช้ชื่ออธิบายขยายความก็ได้เช่นตอนนางมนโทหุงน้ำทิพย์เล่ม1และเล่ม3ใช้ชื่อเต็มส่วนเล่ม2และเล่ม6ใช้ชื่อตอนว่าน้ำทิพย์ส่วนตอนหนุมานอาสาออกรบมีใช้ทั้งชื่อเต็มและชื่อย่อคืออาสาออกรบและชื่อที่อธิบายขยายความคือทศกัณฐ์หนุมานยกกอง
1: วัดใหม่ประชุมพลตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอนครหลวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าทรงธรรมเมื่อคราวเสด็จไปนมัสการพระพุทธบาทเมืองสระบุรีได้เสด็จโดยชนละมากผ่านมาทรงแวะประทับและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างตำหนักตรงบริเวณที่ตั้งวัดนครหลวงสำหรับบริเวณที่เป็นวัดใหม่ประชุมพลนั้นเป็นสถานที่พักแรมของข้าราชบริพารและไพร่พลต่อมาจึงได้สร้างเป็นวัดชื่อวัดใหม่ประชุมพลภายในวัดมีเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นประธานภายในคูหาของเจดีย์ประดิษฐานเจดีย์ทรงระฆังขนาดเล็กผนังภายในคูหาเขียนจิตรกรรมฝาผนังเป็นลายพุ่มข้าวบินที่ฝ้าเพดานเขียนลายดาวเพดานอุโบสถตั้งอยู่ทางด้านหน้าเจดีย์ประธานส่วนวิหารอยู่ทางด้านทิศเหนือภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประธานเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องปางมารวิชัยมีพระนามว่าหลวงพ่อทรงธรรมผนังภายในวิหารเขียนภาพจิตรกรรมโดยด้านหลังพระประธานเป็นภาพพระพุทธรูปนาคปรกท่ามกลางพันพฤกษาแทรกด้วยภาพสัตว์ต่างๆด้านขวามือพระประธานเป็นภาพเทวดานั่งพนมมือสลับด้วยรูปเจดีย์และภาพพุทธประวัติตอนถวายพระเพลิงพุทธสรีระส่วนบนเป็นภาพคนทันฤาษีส่วนล่างเป็นภาพเครื่องมงคลแบบจีนภาพจิตรกรรมที่ผนังด้านตรงข้ามมีสภาพชำรุดจนถูกลบทิ้งและเขียนใหม่บางส่วนโดยเขียนเป็นภาพพระอินทร์บูชาเจดีย์จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงและโครงสีสุภาพที่เป็นคติสอนใจให้คนประพฤติในสิ่งที่ดีงาม
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เมื่อกล่าวถึงความเกี่ยวข้องระหว่างรามเกียรติ์กับภาคใต้ที่เด่นชัดที่สุดทุกคนจะต้องนึกถึงหนังตะลุงการละเล่นพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งนำรามเกียรติ์มาเล่นเป็นเรื่องหลักทำให้รามเกียรติ์เป็นเรื่องที่รู้จักกันดีในภาคใต้อย่างไรก็ตามวรรณกรรมรามเกียรติ์ในภาคใต้นอกจากที่เป็นบทหนังตะลุงโดยเฉพาะแล้วยังมีการตัดเอาบางตอน

ของเรื่องรามเกียรติ์มาแต่งใหม่เป็นสำนวนพื้นบ้านอีกด้วยเท่าที่พบต้นฉบับมี2เรื่องคือพาลีสอนน้องคำกลอนเข้าใจว่าคงได้รับอิทธิพลจากโครงพาลีสอนน้องพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพราะข้อความส่วนใหญ่ตรงกันส่วนวรรณกรรมอีกเรื่องหนึ่งคือรามเกียรติ์กลอนสวดซึ่งเป็นหนังสือคำกลอนที่ใช้อ่านออกเสียงเป็นทำนองพื้นบ้านเนื้อหาในบางตอนสลับกับรามเกียรติ์ฉบับหลวงเช่นกล่าวว่าหนุมานถวายตัวกับพระรามก่อนที่พระรามจะพบกับสุครีพเป็นต้นนอกจากนี้ยังปรากฏอิทธิพลของรามเกียรติ์ต่อวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้อีกจำนวนมากซึ่งมักนำเอาเขาเรื่องตอนที่เด่นๆในรามเกียรติ์เช่นตอนมายาราบสะกดทัพและตอนเบญจกายแปลงมาแต่งเติมเข้ากับเรื่องของตนและที่น่าสนใจอีกข้อหนึ่งคือการนำเอารามเกียรติ์มาใช้ในหนังสือศาสตราซึ่งเป็นหนังสือตำราทำนายโชคชะตาราศีโดยหยิบยกเรื่องราวในนิทานโบราณมาทำนายเปรียบเทียบกับดวงชะตาของคนว่าดีหรือร้ายสำหรับเรื่องรามเกียรติ์ที่ถูกนำมาใช้ทำนายได้แก่ตอนพระรามตามกวางสุครีพครองเมืองพิเภกถูกขับและหนุมานเผากรุงลงกา

0: เมื่อพระนารายณ์อวตารคือแบ่งภาคลงมาเป็นพระรามเพื่อปราบยุคเข็นเหล่าเทวดาทั้งหลายมีสำนึกในภาระหน้าที่จึงพากันอวตารลงมาเป็นเสนาวานรในนาม18มงกุฎเพื่อช่วยพระรามในการทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขมีลักษณะเด่นคือบนศีรษะจะสวมมงกุฎแบบเสนาวานรทุกตนต่างจากมนตรีวานรอีกพวกหนึ่งที่เรียกว่าเตียวเพชรที่มีผ้าตะบิดเป็นเกลียวคาดหรือเตียวไว้รอบศีรษะ18มงกุฎแต่ละตนจะมีสีกายตามสีกายของเทวดาที่แบ่งภาคลงมาฝ่ายที่ชาวเมืองขีดขินคือเกยูนสีม่วงแก่เหมือนสีท้าวิรุณหกโกมุตสีบัวโรยเหมือนสีพระหิมพานต์ชัยยามพวานผู้โบกธงชัยมีสีเทาเหมือนพระอีสานมาลุนทเกศรสีเมฆเหมือนพระพฤหัสวิมลกายสีดำเหมือนพระเสาวัยบุตรสีเมฆแก่เหมือนพระพิรุณสัตตพลีกายขาวเหมือนพระจันทร์สุรกะกายเหลืองเหมือนพระมหาชัยสุรเสนกายสีแสดเหมือนพระพุทธส่วนที่เป็นชาวเมืองชมพูมีนิลขันกายสีแดงหม่นเหมือนพระพิคเนศนิลปานันกายสีสำริดเหมือนพระราหูนิลปาสันกายสีเหลื่อมเหลืองเหมือนพระศุกร์นิลราชกายสีน้ำไหลเหมือนพระสมุทรนิลเอกกายสีทองแดงเหมือนพระพินายวิสันตราวีกายสีลิ้นจี่เหมือนพระอังคารและที่ไม่ทราบว่าเป็นชาวเมืองใด3ตนคือกุมิตันกายสีทองเหมือนพระเกศเกศรธมาลากายสีเหลืองอ่อนเหมือนพระภัยศกและมายูนกายสีม่วงอ่อนเหมือนพระวิรูปักษ์18มงกุฎนับเป็นกำลังพลที่ห้าวหาญองอาจมีบทบาทสำคัญในการ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนบางไกลกังวลที่น่ารักทุกๆคนนะครับและสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนเช่นกันครับวันนี้ก็กลับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่5กับคุณครูพงศธรรอดจินดาครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนนะครับก็จะเป็นเนื้อหาที่เรียนต่อจากชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับซึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับเราก็ได้เรียนกันไปเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับแต่ในวันนี้นะครับนักเรียนถ้านักเรียนได้เรียนไปนะครับจะสังเกตได้ว่าบางครั้งนะครับจำนวนหรือว่าเศษส่วน2จำนวนนะครับก็ไม่สามารถใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบได้เสมอไปนะครับอย่างบางกรณีถ้าเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วนะครับโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นั้นจำนวน2จำนวนนะครับหรือว่าเศษส่วน2จำนวนนั้นเนี่ยมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2หรือทั้ง2จำนวนนะครับมีค่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2แบบนี้เราก็ยังไม่สามารถใช้เศษ1ส่วน2ในการเปรียบเทียบได้ใช่มั้ยล่ะครับดังนั้นเราก็อาจจะต้องใช้วิธีการอื่นนะครับที่นำมาใช้ในการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับทั้ง2จำนวนนั้นนั่นเองนะครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนก็จะเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับทีนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวครูก็จะฝากครับให้นักเรียนนะครับวันนี้จะต้องแบ่งกลุ่มเป็นเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแบ่งตามแก๊งออฟโฟนะครับโดยโรงเรียนปลายทางนะครับก็อาจจะแบ่งกลุ่มตามความเหมาะสมของในแต่ละห้องเรียนก็ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะให้นักเรียนนะครับได้อาจจะต้องนำเสนอข้อสังเกตนะครับจากการเปรียบเทียบเศษส่วนโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความเข้าใจนะครับแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนอาจจะตอบคำถามไม่ได้ด้วยนะครับทีนี้นะครับคุณครูนะครับจะถามนักเรียนนะครับจากเมื่อวานที่เราได้เรียนกันไปอยู่กับการใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยจะถามนักเรียนนะครับว่าเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบเศษ6ส่วน8และเศษ7ส่วน12โดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ได้อย่างไรครับได้ไงเอ่ยอันดับแรก
3: เราต้องเปรียบเทียบเศษ1ส่วน2กับเศษ6ส่วน8ก่อน
2: อาจจะต้องเปรียบเทียบเศษ6ส่วน8โดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ก่อนนะครับแล้วก็มาเปรียบเทียบเศษ7ส่วน12โดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับแล้วก็จึงนำ2จำนวนนั้นมาเปรียบเทียบกันใช่ไหมล่ะครับอันดับแรกนะครับเหมือนที่เพื่อนๆทางต้นทางได้บอกไปนะครับนักเรียนปลายทางก็คิดตามไปด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูที่หน้าจอไปพร้อมกันนะครับก่อนอื่นนะครับเมื่อเราจะต้องเปรียบเทียบเศษ6ส่วน8กับเศษ1ส่วน2นะครับอันดับแรกก็จะต้องพิจารณาเศษ6ส่วน8ก่อนนะครับครึ่งหนึ่งของตัวส่วนก็คือ8เนี่ยมีค่าเท่ากับ4ใช่ไหมล่ะครับซึ่งนะครับ6ที่เป็นตัวเศษนั้นมีค่ามากกว่า4ดังนั้นถามนักเรียนครับว่านักเรียนคิดว่าเศษ6ส่วน8นะครับจะมีค่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับ
1: มากกว่า
2: ก็จะต้องมีค่ามากกว่าแน่นอนเนื่องจากตัวเศษของเศษส่วนนี้ใช่ไหมครับมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนนั่นเองนะครับเห็นไหมครับเศษ6ส่วน8นะครับก็จะมีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2ทีนี้เมื่อเราพิจารณาเศษ7ส่วน12บ้างนักเรียนครับสังเกตนะครับเศษ7ส่วน12นั้นครึ่งหนึ่งของ12มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 6ครับ
2: มีค่าเท่ากับ6นะครับถามนักเรียนต่อว่าแล้ว7ที่เป็นตัวเศษนะครับมีค่ามากกว่า6หรือว่าน้อยกว่า6ครับ
1: มากกว
2: ่า6ใช่ไหมครับดังนั้นถามนักเรียนต่อว่าแล้วเศษ7ส่วน12นักเรียนคิดว่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2
3: ตอนนี้ยังเปรียบเทียบไม่ได
2: ้มากกว่าหรือว่าน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับต้องมากกว่าถูกต้องไหมเพราะว่า7เนี่ยมีค่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนที่เป็น12ถูกต้องไหมครับดังนั้น เศษ7ส่วน12ก็มีค่ามากกว่าเศษ1ส่วน2เช่นเดียวกันเห็นไหมครับเห็นไหมทีนี้นะครับแสดงว่าเศษ6ส่วน8นะครับทั้งเศษ6ส่วน8และเศษ7ส่วน12นั้นก็ต้องมีค่าเป็นไงครับมากกว่าเท่าไหร่มากกว่าเศษ1ส่วน2เอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เราจะพิจารณาได้ไหมนักเรียนว่าเศษส่วนใดเนี่ยมีค่ามากกว่ากัน
3: yeah.
2: ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นในกรณีนี้อาจจะใช้เศษ1ส่วน2นะครับมาเป็นเกณฑ์ในการช่วยเปรียบเทียบไม่ได้นะครับเห็นไหมครับเขาบอกว่าแต่บอกไม่ได้ว่าเศษส่วนใดมากกว่าดังนั้นนะครับวันนี้นะครับเราจึงจะต้องเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันอาจจะเป็นใช้วิธีอื่นนั่นเองที่นอกเหนือจากวิธีที่เราได้เรียนกันไปนะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาโอเคไหมครับดังนั้นนักเรียนอาจจะต้องเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับอาจจะต้องให้เหตุผลนะครับในการสนับสนุนแนวคิดของตนเองด้วยนะครับอาจจะต้องมีการออกมานำเสนอนะครับวิธีการคิดต่างๆนั่นเองทีนี้นะครับคุณครูถามนักเรียนว่าแล้วจากตัวอย่างข้างต้นนักเรียนคิดว่านักเรียนมีวิธีการใดนะครับที่จะทำให้รู้ว่าเศษส่วนทั้งสองจำนวนนั้นเนี่ยมากกว่าหรือว่าน้อยกว่ากันเราจะมีวิธีการเปรียบเทียบยังไงใครตอบคุณครูได้บ้างได้ไหมเอ่ยนักเรียนไปทางได้ไหมครับโอ้นักเรียนไปทางตอบกันมาหลายคนเลยนะครับแล้วก็ตอบกันถูกต้องด้วยนะครับก็จริงๆนะครับอาจจะมีการใช้นะครับการวาดรูปนั่นเองก็คือการแสดงโดยใช้รูปภาพนะครับหรืออาจจะใช้การทำตัวส่วนของเศษส่วนให้เท่ากันโอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะมาดูเลยว่าวิธี2วิธีนี้นะครับที่ครูจะให้นักเรียนได้สังเกตเนี่ยมีวิธีการสังเกตแล้วก็มีวิธีการทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นถ้าใช้การวาดรูปนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้กับนักเรียนนะครับได้ลงมือทำนะครับตอนนี้นักเรียนทางต้นทางนะครับคุณครูก็ได้ทำการแจกกระดาษนะครับทั้ง2แผ่นนะครับที่ถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนแล้วก็12ส่วนนะครับซึ่งกระดาษ2แผ่นนี้ก็จะมีขนาดที่เท่ากันนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ได้ทำการแจกไปแล้วนะครับก็ฝากคุณครูไปทางช่วยแจกให้กับนักเรียนด้วยนะครับทีนี้นะครับเมื่อครูแจกกระดาษรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วนะครับกลุ่มละ2แผ่นให้นักเรียนนะครับได้ทำการระบายสีแสดงเศษ6ส่วน8กับเศษ7ส่วน12แล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนะครับระบายสีแสดงเศษ6ส่วน8หมายความว่ายังไงครับนักเรียน
3: ระบายทุกส่วนใน8ส่วน
2: เก่งมากนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเช่นเดียวกับเพื่อนๆนะครับเศษ6ส่วน8นะครับระบายสีแสดงเศษ6ส่วน8นั่นก็คือระบายสีนะครับ6ส่วนจากทั้งหมด8ส่วนนะครับและเช่นเดียวกันนะครับถ้าเศษ7ส่วน12นักเรียนก็จะต้องระบายสี7ส่วนจากทั้งหมด12ส่วนนะครับโอเคครับตอนนี้ครูก็จะให้เวลานักเรียนนะครับได้ลงมือระบายสีประมาณ 1-2 นาทีนะครับตอนนี้นักเรียนก็สามารถลงมือระบายสีได้เลยนะครับช่วยกันนะครับนักเรียนช่วยกันก็จะมีกระดาษนะครับ2แผ่นแผ่นแรกนะครับถูกแบ่งออกเป็น8ส่วนนักเรียนสังเกตดีๆนะครับแล้วก็อีก1แผ่นถูกแบ่งออกเป็น12ส่วนนะครับ

จจะช่วยกันนะครับแบ่งการระบายสีช่องก็ได้นะครับหรือก็แบ่งหน้าที่กันไปเลยนะครับมอบหมายให้คนนี้ระบายสีก็ระบายสีไปได้เลยนะครับ

โอ้จะสังเกตนะครับว่าแต่ละกลุ่มนักเรียนก็ช่วยกันได้ดีมากเลยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนักเรียนก็พยายามช่วยกันนะครับแบ่งหน้าที่กันนะครับจะได้มีส่วนร่วมในทุกๆคนเลยนะครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนก็คงจะปฏิบัติกิจกรรมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อระบายสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนักเรียนนำมาเปรียบเทียบกันรูปภาพใด

0: นะครับที่ระบายสีนะครับเป็นพื้นที่มากกว่ากันใช่ไหมครับนักเรียนต้นทางช่วยตอบนะครับว่าเศษ6ส่วน8กับเศษ7ส่วน12จำนวนใดมากกว่ากันครับเมื่อแสดงจากภาพที่เราได้ระบายสีกันไปเมื่อสักครู่นี้ครับ
1: เศษ
0: 6ส่วน8ใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางก็คงจะตอบเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูที่บนหน้าจอนะครับนักเรียนตรงนี้เป็นเศษ6ส่วน8นะครับภาพนี้แสดงเศษ6ส่วน8อีกภาพนึงนะครับแสดงเป็นเศษ7ส่วน12นะครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันแล้วจะสังเกตได้ว่าเศษ6ส่วน8มีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน12นั่นเองครับทีนี้นะครับเราก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราไม่ต้องการใช้รูปภาพในการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับถามนักเรียนต่อนะครับอย่างเศษ6ส่วน8แล้วก็เศษ7ส่วน12เนี่ยเรามีวิธีการทำตัวส่วนให้เท่ากันได้ยังไงนักเรียนตอบได้ไหมครับใช้การคูณนะนักเรียนต้นทางต่อมาว่าใช้การคูณนะครับเดี๋ยวจะช่วยแสดงให้นักเรียนเห็นนะครับว่าการคูณนั้นนำมาช่วยในการทำให้ตัวส่วนนะครับมีค่าเท่ากันได้อย่างไรนะครับเราก็จะหาจำนวนนับมาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนของเศษ6ส่วน8และเศษ7ส่วน12เพื่อให้ตัวส่วนนั้นมีค่าเท่ากันนะครับอย่างเศษ6ส่วน8นะครับครูก็จะทำการคูณขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็เริ่มจากอาจจะคูณทั้งเศษและส่วนเริ่มจาก2จาก3นะครับไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้สังเกตนะครับเศษ6ส่วน8ก็จะนํา2มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับแล้วก็คูณเมื่อคูณ2นะครับก็จะคูณขึ้นไปเรื่อยๆจาก2ก็เป็นอะไรครับ
1: 3
0: ก็เป็นเศษ6ส่วน8คูณ3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะครับก็อาจจะคูณไปเรื่อยๆแต่ครูขอหยุดไว้แค่คูณ3ก่อนนะครับนักเรียนครับที่ตรงที่เป็นตัวเศษนะครับ6คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 12
0: 6คูณ2มีค่าเท่ากับ12นะครับในเรื่องของการคูณนะครับนี้นะครับนักเรียนก็อาจจะต้องมีการทบทวนในเรื่องของสูตรคูณด้วยนะครับอาจจะต้องท่องให้ได้ตั้งแต่แม่2ถึงแม่12นั่นเองครับ6คูณ2มีค่าเท่ากับ12นะครับตัวส่วน8คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 16
0: นะครับ6คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย18 8คูณ3มีค่าเท่ากับ
1: 24
0: นะครับได้ออกมาเป็นเศษ18ส่วน24ต่อไปนะครับเศษ7ส่วน12ก็เริ่มจากเศษ7ส่วน12นํา2มาคูณทั้งเศษและส่วนนะครับแล้วก็นํามาคูณ3ทั้งเศษและส่วนเช่นเดียวกันนะครับ7คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับนักเรียน
1: 14
0: นะครับ12คูณค่าเท่ากับ24จะได้ออกมาเป็นเศษ24ขอโทษครับเศษ14ส่วน24นะครับ7คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 21
0: นะครับ12คูณ3มีค่าเท่ากับ
1: 36
0: ก็จะได้ออกมาเป็นเศษ21ส่วน36นักเรียนจะสังเกตนะครับมีเศษส่วนได้บ้างนะครับที่เมื่อเราเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยตัวส่วนมีค่าเท่ากัน
1: เศษ
0: 18ส่วน24และเศษ14ส่วน24เห็นไหมล่ะครับเมื่อเศษส่วนนั้นนะครับมีตัวส่วนที่เท่ากันแล้วเราก็จะสามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นั่นเองนะครับจากเศษ6ส่วน8ที่มีค่าเท่ากับเศษ18ส่วน24นะครับและเศษ7ส่วน12ก็มีค่าเท่ากับเศษ14ส่วน24คุณครูถามนักเรียนนะครับเศษ18ส่วน24กับเศษ14ส่วน24จำนวนใดมากกว่ากันเอ่ยครับตอบได้เลยครับ
2: เศษ18ส่วน24ครับ
0: เก่งมากนะครับเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนักเรียนปลายทางก็คงจะได้คำตอบนะครับหรือว่าตอบเป็นแนวทางเดียวกันกับเพื่อนๆต้นทางนะครับก็ได้ออกมาเป็นเศษ18ส่วน 24นะครับมากกว่าเศษ14ส่วน24ถ้าเราสรุปเลยนะครับก็คือเศษ6ส่วน8มีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน12นั่นเองครับทีนี้นะครับครูจะบอกนักเรียนว่าถ้าเรานะครับจะต้องคูณไปเรื่อยๆคูณ2คูณ3คูณ4คูณ5ไล่ไปเรื่อยๆมันอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงใช่ไหมครับหรือถ้านักเรียนถนัดโดยใช้วิธีนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่คุณครูก็จะมีวิธีการที่จะแนะนำให้กับนักเรียนนะครับอีกวิธีการหนึ่งนะครับพิจารณาวิธีทำเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น8แล้วก็12ให้มีตัวส่วนเท่ากันโดยใช้การคูณนะครับแต่จะอยู่ในรูปแบบของตารางการคูณนั่นเองนะครับเอานำมาช่วยในการเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากันนะครับ8กับ12ที่เป็นตัวส่วนนะครับตารางการคูณหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนมุมซ้ายบนนะครับจะแสดงสัญลักษณ์การคูณนะครับหลังจากนั้นนะครับบริเวณข้างล่างนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะแสดงตัวส่วนนะครับของเศษส่วนที่เราต้องการเปรียบเทียบก็คืออะไรครับนักเรียน8และ12นะครับเห็นไหมครับหลังจากนั้นนะครับบริเวณทางขวามือของสัญลักษณ์การคูณนะครับนักเรียนก็จะแสดงตัวเลขนะครับอาจจะไล่ไปตั้งแต่1นะครับไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้หมายความว่ายังไงก็หมายความว่า8คูณ1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: แสดงว่าตรงนี้จะต้องเป็น12คูณ1เท่ากับ
1: 12
0: โอเคมั้ยครับหลังจากนั้นนะครับตรงนี้คูณ1ก็ต้องไปคูณอะไรครับ
1: คู
0: ณ2 8คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย16นะครับ12คูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะต้องไปคูณ3บ้างเนื่องจากอะไรเนื่องจากตอนนี้ยังไม่มีจำนวนใดที่สามารถเปลี่ยนให้เท่ากันได้เลยถูกต้องไหมครับเราก็จะต้องคูณไปเรื่อยๆนะครับ8คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 24
0: 12คูณ3มีค่าเท่ากับ
1: 36
0: แล้วก็ไม่ต้องคิดต่อแล้วนะครับเพราะตอนนี้นักเรียนเจอแล้วใช่ไหมว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็นจำนวนใดได
1: ้
0: เปลี่ยนให้เป็น24ได้โอเคไหมเราสามารถเปลี่ยน8และ12นะครับให้เป็น24ได้นั่นเองเนาะเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าสามารถเปลี่ยนให้เป็น24ได้ก็มาดูว่าการเปลี่ยน8นะครับให้เป็น24ต้องไปคูณด้วยเท่าไหร่ครับคูณด้วย3แสดงว่าเศษส่วนที่มี8เป็นตัวส่วนนั้นจะต้องนำไปคูณ3ทั้งเศษและส่วนเนาะแล้วก็นะครับเศษส่วนนะครับที่มีตัวส่วนเป็น12ก็จะต้องนำไปคูณอะไรครับคูณ2ทั้งเศษและส่วนนั่นเองเห็นไหมครับ6คูณ3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 8
0: 18จะได้ออกมาเป็นเศษ18ส่วน
1: 24
0: ก็มาจาก8คูณ3นั่นเองนะครับและ7นะครับคูณ2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ14ได้ออกมาเป็นเศษ14ส่วนส่วน24นักเรียนก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้เห็นไหมครับวิธีนี้นักเรียนคิดว่าสะดวกไหมครับ
1: สะดวก
0: เนาะแต่คุณครูก็ไม่ได้บังคับนะครับว่านักเรียนจะต้องใช้วิธีนี้นักเรียนก็เลือกให้เหมาะสมนะครับเนื่องจากเศษ18ส่วน24นั้นมีค่ามากกว่าเศษ14ส่วน24ดังนั้นเศษ6ส่วน8จึงมีค่ามากกว่าเศษ7ส่วน12นั่นเองนะครับทีนี้นะครับเรามาสรุปกันสักนิดนึงเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนนะครับวันนี้เราได้เรียนกันไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนใช่ไหมครับตัวส่วนให้เป็นไงครับ
1: ให้เท่ากัน
0: เห็นไหมครับเมื่อเราเปลี่ยนเศษส่วน2จำนวนนั้นนะครับให้มีตัวส่วนเท่ากันแล้วเราจึงนำมาเปรียบเทียบกันได้ถูกต้องไหมดังนั้นครูก็จะขอสรุปสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะครับอาจจะทำได้โดยการ ทำเศษส่วนให้มีตัวส่วนที่เท่ากันก่อนนะครับแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษส่วนใดนะครับมีตัวเศษมากกว่าเศษส่วนนั้นนะครับก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองโอเคไหมครับกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะแบ่งกลุ่มเหมือนเดิมนะครับที่จะ

2ข้อหลังจากนั้นนะครับนักเรียนเขียนแสดงวิธีทำครูก็อาจจะให้นักเรียนนะครับได้ออกมานำเสนอแนวคิดวิธีคิดของตนเองนะครับทำวิธีใดก็ได้1วิธีโอเคไหมครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ซึ่งโจทย์ในวันนี้นะครับก็จะมีอยู่2ข้อก็จะเป็นให้เปรียบเทียบนะครับเศษ9ส่วน15กับเศษ12ส่วน20แล้วก็เปรียบเทียบเศษ5ส่วน12กับเศษ7ส่วน16นะครับอ่ะตอนนี้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็สามารถลงมือทำนะครับโจทย์ทั้ง2ข้อได้เลยครับลงมือได้เลยครับอันดับแรกนะครับนักเรียนก็อาจจะต้องมาสังเกตที่ตัวส่วนก่อนครับสังเกตที่ตัวส่วนของเศษส่วนนั้นนะครับไม่เท่ากันดังนั้นเราอาจจะต้องเปลี่ยนให้มีตัวส่วนที่เท่ากันก่อนจึงนำมาเปรียบเทียบกันได้นะครับ

ถ้านักเรียนยังท่องสูตรคูณยังไม่คล่องนักเรียนก็สามารถนำสมุดมาดูได้นะบริเวณข้างหลังสมุดจะมีสูตรคูณอยู่นะครับ

0: กลุ่มไหนเสร็จทั้ง2ข้อแล้วบ้างครับยกมือขึ้นหน่อยใครเสร็จข้อที่1ข้อที่1ได้เท่าไหร
1: ่
0: เท่ากันโอเคอันนี้ข้อเท่าไหร่เลย15คูณ3เท่าไหร่ไม่ใช่90 15คูณ3ก็คือเอา30ไปบวกกับ15 45เขียนไป45แล้วก็นี่ก็เหมือนกันนะนี่20คูณ3ไม่เท่ากับเท่าไหร่20คูณ3 20 1อ่ะ60เห็นไหมแล้วก็คูณ4 15คูณ4ล่ะเอา45มาบวกกับ15ยังไม่ถูกนิดนึงเท่าไหร่60 60อ่ะ45ก่อนแล้วก็15คูณ4เป็นเท่าไหร่เอ่ยคิดที่บอก60 60เขียนไป60แล้วก็20คูณ3เป็นเท่าไหร่60เห็นไหมว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นเท่าไหร่ได้ให้เป็น60ได้ใช่ไหมหนูก็เอาเศษ9ส่วน15เอาไปคูณเท่าไหร่ถึงจะเป็น60คูณเท่าไหร่คูณ4ทั้งเศษและส่วนเศษ12ส่วน20หนูก็ต้องเอาไปคูณอะไรคูณ3ทั้งเศษและส่วนนะได้ยังครับกลุ่มนี้

ครับตอนนี้นักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางก็คงจะทำนะครับโจทย์ทั้ง2ข้อที่คุณครูได้มอบหมายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาเฉลยนะครับไปพร้อม

0: กันนะครับคุณครูขอตัวแทนได้ไหมครับนักเรียนต้นทางช่วยเฉลยสักข้อหนึ่งนะครับให้กับเพื่อนๆทางปลายทางได้เห็นว่าเรามีหลักการมีวิธีการคิดอย่างไรขอตัวแทนสักหนึ่งคนครับในห้องนี้สรวิทย์นะครับสรวิทย์เมื่อวันสรวิทย์นะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาก็ได้ออกมานำเสนอใช่ไหมครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับเดี๋ยววันอื่นๆอาจจะเปลี่ยนนะครับเป็นคนอื่นๆบ้างวันนี้ก็ให้สรวิทย์ได้ออกมานำเสนอก่อนนะครับสรวิทย์จะมาเฉลยข้ออะไรครับให้กับเพื่อนได้ดูกัน
1: ข้อที่สอง
0: ครับข้อที่สองนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับสรวิทย์ออกมาได้เลยสรวิทย์นะครับทำข้อที่สองโจทย์คืออะไรครับ
1: เศษ5ส่วน12กับเศษ7ส่วน16ครับ
0: เศษ5ส่วน12กับเศษ7ส่วน16นะครับสรวิทย์มีวิธีการเปรียบเทียบเศษส่วนข้อนี้ยังไงบ้าง
1: ทำแบบเป็นตารางการคูณ
0: สังเกตนะครับเพื่อนใช้ตารางการคูณเพื่อเปลี่ยนตัวส่วนใช่ไหมให้เป็นยังไงกัน
1: ให้เท่ากัน
0: ให้เท่ากันนะครับหลังจากนั้นยังไงต่อพบว่ายังไง
1: พบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วส่วนถ้าเกิดจะทำให้เท่ากันมันได้48ครับ
0: เมื่อถ้าเปลี่ยนนะครับเพื่อนได้ทำตารางการคูณออกมานะครับพบว่าสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้ได้ออกมาเป็น48ใช่ไหมครับหลังจากนั้นสรวิทย์ทำยังไงต่อเอ่ย
1: ก็เอาเศษ5ส่วน12ไปคูณ4ทั้งเศษและส่วนครับ
0: ถูกต้องเลยนะครับพบว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน12ให้เป็น48ได้โดยการนำไปคูณ4ดังนั้นเศษ5ส่วน12ก็จะต้องนำไปคูณ4ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับได้ออกมาเป็นเท่าไหร่ครับ
1: ได้ออกมาเป็น20ส่วน48
0: ได้ออกมาเป็นเศษ20ส่วน48นะหลังจากนั้นเปลี่ยนอะไรอีก
1: เปลี่ยน7ส่วน16คร
0: ับ เปลี่ยนเศษ7ส่วน16ให้มีตัวส่วนเป็น48สรวิทย์ทำยังไงเอ่ย
1: 16ต้องคูณ3ถึงจะได้48ครับ7ก็ต้องคูณ3ครับ
0: โอเคครับพูดต่อได้เลยครับ
1: มันจะได้เศษส่วนเป็นเศษ21ส่วน48ครับ
0: ได้ออกมาเป็นเศษ21ส่วน48ตอนนี้สรวิทย์บอกเพื่อนซิพบว่าตัวส่วนมีค่าเท่ากันหรือยัง
1: มีค่าเท่ากันแล้วคร
0: ับมีค่าเท่ากันแล้วนะครับดังนั้นเมื่อตัวส่วนเท่ากันสรวิทย์ก็สามารถนำเศษส่วนสองจำนวนนั้นมาเปรียบเทียบกันได้ค้นพบว่ายังไงต่อครับอะไรมากกว่ากัน
1: ค้นพบว่า21ส่วน48มากกว่า20ส่วน48คร
0: ับ แล้วเมื่อสรุปนะครับดังนั้นจึงสรุปได้ว่ายังไงเอ่ย
1: เศษ5ส่วน12น้อยกว่าเศษ7ส่วน16ครับ
0: เศษ5ส่วน12น้อยกว่าเศษ7ส่วน16นั่นเองนะครับเพื่อนๆได้คำตอบเช่นเดียวกันไหมครับได้ไหมเอ่ยได้เหมือนกับกลุ่มของสรวิทย์เลยนะครับนักเรียนปลายทางได้เหมือนกันไม่เอ่ยโอ้โหได้เหมือนกันช่วยปรบมือให้นักเรียนปลายทางหน่อยนักเรียนโอ้โหนักเรียนต้นทางนะครับช่วยปรบมือส่งกําลังใจนะครับไปให้กับนักเรียนทางปลายทางหวังว่านักเรียนปลายทางก็คงจะได้คําตอบเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับขอบใจสรวิทย์มากไปนั่งที่ได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเฉลยในข้อที่1ให้กับนักเรียนได้ดูกันด้วยนะครับว่าข้อที่1เนี่ยคุณครูมีวิธีการคิดยังไงนะครับสังเกตวันนี้นะครับเห็นนักเรียนทําออกมาหลากหลายวิธีเลยนะครับคุณครูก็จะเฉลยทุกวิธีเลยนะครับที่จะสามารถทําได้ทีนี้นะครับครับเราก็จะเริ่มนะครับเปรียบเทียบเศษ9ส่วน15กับเศษ12ส่วน20นะครับโดยทําเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันโดยการคูณนะครับคุณครูก็จะคูณไล่ไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากเศษ9ส่วน15ก่อนนะครับนำไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะครับมีค่าเท่ากับเศษ18ส่วน30ครับเศษ12ส่วน20นะครับนำไปคูณ2ทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับเศษ24ส่วน40ครับเศษ9ส่วน15นะครับเมื่อนำไปคูณ3ทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับเศษ27ส่วน45นะครับเศษ12ส่วน20เมื่อนำไปคูณ3ทั้งเศษและส่วนนะครับมีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60และนะครับเศษ9ส่วน15นำไปคูณ4ทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับ

0: เศษ36ส่วน60นะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ตัวส่วนของเราเท่ากันแล้วนะครับจะพบว่าเศษ9ส่วน15ก็จะมีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60เศษ12ส่วน20ก็มีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60นะครับดังนั้นเราก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้แล้วแต่พบว่าเศษ9ส่วน15นั้นนะครับมีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60เศษ12ส่วน20ก็มีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60เช่นเดียวกันดังนั้น2จำนวนนี้นะครับจึงมีค่าเท่ากันก็คือเศษ9ส่วน15มีค่าเท่ากับเศษ12ส่วน20นั่นเองนะครับทีนี้เมื่อถ้าใช้ตารางการคูณบ้างนะครับตารางการคูณหน้าตานะครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็เริ่มจาก15คูณ1นะครับเป็น15 20คูณ1เป็น20นะครับ15คูณ2มีค่าเท่ากับ30 20คูณ2มีค่าเท่ากับ40นะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ15คูณ3มีค่าเท่ากับ45 20คูณ3มีค่าเท่ากับ60และ15คูณ4นะครับมีค่าเท่ากับ60เห็นไหมครับพบว่าสามารถเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น60ได้นะครับเราก็มาสังเกตนะครับ60นั้นนะครับมาจาก15คูณกับ4ใช่ไหมครับก็นำไปคูณ4ทั้งเศษและส่วนนะครับ20นะครับคูณ3เท่ากับ60ดังนั้นเราก็จะต้องนำเศษ12ส่วน20ไปคูณ3ทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับก็จะได้ออกมาเศษ9ส่วน15คูณ4ทั้งเศษและส่วนนะครับได้เป็นเศษ36ส่วน60นะครับและเศษ12ส่วน20นำมาคูณ3ทั้งเศษและส่วนมีค่าเท่ากับเศษ36ส่วน60ซึ่งนะครับเศษ36ส่วน60นั้นมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน60ดังนั้น2จำนวนนี้ก็มีค่าเท่ากันเช่นเดียวกันนะครับและจริงๆแล้วนะครับข้อที่1ยังมีอีก1วิธีนะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับเศษส่วนเนี่ยจริงๆนะครับเราจะสามารถถ้าหาเศษส่วนที่มีค่าเท่ากันเนี่ยก็สามารถนำมาคูณใช่ไหมครับนำจำนวนนับเนี่ยมาคูณทั้งเศษและส่วนได้และสามารถนำมาหารทั้งเศษและส่วนได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะใช้การหารมาทำให้ตัวส่วนข้อนี้นะครับมีค่าเท่ากันทำยังไงนะครับเนื่องจากเศษ9ส่วน15นะครับเมื่อนำ3มาหารทั้งเศษและส่วนนะครับถามนักเรียนว่า9หารด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3
0: นะครับ15หารด้วย3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย
1: 5
0: นะครับได้ออกมาเป็นเศษ3ส่วน5ถามต่อนะครับนักเรียนคิดว่าเศษ12ส่วน20จะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น5นักเรียนคิดว่าคุณครูจะนำ20มาหารด้วยอะไรดี
1: หารด้วย
0: 4เก่งมากหารด้วย4นะครับดังนั้นคุณครูก็จะต้องนำเศษ12ส่วน20มาหารด้วย4ทั้ง
1: เศ
0: ษและส่วนเลยโอเคไหมครับทั้งเศษและส่วนเลยจึงได้เอามาเป็นนะครับ12หารด้วย4มีค่าเท่ากับ3 20หารด้วย4ก็มีค่าเท่ากับ5แต่วิธีนี้ไม่สามารถทำได้ในทุกข้อนะครับอาจจะทำได้ในบางข้อที่จะต้องใช้การเปรียบเทียบกันนักเรียนก็เลือกใช้นะครับอย่างเหมาะสมนั่นเองนะครับก็จะได้ว่าเศษ3ส่วน5นะครับมีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน5ดังนั้น2จำนวนนี้นะครับเศษ9ส่วน15กับเศษ12ส่วน20จึงมีค่าเท่ากันนั่นเองครับคุณครูนะครับขอฝากแบบฝึกหัดที่ 1.2 ให้นักเรียนนะครับได้ฝึกทำเป็นการบ้านด้วยนะครับ

0: ีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะครับสรุปบทเรียนนะครับต่อไปนะครับถามนักเรียนว่าแล้วเรามีวิธีทำตัวส่วนนะครับของเศษส่วนให้เท่ากันสามารถทำได้กี่วิธีครับ
1: 2
0: วิธีที่เราได้เรียนไปนะครับก็จะมีการคูณนะครับแล้วก็การหารนั่นเองนะครับเก่งมากๆเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสามารถสรุปนะครับได้อย่างเข้าใจเลยนะครับทีนี้นะครับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนในเรื่องของการเปรียบเทียบจำนวนคละนั่นเองสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็จะมีแบบฝึกหัดที่ 1.3 นะครับกระดาษวงกลมกลุ่มละ7แผ่นนะครับกระดาษวงกลมที่แบ่งส่วนเศษ1ส่วน9และเศษ7ส่วน10นะครับอย่างละ1แผ่นนั่นเองสามารถนะครับดาวน์โหลดใบงานนะครับได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับในวันนี้นะครับคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ค่ะพบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมเด็กๆคะวันนี้เราจะมารู้จักถึงความหมายของพืชผักสวนครัวและเราจะมาดูกันว่าพืชผักสวนครัวนั้นมีประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ
1: ผักสวนครัวคือพืชผักที่เราใช้ส่วนต่างๆเช่นลำต้นใบดอกผลและหัวมาเป็นอาหารซึ่งเราปลูกไว้ในบริเวณบ้านหรือชุมชนต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกไว้สำหรับรับประทานเองภายในครอบครัวหรือในชุมชนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูประโยชน์ของการปลูกพืชผักสวนครัวกันนะคะ 1. สามารถนำมาปลูกเป็นแนวรั้วบ้านหรือที่เรียกกันว่ารั้วกินได้นั่นเองผักที่เรานิยมนำมาปลูกเป็นแนวรั้วนั้นได้แก่กระถิ่นบ้านชะอมตำลึงผักหวานผักปลังต้นแคถั่วพูมะระเป็นต้นค่ะ 2. สามารถใช้ประดับตกแต่งบริเวณบ้านได้เช่นจัดสวนพืชผักสวนครัวการปลูกต้นแคเป็นแนวรั้วการนำผักสวนครัวที่ปลูกในกระถางแบบแขวนหรือแบบห้อยมาตกแต่งบริเวณรอบๆบ้านลดค่าใช้จ่ายในการต้องซื้อผักมาประกอบอาหารและยังสามารถนำไปขายเพื่อสร้างรายได้แก่ครอบครัวได้ค่ะ 4. คนในครอบครัวได้รับประทานผักที่สดสะอาดมีประโยชน์และปลอดภัยจากสารเคมี 5. สร้างความสัมพันธ์และสารใสใยรักที่ดีในครอบครัวและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกันและสุดท้ายนี้ยังเป็นการใช้พื้นที่ว่างในบ้านให้เกิดประโยชน์อีกด้วยค่ะอย่างของพืชผักสวนครัวเราสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการนำไปประกอบอาหารโดยแบ่งได้4ประเภทดังนี้ 1. ใช้ใบและลำต้นเป็นอาหารเช่นผักชีผักบุ้งคะน้ากวางตุ้ง 2. ใช้ผลหรือฝักเป็นอาหารเช่นมะเขือเทศถั่วฝักยาวแตงกวาพริก 3. ใช้หัวหรือส่วนใต้ดินเป็นอาหารเช่นขิงมันฝรั่งเผือกแครอทและ 4. ใช้ดอกเป็นอาหารเช่นดอกกระหล่ำดอกอัญชันดอกแครและดอกสโนค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flower vegetables f l o w e r v e g e t a b l e sflower vegetables แปลว่าพืชกินดอก cauliflower c a u l i f l o w e r cauliflower แปลว่ากะหล่ำดอก butterfly pea b u t t e rFLY PEA Butterfly Pea แปลว่าดอกอัญชันค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆทีนี้น้องๆลองไปสำรวจดูนะคะว่าที่บ้านน้องๆนั้นปลูกพืชผักสวนครัวอะไรบ้างและน้องๆชอบทานผักชนิดไหนกันคะแต่ที่สำคัญน้องๆต้องทานผักเป็นประจำทุกวันเพื่อจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงนะคะและในตอนหน้าถ้าหากเราจะลงมือปลูกพืชผักสวนครัวด้วยตัวเองเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงปัจจัยอะไรบ้างและมีหลักการอะไรบ้างนะคะอย่าลืมรอติดตามชมกันด้วยค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พี่ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ชคลึก Classroom จากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้การรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและปัจจัยการเจริญเติบโตของสัตว์มีอะไรกันบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
1: สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงต้องอาศัยปัจจัยต่างๆเพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตได้แก่อาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยปัจจัยที่1อาหารสัตว์ต้องการอาหารเพื่อสร้างพลังงานและเพื่อการเจริญเติบโตถ้าสัตว์ขาดอาหารเป็นเวลานาน

0: นานก็จะทำให้สัตว์ตายได้เราสามารถจำแนกสัตว์ตามลักษณะอาหารที่กินได้เป็น3ประเภทคือสัตว์กินพืชเช่นแพะกินหญ้าหมูกินรังข้าวหรือนกบางชนิดกินผลไม้และน้ำหวานจากเกสรดอกไม้สัตว์กินเนื้อเช่นตุ๊กแกและกบกินแมลงชนิดต่างๆนกบางชนิดเป็นนกนักล่าเช่นนกอินทรีจะกินสัตว์ที่มีขนาดเล็กเป็นอาหารสัตว์กินพืชและเนื้อเช่นไก่กินหนอนและข้าวเปลือกเป็นอาหารปัจจัยที่2น้ำสัตว์ต้องการน้ำในการดำรงชีวิตเพราะน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายเป็นส่วนประกอบของเลือดทำหน้าที่ลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารในร่างกายถ้าขาดน้ำก็จะทำให้สิ่งมีชีวิตตายได้นอกจากนั้นสัตว์บางชนิดยังอาศัยอยู่ในน้ำและใช้น้ำเป็นแหล่งอาหารปัจจัยที่3อากาศร่างกายของสัตว์ทุกชนิดต้องการออกซิเจนในอากาศเพื่อการหายใจและปัจจัยที่4ที่อยู่อาศัยสัตว์แต่ละชนิดต้องการนอนหลับพักผ่อนเพื่อซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายและการเจริญเติบโตนอกจากนี้แล้วสภาพแวดล้อมก็เป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตของสัตว์เช่นความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสายน้ำอุณหภูมิแสงแดดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะปรับตัวและแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์การตอบสนองต่อแสงสัตว์สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับแสงเช่นการที่นกบินออกจากรังในตอนเช้าหรือไก่ขันในตอนเช้าการตอบสนองต่ออุณหภูมิเช่นสุนัขจะระบายความร้อนโดยการหอบเพื่อให้น้ำระเหยออกจากปากควายชอบนอนในหนองน้ำหรือในโคลนเพื่อป้องกันแสงแดดเผาผิวหนังของมันการตอบสนองต่อการสัมผัสเช่นกิ้งกือจะขดหัวเข้าด้านในเมื่อถูกสัมผัสหอยชนิดต่างๆจะหุบฝาหรือหดตัวเข้าในเปลือกอึ่งอ่างเมื่อได้รับการสัมผัสจะเกิดการพองตัวนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ survive s u r v i v e survive แปลว่าการดำรงชีวิต stimulus s t iM U L U S stimulus แปลว่าสิ่งเร้า response R E S P O N S E response แปลว่าการตอบสนองเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์เพื่อความอยู่รอดก็คืออาหารน้ำอากาศและที่อยู่อาศัยซึ่งสัตว์มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้กันต่อว่าสัตว์มีลักษณะแตกต่างกันเราจะสามารถจำแนกในรูปแบบไหนและสัตว์มีประโยชน์ต่อมนุษย์อะไรบ้างรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าว
1: รออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ

0: ป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
1: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ 1-0 แล้วครับ
2: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
1: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
3: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
1: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
3: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
3: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 เมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
3: ออ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
3: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
0: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
3: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
2: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
6: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
3: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
2: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
5: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
6: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
4: พายุงวงช้างไปแล้ว
3: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
6: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
2: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
3: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
4: ดีมากเลย
7: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
3: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
5: โอ้โหได้ความรู้เยอะเลย
6: ดีมากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
6: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
3: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
8: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
9: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่มีคุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
9: เฮ้ยน่ากลัว

0: วัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าเราสามารถใช้ลักษณะที่แตกต่างกันของสัตว์แต่ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้สองกลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่

0: เต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อต้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีกิ่งก้านสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เป็นสัตว์ที่มีความสำคัญคู่กับสังคมไทยมาช้านานในสมัยอยุธยาช้างเป็นทั้งพาหนะของชนชั้นสูงสำหรับพระราชดำเนินทางบกและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับข้าศึกยิ่งถ้าเป็นช้างเผือกสิ่งมงคลคู่บ้านคู่บารมีของพระมหากษัตริย์ด้วยแล้วก็จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาเลี้ยงและประดับยศ

ให้ด้วยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญในสมัยอยุธยาจึงมีการจับช้างเพื่อนำมาฝึกใช้งานโดยสถานที่จับช้างมีชื่อเรียกว่าพเนียดแต่เดิมพเนียดคล้องช้างของกรุงศรีอยุธยาตั้งอยู่บริเวณวัดซองด้านทิศเหนือของพระราชวังจันเกษมครั้นถึงแผ่นดินสมเด็จพระมหาธรรมราชาโปรดให้ย้ายพเนียดไปตั้งที่ตำบลทะเลย่าพเนียดมีลักษณะเป็นข้อขนาดใหญ่สองชั้นชั้นนอกก่ออิฐเป็นเชิงเทินสูงชั้นในฝังเสาไม้เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีช่องให้ช้างเดินผ่านได้ทีละตัวตรงกลางพเนียดมีหอประดิษฐานพระพิคเนศด้านนอกจะมีเสาปักเรียงกันโดยจะปักเสาให้สอบจากกว้างสุดมาแคบสุดตรงทางเข้าพเนียดเรียกว่าปีกาบริเวณนี้ใช้เป็นที่พักช้างป่าก่อนจะต้อนเข้าสู่พเนียดกษัตริย์สมัยอยุธยาน่าจะเสด็จมาทอดพระเนตรการคล้องช้างด้วยเสมอเพราะนอกจากจะเป็นขั้นตอนการคัดเลือกช้างไว้ใช้ในราชการหรือคล้องช้างเผือกเพื่อประดับพระเกียรติยศแล้วยังเป็นมหรสพอย่างหนึ่งที่จะทอดพระเนตรเพื่อความสำราญพระราชหฤทัยด้วย

วัสดีครับผมเอเจและเจเจครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผมสองคนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี

0: วันนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่เขตพระนครนะครับผมเราก็ได้ชมวิวถ่ายรูปนะครับเพราะว่าสถานที่ตรงนี้มีแต่สถานที่สวยๆงามๆทั้งนั้นเลยเนาะครับผมเมืองที่อยู่ในเขตพระนครเนี่ยมีแต่สถานที่สวยงามทั้งนั้นเลยนะครับ
1: ใช่ครับเหมาะกับการถ่ายรูปแล้วก็ชมวิวอย่างมากเลยครับ
2: แต่ตอนนี้ผมหิวแล้วครับ
0: อ้าวหิวแล้วเหรอ
2: ครับผม
0: งั้นเอางี้ไหมไหนๆเนี่ยเราก็ยังอินกับเรื่องรัตนโกสินทร์อยู่งั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปกินอาหารที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตอนนี้ก็ยังนิยมกินกันอยู่เอาไหม
2: แสดงว่าตอนนี้ตาลองก็ต้องรออยู่ที่ร้านแล้วใช่ไหมครับ
0: ใช่ตาลองรออยู่ที่ร้านแล้วงั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปกันเลยดีกว่าไหมไปงั้นเราไปร้านบ้านวันนะโกวิทกันเลยดีกว่าครับผม
3: สวัสดีครับ
4: ดีลูกแหมวันนี้พาตามาทานอาหารชาววังเลยนะ
2: โอ้โหอาหารชาววัง
0: ใช่และอาหารชาววังที่ตะลองพูดถึงนั้นนะก็คือตุ้งแช่
4: ไม่ใช่
0: เอ้าไม่ใช่หรอ
4: ตุ้งแช่มาเชิดถึงโตแล้วข้าวแช่
2: เดี๋ยวนะครับข้าวแช่ก็เหมือนอาหารปกติทั่วไปแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: คืออย่างนี้นะลูกแช่เนี่ยเขาถือว่าเป็นอาหารชาววังตั้งแต่สมัยเริ่มก่อตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แล้วแหมนี่พอพูดถึงแล้วขอตาเล่าเรื่องประวัติของข้าวแช่สักหน่อยได้ไหม
0: ได้เลยครับเชิญเลยครับผมอยากฟัง
4: จริงๆแล้วข้าวแช่เนี่ยเป็นอาหารของคนมอญนะลูกนะเขาจะทำในพิธีบวงสรวงเทวดาในช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วก็จะนำไปถวายพระที่วัดข้าวก็ต้องหุงอย่างประณีตนะต้องซาวน้ำหลายครั้งมาหุงเป็นข้าวสวยแล้วก็ยังต้องเอามาขัดจนหมดเมือกก่อนนำไปแช่น้ำอบดอกมะลิกินกับข้าวแช่หลายอย่างหลักๆ ก็คือกะปิทอดไชโป้หวานเนื้อฝอยหมูฝอยผัดหวานพริกหยวกสอดไส้แล้วก็มีของหวานเป็นกะละแมและข้าวเหนียวแก้วส่วนคนไทยก็มาวิวัฒนาการโดยใช้น้ำแข็ง
2: แต่มันก็เหมือนคนทั่วไปเขาก็ทำกันได้นี่ครับแล้วทำไมถึงเป็นอาหารชาววังล่ะครับ
4: โอ้ลูกเอ้ยสมัยก่อนโบราณน่ะตู้เย็นไม่มีนะลูกนะแล้วถ้าพูดถึงน้ำแข็งมันหายากมากต้องสั่งมาจากสิงคโปร์เลยฉะนั้นก็จะสามารถทำได้เฉพาะในวังเท่านั้นไง
0: แค่ได้ยินเนี่ยผมก็อยากทานแล้วครับ
4: โอ้เดี๋ยวได้ทานแน่จะเย็นลูก
0: จะรอครับ
4: เออ อ้าวชุดแรกมาแล้วเอาเลยเจลองก่อนเลย

0: ลูก
1: ไม่ได้ครับคุณแม่ผมสอนไว้ว่าต้องให้ผู้ใหญ่รับประทานก่อนคร
0: ับ โอ้โหมันก็เป็นลาบปากของผู้ใหญ่สิแหมวางเลยน้องขอบใจนะจ๊ะขอบใจโอ้น่าทานจริงๆเลย
2: ตอนแรกเนี่ยครับดูเหมือนไม่เยอะนะครับเนี่ย
0: แ
1: ต่พอทานไปทานมานี่อิ่มสุดๆไปเลยนะครับเนี่ย
0: จริงดูเหมือนไม่เยอะจริงๆนะลูกนะแต่พอทานก็แบบโอ้โหมันอิ่มจนบอกไม่ถูกแต่ที่สำคัญอ่ะพอทานแล้วมันสดชื่นเหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยลูกเอ้ย
1: จริงครับ
2: และนี่ก็คือข้าวแช่สุดยอดอาหารชาววังที่เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์มาอย่างยาวนานครับผม
1: เรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ใครๆก็ต้องมาลองนะครับรับรองเลยนะครับว่าจะติดใจเพราะเป็นอาหารที่ต้องใช้ฝีมือในการทำอาหารขั้นสูงสุดเลยนะครับรวมถึงการปรุงอย่างปราณีตครับและในตอนหน้านะครับพวกเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ก็ติดตามได้ใน AJ and JJ Journey ครับสำหรับวันนี้ผม JJ
2: และผม AJ และตาลองขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางให้ไปจากภาคใต้ครับ
5: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
6: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
4: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
6: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอน

เด็กก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหัวหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้น

0: คนรุ่นใหม่เนี่ยอยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเคว่าคนเคยห้างห้าจันโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
1: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์กนกอรวงคำหานค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความคืบหน้าในการติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ค่ะโดยรัฐเนี่ยก็จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเดือนละ 1,000 บาทนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันในแต่ละเดือนเองพี่น้องประชาชนก็จะต้องจ่ายเงินเองเท่าไหร่วันนี้ข่าวเที่ยง NBT มีคำตอบค่ะมาทำความเข้าใจสูตรนะคะรัฐ60ประชาชน40กันก่อนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะกรณีรัฐบาลให้โควต้า 1,000 บาทต่อเดือนค่ะภาครัฐก็จะให้วงเงินสนับสนุนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เดือนละ 1,000

0: 1,000 บาทซึ่งจำนวนเงิน 1,000 บาทอันนี้คือสัดส่วน 60% ที่รัฐจะจ่ายให้ตลอดทั้งเดือนนะคะดังประชาชนต้องการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนตามโควต้าที่รัฐบาลให้มาประชาชนก็จะต้องเตรียมเงินส่วนตัวในสัดส่วน 40% เพื่อร่วมจ่ายตลอดทั้งเดือนก็คือหมายความว่าประชาชนจะต้องจ่าย667บาทคือถ้าย้อนกลับไปแบบเดิมคนละครึ่ง plus ก็จะเป็น 50-50 ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รัฐ60ประชาชน40ก็จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน667บาทนั่นเองนะคะสรุปนะคะก็คือในแต่ละเดือนที่เราจะต้องจ่ายนะคะแล้วก็ที่ใช้จ่ายเงินสะสมตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,667 บาทก็มาจากเงินของรัฐ 1,000 บาทแล้วก็เงินของเราเองอีก667บาทนั่นเองค่ะอีกกรณีเพดานการใช้จ่ายสูงสุดก็คือรายวันก็คือ200บาทต่อวันนะคะหากประชาชนต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์แบบเต็มเพดานเลยค่ะสูงสุดของวันก็คือซื้อสินค้าในราคา200บาทนะคะระบบเนี่ยจะดึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือ 60% มาช่วยจ่ายก็คือเป็นเงิน120บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าของประชาชน 40% เงินของเราเนี่ยแหละที่จะต้องจ่ายในแต่ละวันก็คือ80บาทดังนั้นถ้าใช้เต็มเพดานวันละ200บาทในวงเงินรัฐก็จะช่วย 1,000 บาทต่อเดือนก็จะได้ประมาณทั้งหมด8วันด้วยกันอันนี้ถ้าใช้เต็มวงเงินนะคะรัฐบาลก็ตั้งเป้านะคะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะมีการมอบวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวม 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะโดยระบบเนี่ยจะเปิดรับลงทะเบียนในช่วงเวลา6โมงเช้ายาวไปจนถึง4ทุ่มค่ะหรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มโควต้าจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะในส่วนของคนที่เคยร่วมโครงการก่อนหน้านี้ไปแล้วเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไปกดยืนยันสิทธิ์แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่เคยได้ร่วมโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่ง plus อันเนี้ยจะต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็รอเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์อีก3วันด้วยกันค่ะอีกกลุ่มค่ะที่จะรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนกว่า13ล้านคนนะคะรัฐบาลจะใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรให้อัตโนมัติค่ะเพิ่มวงเงินให้อีกเดือนละ700บาทเมื่อนำไปรวมกับวงเงินสวัสดิการเดิมที่ตนเองเนี่ยได้รับอยู่แล้ว300บาทจะส่งผลให้กลุ่มเปราะบางได้รับเงินช่วยเหลือรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569นะคะโดยกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิ์แต่อย่างใดเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณแยกส่วนไว้ดูแลโดยเฉพาะแล้วแต่มีข้อแม้วงเล็บสักนิดนึงดอกจันนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตนเองต้องเลือกสิทธินะว่าตัวเองจะใช้ในส่วนของสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นในส่วนของ60 40ที่ทางภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีการเริ่มลงทะเบียน6โมงเช้าของวันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะตอนนี้ก็โหลดแอปเป่าตังเอาไว้ในโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวแล้วก็ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดบางมุมนะคะที่แสดงให้เห็นว่าห้องคนขับรถไฟบรรทุกสินค้าเนี่ยว่างเปล่าไม่มีพนักงานขับรถอยู่ก่อนเกิดเหตุที่จะพุ่งชนรถไฟรถเมล์สาย206ล่าสุดค่ะมีพนักงานรถไฟรายหนึ่งโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องขับทางฝั่งขวาจนถึงวินาทีที่พุ่งชนรถเมล์สาย206ซึ่งก็มีภาพยืนยันในกล้องวงจรปิดด้วยค่ะซึ่งภาพที่เห็นนะคะก็เป็นภาพหลักฐานระบุนะคะว่าพนักงานได้พยายามเบรกจนกระทั่งเกิดการปะทะซึ่งแรงกระแทกนั้นทำให้หน้าของพนักงานกระแทกได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนภาพที่สื่อนำไปอ้างว่าไม่มีคนขับรถไฟในขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นภาพจากฝั่งซ้ายของตัวรถและภาพบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหลังคือพนักงานรักษารถที่ขึ้นมากำกับดูแลบนหัวรถจักรเนื่องจากเป็นขบวนสินค้าสรุปแล้วนะคะว่าในขณะเกิดเหตุมีพนัก ักงานประจำการครบตามตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าของคดีย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงการสอบพนักงานรักษารถที่ดูแลตู้สินค้าโดยให้การอ้างบอกว่านั่งอยู่ในแคปที่2นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องควบคุมจึงไม่ทราบในรายละเอียดคือมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้จึงรีบวิ่งลงมาจากรถในทันทีซึ่งจากการสอบปากคำสารวัตรงานหัวรถจากบังซื่อหัวหน้าแผนกบริหารทางเทคนิคด้านการลากเลื่อนและเจ้าหน้าที่กองเดินรถไฟปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของทั้งคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ยืนยันบอกนะคะว่าคือคนขับรถไฟเนี่ยมีประสบการณ์ค่ะขับในเส้นทางนี้มาแล้ว58ครั้งตั้งแต่ปี2566ส่วนช่างเครื่องเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานเพียงแค่14วันแล้วก็ขึ้นขบวนรถคันดังกล่าวเป็นครั้งที่2ในส่วนของการสอบเจ้าหน้าที่อนุสัญญาณก็ยืนยันนะคะว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณก็ไม่ได้ขัดข้องสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามงานทางฝ่ายสืบสวนก็เข้าไปเก็บกล้อง3ซุ้มนะคะโดยซุ้มที่อยู่ก่อนจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยยังคงปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมตามปกติค่ะซึ่งการจำลองสถานการณ์ฝ่ายสืบสวนจะดูในเรื่องของสัญญาณการโบกธงค่ะ
2: จาก3ซุ้มที่มีการเก็บกล้องณขณะนี้มีการเก็บกล้องเพิ่มนะครับบริเวณนั้นนะครับทั้งกล้องของการรถไฟกล้องของตำรวจและกล้องที่อยู่ในบริเวณนั้นเพิ่มเป็น5ซุ้มนะครับสิ่งที่สามารถยืนยันได้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นสับสนอยู่คือว่าเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟและช่างเครื่องในวันนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวรถหรือเปล่าในขณะนี้เราสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยเราได้ภาพจากกล้องนะครับซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุและกล้องที่อยู่ที่ซุ้มจุดเกิดเหตุโดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้งสองท่านนี้ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถ
1: นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุซึ่งทางครอบครัวก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณและนำข้าวปลาอาหารได้แก่ข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวขนมจีบขนมวุ้นใบเตยแล้วก็กล้วยหอมพร้อมกับน้ำดื่มแล้วก็ดอกไม้มาทำพิธีโดยระหว่างการทำพิธีนั้นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะทางด้านนางสาววชิราสร้อยนาคซึ่งเป็นป้าของนายทีคานะคะเป็นตัวแทนของครอบครัวบอกว่านายทีคาเป็นคนที่เก่งมากสามารถพูดได้6ภาษาจริงตามที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีรักครอบครัวและเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศออสเตรเลียได้ไม่นานโดยในวันเกิดเหตุค่ะนายทีคามีนัดกับเพื่อนชาวต่างชาติที่ซีทอนสแควร์ในช่วงเวลา 17:00 น.โดยจากการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายนายทีคาบอกกับตัวเองว่าจะไปรถเมล์แทนเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้งเยอะแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเลือกมานั่งรถโดยสารประจำทางสาย206หลังเกิดเหตุก็ปรากฏว่าเพื่อนชาวต่างชาติที่นัดหมายกันไว้ได้แจ้งกับทางครอบครัวว่านายทีคานั้นยังไปไม่ถึงที่นัดหมายก็เลยหวั่นใจเพราะว่าปกตินั้นนายแทนนั้นเป็นคนตรงต่อเวลาพอมีข่าวรถไฟชนรถเมล์เลยไปดูรายชื่อผู้บาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่มีรายชื่อจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าหลานนั้นเป็นหนึ่งในผู้สูญหายและเสียชีวิตเมื่อเวลา 5:00 นค่ะ
3: นัดกัน 5:00 นเพื่อนก็เห็นว่า 5:00 นกว่าแทนไม่เคยเหลวไหลเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงก็เลยโทรมาหาแม่ตอน 6:00 นกว่าแม่เขาก็เลยโทรมาว่ามาบ้านป้าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแถวบ้านป้าเราก็บอกว่าไม่แต่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะอยู่บนรถ206เพราะว่าแม่ส่งที่บางว่าแล้วบอกให้ขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงค์ไปลงหัวหมากแต่ว่าเขาเห็นว่าเวลาเหลือเยอะในแชทเขาจะเขียนว่าฉันจะไปทางที่ช้าที่สุด นั่นแหละเราก็กังวลใจแล้วนะที่เป็นตำรวจก็เช็ค32คนไม่มีชื่อแต่8คนเนี่ยหน้าของแทนก็เขาก็เลยให้ชื่อไว้ว่า8คนมีไหมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเขาบอกยังพิสูจน์ไม่ได้5ทุ่มค่ะถึงจะรู้ข่าว
1: จากนั้นทางครอบครัวก็แยกย้ายเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างของนายทีคาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพโดยจะสวดอภิธรรมศพ3คืนและชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ค่ะ
0: และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการปูพรมจัดระเบียบขนส่งสาธารณะนำเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะผลการตรวจในครั้งแรกก็ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดจุดที่1ที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็คือที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรและโรงรถจากดีเซลบางซื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่ไป25นายค่ะลงพื้นที่ไปตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ให้แก่พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะโดยนำชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดเพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ 100% ไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ผลการตรวจคัดกรองในวันแรกจำนวน118คนแบ่งเป็นชาย115คนหญิง3คนก็ไม่พบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดค่ะส่วนจุดที่2นะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิตเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะและกลุ่มรถตู้รถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79คนแบ่งเป็นชาย78คนแล้วก็หญิง1คนผลการตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส. 1386ตลอด24ชั่วโมงนะคะข้อมูลของคุณผู้ชมจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
1: ตำรวจแถลงจับนายไพศาลค่ะซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอ้างพิธีกรรมหลอกลวงละเมิดทางเหยื่อโดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้นะคะพบหนังสือรุ่นหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลอื่นอีกหลายรายการพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามรวมแถลงผลจับกุมนายไพศาลหรือว่าอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกุมได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมกับตรวจยึดของกลาง198รายการรวมเสื้อผ้าผ้าขาวม้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุเอกสารข้อมูลผู้ติดต่อเข้ารักษาอาการป่วยก็มีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท
0: ์ค่ะสำหรับนายไพศาลนะคะก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในเรื่องของการแก้กรรมรักษาอาการเจ็บป่วยค่ะหรือว่าคลายความทุกข์ให้กับผู้มาขอความช่วยเหลือส่วนเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายรายหนึ่งมารักษาอาการก็คือปวดศีรษะเรื้อรังนะคะแต่ว่าระหว่างอยู่ในห้องตามลำพัง2ต่อ2เนี่ยกลับถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแก้บนผู้เสียหายจึงไปแจ้งความตำรวจที่กองปราบและต่อมามีผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มรวมถึงเยาวชนอายุ17ปีที่ถูกล่วงละเมิดในลักษณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวนค่ะจึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องจนเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายค้นจับและเข้าทำการจับกุมนายไพศาลได้ที่บ้านพักพร้อมกับนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ทางด้านพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนะคะเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นบ้านพักของนายไพศาลพบหนังสือรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยมีการทำเครื่องหมายกำกับรายชื่อบุคคลไว้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในหนังสือที่เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับนิมิตพิศวงก็พบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนมาเชื่อมโยงกับบุคคลจริงในปัจจุบันและนำมาใช้ประกอบการกล่าวอ้างเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอย่างไรก็ตามค่ะไม่พบข้อมูลลูกศิษย์ของนายไพศาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแค่ช่วยดูแลงานภายในบ้านรวมทั้งไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงการเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของประชาชนแต่อย่างใด
0: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะมีการบุกจับสาวจีนค่ะที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็แฝงตัวเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินนะคะแล้วก็ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามโดยถูกรวบตัวได้ขณะที่กำลังเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินกับนักลงทุนไปพบเอกสารหลักฐานแล้วก็โฉนดที่ดินเป็นจำนวนมากค่ะนี่ก็เป็นภาพหลักฐานนะคะสาวจีนอัดคลิปลงโซเชียลลักลอบเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินในประเทศไทยโดยทางพันตำรวจเอกณพัสพงศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้มีการมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตำรวจเอกณพัสโรจนวสุขรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีนำกำลังชุดสืบสวนค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไปพบนี่แหละค่ะสาวชาวจีนรายหนึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่กลับมีพฤติกรรมทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายแล้วก็ให้เช่าที่ดินโดยมีการถ่ายเป็นคลิปรีวิวนะคะแล้วก็โปรโมทผ่านแอปพลิเคชันเพื่อชักชวนในกลุ่มของนักลงทุนค่ะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีการประชุมเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินในพื้นที่ของตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจึงเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบค่ะสาวชาวจีนชื่อว่านางสาวอันฮันอายุ43ปีกำลังร่วมหารือกับนักลงทุนชาวจีนอีก7คนนะคะพร้อมเอกสารสัญญาแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวหญิงสาวรายดังกล่าวไปตม.ชลบุรีเพื่อที่จะแจ้งข้อทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ก่อนที่จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อวินดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: มาดูการปราบปรามสแกมเมอร์ต่างด้าวกันบ้างนะคะทางด้านการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตำรวจภูธรภาค6ค่ะบุกไปทลายบ้านต้องสงสัยอยู่ที่บริเวณกลางเมืองพิษณุโลกค่ะสามารถรวบตัวต่างชาติได้4คนมีทั้งชาวอินโดนีเซียชาวจีนนะคะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเบื้องต้นก็พบประวัติค่ะเคยเป็นสแกมเมอร์ฝั่งประเทศกัมพูชาก่อนเตรียมย้ายผ่านปฏิบัติการไปประเทศเมียนมาโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจภูธรภาค6และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยว่ามีชาวอินโดนีเซียถูกลักลอบเคลื่อนย้ายออกจากประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาผลการตรวจค้นค่ะพบชาวอินโดนีเซีย3คนชาวจีน1คนแล้วก็ชายไทย2คนพร้อมกับรถยนต์2คันโดยจากการตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายขณะที่ชายไทย2คนทำหน้าที่ขับรถแล้วก็ให้ที่พักพิงโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะชาวอินโดนีเซียให้การว่าเคยทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่ฝั่งกัมพูชานานประมาณ 3-4 เดือนก่อนที่กลุ่มขบวนการจะเคลื่อนย้ายฐานไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าจับกลุ่มได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชาวอินโดนีเซียและชาวจีนในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนชายไทย2คนถูกแจ้งข้อหาให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
4: การนำพาคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วเดินทางข้ามไปยังกัมพูชาและพม่าเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์พวกค้ามนุษย์เนี่ยยังทำอยู่นะครับที่ก็โชคดีว่าทาง3คนนี้ยังไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์แต่ว่าเขาเองประสงค์อยากจะกลับบ้านก็เลยไปแจ้งให้กับทางสถานทูตอินโดนีเซียให้ช่วยเหลือนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับหนังสือยังเป็นทางการมาวันนี้ก็เลยมาดูติดตามผลการปฏิบัติต่างๆครับแล้วเราก็จะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่นำพาทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมครับ
1: นอกจากนี้ทางตำรวจยังเตรียมพิจารณานำเครื่องมือเทคโนโลยีแชท AI มาใช้งานค่ะเพื่อติดตามรถยนต์และก็บุคคลที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านประเทศกัมพูชาไปยังประเทศเมียนมารวมถึงตรวจการเดินทางผ่านสนามบินไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยโดยสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค6ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มขบวนการนี้ไล่ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำทันที
0: สักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

0: ะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหาร

0: หารเต็มไปหมด
1: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
2: โหจริงเหรอครับ
1: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
3: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
4: จัดการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
2: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
3: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะเลยอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
2: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
5: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
2: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
5: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
2: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
3: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
2: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
3: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
2: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
3: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
2: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: บู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: างตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อมครูสุนทรีศรีสะอาดค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลค่ะการค้นหาข้อมูลนะคะเป็นการค้นหาเกี่ยวกับความรู้หรือข้อมูลต่างๆที่เราได้พบเจอในชีวิตประจำวันนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูขอนำเสนอในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบกันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด2ข้อได้แก่ข้อที่1นะคะอธิบายวิธีการค้นหาข้อมูลด้วยรูปภาพการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยรูปภาพโดยพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลนั่นเองค่ะและอีกส่วนหนึ่งนะคะสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะคะค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตด้วยรูปภาพสถานการณ์ต่างๆโดยพิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูลที่ได้จากการค้นหาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะอย่างที่คุณครูได้บอกกันไปแล้วสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้คือการค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยใช้รูปภาพนะคะแต่ก่อนอื่นเลยที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันนะคะคุณครูมีกิจกรรมชวนคิดมาให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันนะคะกิจกรรมของคุณครูมีดังนี้ค่ะนักเรียนมองรูปภาพทางด้านหน้าจอมีใครทราบไหมว่าภาพนี้คือภาพของอะไรทราบไหมคะมีใครเคยพบเห็นหรือรู้จักบ้างยกมือมีหนึ่งคนนะคะมือลงได้แสดงว่าคนอื่นไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะคะไม่เคยเห็นไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวคุณครูเฉลยทีหลังขอเก็บไว้ก่อนนะคะในเมื่อนักเรียนไม่รู้จักว่าสิ่งนี้คืออะไรคุณครูเลยอยากจะสอบถามนักเรียนว่านักเรียนมีวิธีการในการสืบค้นข้อมูลเพื่อที่จะให้ทราบมาว่ารูปนี้คือรูปอะไรนักเรียนมีวิธีการใดในการสืบค้นข้อมูลบ้างใครทราบบ้างหรือว่ามีใครอยากจะนำเสนอวิธีการในการสืบค้นข้อมูลยกมือค่ะคนที่หนึ่งรู้ขึ้นตอบเลย
1: ค้นหาใน Google ค่ะ
0: ค้นหาโดยใช้ Google ใช่ไหมคะโอเคคนต่อไปค่ะ
2: สอบถามคุณครูครับ
0: สอบถามคุณครูคุณครูผู้สอนสอบถามผู้ปกครองได้ไหมคะได้นะคะเพราะฉะนั้นวิธีการสืบค้นข้อมูลพื้นฐานที่นักเรียนเคยใช้ก็จะเป็นการสืบค้นผ่านอินเทอร์เน็ตถูกไหมคะแล้วก็มีการสอบถามผู้รู้ไม่ว่าจะเป็นคุณครูหรือผู้ปกครองถูกไหมคะทีนี้แนวคำตอบของคุณครูนะคะของครูเนี่ยจะใช้วิธีการค้นหาโดยการใช้คำค้นที่บรรยายลักษณะของผลไม้นะคะทีนี้นักเรียนจำภาพนี้ไว้นะคะจำภาพนี้ไว้นะว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนใช้คำค้นเพื่อหาคำตอบว่ารูปภาพนี้คืออะไรทีนี้ใช้คำค้นใช้ยังไงบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจถูกไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมีการสาธิตให้ดูแล้วนักเรียนทำตามไปพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถค้นหารูปภาพนี้ได้นะคะโดยใช้ลักษณะในการค้นหาอาจจะใช้เป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะคะหากไม่มีคอมพิวเตอร์แต่ต้องเป็นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะคะเอาละค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเลยค่ะกดปุ่มเปิดเครื่องได้เลยนะคะและเดี๋ยวเราจะไปค้นหาข้อมูลพร้อมๆกันในห้องนี้มีใครเคยเข้าใช้เว็บไซต์ของ Google บ้างยกมือแสดงว่าใช้กันเป็นทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเอามือลงได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์

www.google.com ได้เลยค่ะเข้ารอคุณครูไว้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตแนะนำวิธีการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นให้นะคะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเข้าสู่เว็บไซต์ Google นะคะแล้วเรียนทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะพิมพ์ได้เลย www.google.com นะคะก็จะเข้าสู่หน้าค้นหาในหน้านี้นะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถค้นหาข้อมูลได้ด้วยวิธีการเดียวกันไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหากคุณครูนะคะไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หรือไม่สามารถค้นหาข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะคะคุณครูสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆอย่างเช่นสมาร์ทโฟนนะคะในการค้นหาข้อมูลเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนปลายทางได้นะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยสามารถศึกษาการค้นหาข้อมูลจากคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเปิดเว็บไซต์ Google ครบทุกคนยังคะมีใครยังไม่เปิดอีกหรือไม่ไม่มีแล้วนะอ่ะถ้าอย่างนั้นเราไปกันต่อนะคะในส่วนของการค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นจำได้ไหมว่าคุณครูบอกไว้ว่าให้นักเรียนจำลักษณะของรูปภาพเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมคะอ่ะทีนี้ช่วยคุณครูตอบหน่อยว่าลักษณะของผลไม้เมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างมีน้ำอ่ะเพราะฉะนั้นค่ะนักเรียนพิมพ์คำว่ามีน้ำไปได้เลยนะคะพิมพ์บนคีย์บอร์ดเลยนะคะมีน้ำลักษณะต่อไปนอกจากมีหนามแล้วมีอะไรอีกคะมีสีแดงเพราะฉะนั้นพิมพ์คำต่อไปได้เลยนะคะสีแดงแล้วมีอะไรอีกไหมนอกจากสีแดงมีอะไรอีกไหมคะมีเมล็ดสีแดงบางคนเห็นว่ามีเมล็ดนะคะทีนี้นักเรียนคะวิธีการพิมพ์ลักษณะในการค้นหานะคะใครสังเกตเห็นลักษณะใดพิมพ์ลงไปได้เลยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องพิมพ์คำเดียวกับคุณครูก็ได้นะคะอาจจะมีลักษณะอื่นบางคนเห็นว่าผลไม้ชนิดนี้มีก้านสีน้ำตาลบางคนอาจจะเห็นว่ามีก้านสีเขียวนะคะนักเรียนสามารถพิมพ์ลงไปได้เลยตามการสังเกตลักษณะของตัวเองนะคะสำหรับคุณครูคุณครูพิมพ์แค่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนกดค้นหาด้วย Google ได้เลยค่ะมาแล้วนะคะคำตอบของคุณครูนะคะส่วนใหญ่เลยที่ขึ้นมาจะเป็นรูปภาพให้เราเห็นเลยเห็นไหมคะลักษณะที่เราพิมพ์ลงไปมีผลไม้หลากหลายชนิดเลยนะคะด้านหน้ามีเป็นเงาะเห็นไหมคะมีเงาะแล้วก็ผลไม้ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นฟักข้าวเห็นไหมคะของนักเรียนของนักเรียนได้เป็นอะไรบ้างเป็นฟักข้าวมีสละด้วยของคนอื่นล่ะคะองุ่นเห็นไหมคะลักษณะนี้ขึ้นได้หลายรูปแบบหลายคำตอบเลยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบใดๆขึ้นมาบ้างเหมือนกับทางของคุณครูหรือไม่นะคะลองนำเสนอกันมาได้นะคะทีนี้มีรูปไหนที่ตรงกับตัวอย่างที่เราดูเมื่อสักครู่นี้ไหมคะมีไหมมีไหมคะมีรูปนั้นคือผลไม้ที่เราบอกว่าตรงกับโจทย์ที่คุณครูให้ดูเมื่อสักครู่นี้คืออะไรสละบางคนบอกว่าสละแล้วคนอื่นล่ะคะฟักข้าวนะคะเพราะฉะนั้นผลไม้ที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้คือฟักข้าวนะคะทีนี้นะคะการค้นหาข้อมูลด้วยการสืบค้นด้วยคำค่ะนักเรียนเราจะเห็นเลยว่าคำตอบที่เราเห็นเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยถูกไหมคะแต่มันไม่ได้มีคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูเนื้อหาบทเรียนของเราต่อนะคะเนื้อหาบทเรียนของเราจากที่คุณครูให้นักเรียนค้นหาข้อมูลนะคะแนวคำตอบที่คุณครูเตรียมมาให้ก็คือสามารถหาได้หลากหลายคำตอบเลยนะคะบางคนได้เป็นองุ่นใช่ไหมคะบางคนได้ฟักข้าวบางคนได้ลิ้นจี่นะคะบางคนได้สละขึ้นมาทีนี้นะคะการค้นหาแบบนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นที่เราได้ทำไปเมื่อสักครู่นี้โดยการพิมพ์บรรยายลักษณะลง

ไปนะคะเราเรียกว่าการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นนี้นะคะมีข้อดีและข้อเสียตามนี้เลยอ่ะนักเรียนช่วยกันอ่านเสียงดังๆให้คุณครูฟังหน่อยนะคะ1 2 3

อย่างที่นักเรียนได้อ่านกันไปนะคะการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นเนี่ยได้คำตอบที่หลากหลายถูกไหมคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณครูจึงมีวิธีการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมขึ้นมาโดยการใช้วิธีค้นหาข้อมูลโดยรูปภาพนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้คุณครูจะมีใบงาน01ให้นักเรียนทำโดยการใช้วิธีการค้นหาข้อมูลโดยรูปภาพนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมหน้าตาของใบงาน01กันก่อนว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างค้นหาอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกันพร้อมกับที่คุณครูสาธิตวิธีการค้นหาให้ดูนะคะใบงาน01นะคะก่อนอื่นเลยคุณครูขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะ1ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ4คนหรือตามความเหมาะสมของห้องเรียนนะคะโดยแบ่งแล้วทำใบงาน01ค่ะ2นะคะคุณครูคอยให้คำแนะนำตลอดการทำงานของเด็กนักเรียนและ3ค่ะคุณครูเตรียมคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนค้นหาหรือกรณีที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะคะสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่สามารถค้นหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะกิจกรรมของนักเรียนนะคะ1นักเรียนจับกลุ่ม 3-4 คนหรือตามความเหมาะสมนะคะและ2ค่ะนักเรียนใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลหรือใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆในการค้นหาได้เลยค่ะหน้าตาของใบงาน01นะคะท่องเที่ยวทั่วไทยใบงาน01ที่คุณครูแจกให้นะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด2ส่วนส่วนที่1นะคะเป็นการค้นหาข้อมูลเพื่อที่จะทราบถึงชื่อของรูปภาพนั้นๆนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะจะต้องบอกเกี่ยวกับที่มาแหล่งอ้างอิงต่างๆนะคะทีนี้การค้นหาทำได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันนะคะส่วนสุดท้ายค่ะคุณครูต้องการให้นักเรียนนำเสนอว่าหากนักเรียนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ใดก็ได้ในประเทศไทยนักเรียนจะเลือกไปที่ใดเพราะเหตุใดนะคะใบงานของครูมี3ส่วนเท่านั้นนะอ่ะพร้อมที่จะไปทำใบงานหรือยังพร้อมไหมคะพร้อมนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มทำพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตวิธีการให้ดูก่อนและนักเรียนก็ปฏิบัติตามได้เลยนะคะอันดับแรกนะคะนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เราอยู่ที่หน้าของการค้นหาบนเว็บไซต์ Google ใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะเริ่มค้นหาได้อย่างที่คุณครูเคยบอกไปว่าการค้นหาโดยใช้รูปภาพเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องมีอะไรมีรูปภาพถูกไหมคะเราจะค้นหาด้วยสิ่งใดเราก็จะต้องมีสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องใช้รูปภาพในการค้นหานะคะซึ่งรูปภาพนะคะคุณครูได้มีเตรียมไว้ให้นักเรียนแล้วอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ของนักเรียนให้นักเรียนนะคะทำการซ่อนหน้าต่างของเว็บไซต์ Google ลงไปก่อนนะคะและรูปภาพของนักเรียนจะอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะโดยมีชื่อแฟ้มหรือโฟลเดอร์ว่ารูปภาพประกอบใบงาน01นะคะนักเรียนสามารถเปิดเข้าไปดูรูปภาพในนั้นได้เลยวิธีการเปิดไฟล์รูปภาพขึ้นมานะคะให้นักเรียนคลิกซ้าย2ครั้งที่โฟลเดอร์นั้นๆ นะคะช่วยครูตอบหน่อยค่ะในโฟลเดอร์มีรูปภาพอยู่กี่รูปคะ5รูปนะคะใน5รูปนี้นะคะจะเป็นรูปที่อยู่ในใบงานของนักเรียนเพราะฉะนั้นหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะใบงานขึ้นมานะคะลองดูใบงานนะคะมี5รูปเหมือนกับในโฟลเดอร์หรือไม่รูปที่เราจะใช้นะคะอยู่ในนั้นหมดแล้วสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้

้รูปอื่นๆในการสาธิตวิธีการสืบค้นให้นักเรียนดูได้นะคะแล้วก็ฝึกสอนให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้วิธีสืบค้นได้อย่างถูกต้องโดยสามารถใช้รูปอื่นๆได้เลยค่ะอ่ะพร้อมจะไปต่อหรือยังพร้อมไหมคะไปต่อนะตอนนี้นักเรียนรู้จักโฟลเดอร์รูปภาพแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปให้นักเรียนเปิดหน้าเว็บไซต์ Google ขึ้นมาอีก1ครั้งค่ะเปิดขึ้นมาเลยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีการค้นหาข้อมูลโดยใส่คำบรรยายลักษณะถูกไหมคะอ่ะแต่ในครั้งนี้เราจะไม่ใช้คำบรรยายแล้วนะคะเราจะใช้วิธีการใช้รูปภาพแทนทีนี้ใช้รูปภาพเราจะต้องใช้เครื่องมือตัวไหนล่ะคะให้นักเรียนสังเกตเมาส์ของคุณครูนะคะตอนนี้คุณครูอยู่บริเวณแถบค้นหาข้อมูลตรงนี้นะคะวันนี้สิ่งที่เราจะใช้ค้นหาคือตัวค้นหาจากภาพนะคะสัญลักษณ์ของเครื่องมือค้นหาจากภาพคือรูปกล้องถ่ายภาพนะคะอ่ะทุกคนลองหาดูซิว่าบนหน้าจอของตัวเองมีเครื่องมือที่เป็นสัญลักษณ์กล้องถ่ายภาพตัวนี้หรือไม่อ่ะใครหาไม่เจอบ้างยกมือค่ะมีไหมคะทุกคนค้นหาเจอนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเครื่องมือค้นหาจากภาพให้นักเรียนคลิกซ้ายที่เครื่องมือนี้ได้เลยค่ะคลิกซ้าย1ครั้งนะคะแล้วจะมีแถบหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะแถบหน้าต่างนี้เป็นแถบที่จะใช้ในการเพิ่มรูปภาพเข้าไปในการค้นหานะคะอ่ะมีใครเปิดแถบนี้ไม่ได้บ้างไม่มีนะคะไปต่อเลยนะคะในส่วนต่อไปค่ะให้นักเรียนดูตรงเมนูตรงกลางตรงนี้นะคะจะมีคำว่าลากรูปภาพมาที่นี่หรืออัปโหลดไฟล์นะคะในวันนี้เราจะใช้คำสั่งอัปโหลดไฟล์ซึ่งเราจะอัปโหลดจากโฟลเดอร์ที่เรามีอยู่แล้วนะคะนักเรียนคลิกตรงคำว่าอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะคลิกซ้ายขึ้นมา1ครั้งนะคะหลังจากนั้นนะคะจะมีโฟลเดอร์รูปภาพของเราขึ้นมาให้นักเรียนเลือกรูปที่1ลงมาได้เลยนะคะเอาเมาส์นะคะไปวางตรงรูปที่1ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วคลิกซ้าย1ครั้งนะคะแล้วนักเรียนก็กด Open หรือว่าเปิดได้เลยสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะคะในการค้นหาได้แล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันได้เลยค่ะโดยการแทรกรูปภาพอัปโหลดขึ้นไปนะคะแล้วก็กดค้นหาแบบนี้ได้เลยค่ะอ้าวผลลัพธ์ของนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเหมือนคุณครูไหมเหมือนกันนะคะทีนี้ทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นรูปภาพที่นักเรียนทำการอัปโหลดขึ้นไปนะคะส่วนทางด้านขวาค่ะจะเป็นในส่วนของข้อมูลที่นักเรียนจะสามารถนำมาใช้ประกอบในใบงาน01ได้นะคะอันดับแรกเลยให้นักเรียนเลือกข้อมูลที่นักเรียนสามารถนำมาใช้ประกอบการทำใบงาน01ได้นะคะรูปนี้จะเป็นรูปที่1ในใบงานนะคะเลือกเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลได้เลยนะคะรูปที่1สมมุติว่าคุณครูนะคะเลือกรูปที่เป็นเว็บไซต์ของการรีวิวอาหารนะคะแนะนำอาหารซึ่งเมื่อกดเข้าไปแล้วค่ะรูปนี้นะคะเป็นรูปของข้าวซอยเห็นไหมคะข้าวซอยในเว็บไซต์นี้นำเสนอไว้ว่ารูปที่คุณครูได้อัปโหลดขึ้นไปคือข้าวซอยทีนี้ค่ะนักเรียนสามารถเข้าสู่เว็บไซต์อื่นๆได้นะคะบางคนเข้าเป็นคลิปวิดีโอก็ได้บางคนอาจจะเข้าเป็นFacebook ที่นำเสนอเกี่ยวกับอาหารต่างๆนะคะให้นักเรียนนะคะนำชื่อรูปภาพตรงนี้นะคะมาใส่ได้เลยหลังจากนั้นนะคะให้นักเรียนหาข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปภาพนี้ตามโจทย์ในใบงานเลยนะคะอันดับแรกต้องรู้ชื่อถูกไหมคะเมื่อได้ชื่อแล้วต่อไปก็ต้องตอบได้ว่ารูปภาพนี้อยู่ที่จังหวัดใดนะคะถ้าเป็นอาหารเป็นอาหารของจังหวัดใดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดใดนะคะแล้วก็ส่วนที่2นักเรียนจะต้องใส่แหล่งที่มาแล้วแหล่งที่มาอยู่ตรงไหนอ่ะไปดูต่อนะคะในส่วนของแหล่งที่มาตรงนี้คือส่วนที่สำคัญนะคะนักเรียนเวลานักเรียนสืบค้นข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะนำข้อมูลมาจากแหล่งใด

นะคะนักเรียนจะต้องมีการอ้างถึงแหล่งที่มาทุกครั้งนะคะตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดเลยเพราะว่าเวลานำข้อมูลไปใช้นะคะเราจะต้องใส่ที่มาบ่งบอกให้เห็นชัดเจนว่าเรานำข้อมูลของใครหรือจากที่ไหนมาใช้นะคะแหล่งที่มาที่คุณครูจะให้นักเรียนใส่ในวันนี้นะคะจะเป็นส่วนที่อยู่ด้านบนสุดของเว็บไซต์ค่ะตรงตัวที่คุณครูไฮไลท์ตรงนี้นะคะด้านบนสุดของเว็บไซต์นะคะโดยแหล่งที่มาในครั้งนี้จะเป็นชื่อเว็บไซต์นะคะชื่อเว็บไซต์ที่นักเรียนใช้ในการค้นหาอาจจะขึ้นต้นด้วย https นะคะนักเรียนสามารถนำชื่อเว็บไซต์ตรงนี้ไปใส่ในส่วนที่เป็นการอ้างอิงแหล่งที่มาได้เลยอ่ะส่วนนี้ใครยังไม่เข้าใจหรือสับสนตรงไหนมีไหมคะยกมือได้เลยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในการอ้างอิงแหล่งที่มานะคะคุณครูสามารถเข้าไปแนะนำวิธีการอ้างอิงแหล่งที่มาหรือการค้นหาข้อมูลให้นักเรียนได้เลยค่ะมีนักเรียนคนไหนหาชื่อเว็บไซต์ที่จะใช้อ้างอิงแหล่งที่มาไม่เจอมีไหมคะมีไหมไม่มีนะฝั่งนี้เรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลานักเรียนใส่แหล่งที่มาให้ใส่เป็นชื่อเว็บไซต์สั้นๆก็เพียงพอแล้วนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องใส่ชื่อเต็มให้มันยาวเหยียดไปนะคะเพราะฉะนั้นใส่แค่ชื่อเว็บไซต์สั้นๆก็เพียงพอนะคะสำหรับขั้นตอนการค้นหาข้อมูลโดยรูปภาพก็มีเพียงเท่านี้ทีนี้ค่ะนักเรียนมีกรณีที่ว่านักเรียนค้นหาข้อมูลไปแล้วใช้รูปภาพแล้วแต่ข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบถูกไหมคะบางเว็บไซต์ที่นักเรียนเข้าไปไม่มีรายละเอียดในเรื่องของจังหวัดหรือไม่สามารถบ่งบอกข้อมูลอื่นๆได้เพราะฉะนั้นค่ะจำวิธีการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นที่เราศึกษาไปก่อนหน้านี้ได้ไหมคะจำได้นะมีใครจำไม่ได้แล้วบ้างมีไหมเดี๋ยวคุณครูจะได้ทบทวนให้มีไหมคะไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะคะกรณีที่นักเรียนค้นหาข้อมูลด้วยรูปภาพไปแล้วข้อมูลไม่เพียงพอให้นักเรียนใช้วิธีการค้นหาด้วยคำค้นเพิ่มเติมได้เลยนะคะคือนำชื่อรูปภาพนั้นไปค้นหาต่อโดยการพิมพ์ลักษณะอื่นๆเพิ่มเติมหรือใช้ชื่อรูปภาพนั้นค้นหาได้เลยนะคะในส่วนของใบงาน01มีนักเรียนคนไหนสงสัยหรืออยากจะสอบถามตรงไหนบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะถ้ามีเพราะฉะนั้นคุณครูจะให้นักเรียนลงมือทำใบงาน01ได้เลยนะคะหากนักเรียนเกิดข้อสงสัยในขณะทำใบงานสามารถยกมือถามคุณครูได้ทุกเมื่อนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนปฏิบัติทำใบงาน01ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะหากนักเรียนเกิดปัญหาระหว่างการทำใบงานนะคะคุณครูสามารถเข้าช่วยเหลือให้คำแนะนำกับนักเรียนได้ตลอดเลยนะคะนักเรียนลองใช้วิธีการค้นหาที่คุณครูได้สาธิตไปเมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะคะอันดับแรกเลยอย่าลืมว่าเราจะต้องคลิกที่สัญลักษณ์เครื่องมือการค้นหาด้วยรูปภาพนะคะหลังจากนั้นมันจะมีหน้าต่างเล็กๆเด้งขึ้นมานะคะให้นักเรียนเลือกที่คำว่าการอัปโหลดไฟล์นะคะเมื่ออัปโหลดไฟล์ให้เลือกรูปภาพที่เราต้องการจะค้นหานะคะในโฟลเดอร์นั้นมีอยู่ทั้งหมด5รูปนักเรียนสามารถค้นหาทีละรูปได้เลยใน1กลุ่มนะคะสามารถช่วยเหลือกันได้เลยแบ่งกันเลยนะคะคนนี้ค้นหารูปที่1อีก1คนนะคะค้นหารูปถัดๆไปได้เลยนะคะจะได้ทําใบงานเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะเมื่อนักเรียนอัปโหลดรูปภาพเสร็จแล้วนะคะก็กดโอเพนแล้วก็รอให้ประมวลผลสักนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีรูปภาพพร้อมกับเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหาขึ้นมาให้แล้วก็นักเรียนทำการเลือกเว็บไซต์ที่จะค้นหาข้อมูลได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลให้ครบตามโจทย์ในใบงานนะคะหากว่ารูปภาพที่ใช้ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์หรือขาดบางส่วนไปสามารถใช้คำค้นหาเพิ่มเติมได้นะคะ

กลุ่มนะคะแบ่งการค้นหาได้นะคะใครติดปัญหาตรงไหนนะคะสามารถยกมือถามคุณครูได้เลยนะคะคุณครูจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้นะคะใส่ชื่อเต็มได้เลยนะพิมพ์ใส่ชื่อเต็มลงไปได้เลยลูกวัดชัยวัฒนารามใช่ค่ะสังเกตรูปนี้กับลักษณะภายนอกตรงนี้ได้เลยไหมคะต้องค้นหาลักษณะรูปภาพหรือข้อมูลที่ใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็นำมาประยุกต์ได้เลยได้ไหมกลุ่มนี้ได้ไหมคะได้ไหมลูกอ๋อเพื่อนฝั่งนู้นเขียนใช่ไหมอ่ะถ้างั้นเราช่วยเพื่อนค้นหาแล้วก็ดูข้อมูลไว้ว่ารูปนี้คืออะไรแล้วก็เดี๋ยวบอกให้เพื่อนช่วยเขียนก็ได้นะคะหาไว้ก่อนเลยพอได้รูปนี้เสร็จแล้วเราไปหารูปถัดไปรอเพื่อนไว้เลยนะจะได้เสร็จทันนะคะใครที่หาข้อมูลได้แล้วนะคะนักเรียนสามารถเขียนลงไปในใบงานได้เลยนะคะส่วนเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งก็หาข้อมูลสำรองรอไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยช่วยเขียนคำตอบได้นะคะนั่นแหละค่ะถูกต้องแล้วลูกวัดอะไรชื่อวัดว่าวัดชัยวัฒนารามทีนี้หนูลองเข้าเว็บไซต์ดูซิมีเว็บไซต์ไหนบ้างที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับวัดชัยวัฒนารามบ้างอิงจากรูปภาพที่เราค้นหาเลยค่ะลองเลื่อนดูซิมีไหมถ้าเพื่อนคนไหนนะคะค้นหารูปไหนได้แล้วนักเรียนบอกเพื่อนในกลุ่มนะคะ

บอกเพื่อนในกลุ่มด้วยนะตอนนี้เราค้นหารูปนี้เสร็จแล้วเรากำลังจะไปค้นหาในรูปถัดไปนะคะจะได้ไม่ต้องซ้ำกันนะนี่คือเทศกาลอะไรที่หนูค้นหาได้เทศกาลอะไรคะผีตาโขนลองกดเข้าไปดูซิเทศกาลผีตาโขนมีความเป็นมาอย่างไรเป็นของจังหวัดอะไรลองกดเข้าไปสักหนึ่งเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์นี้ก็ได้ลองกดเข้าไปกดเข้าชมเลยลองกดเข้าชมลองดูซิในเว็บไซต์นี้มีการอธิบายไว้ว่าอย่างไรบ้างเป็นประเพณีของจังหวัดอะไรแน่เราได้คำตอบแล้วเห็นไหมจังหวัดอะไรลูกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบอกคำตอบกับเพื่อนเลยนะเพื่อนจะได้เขียนลงไปในใบงานได้นะคะมีกลุ่มไหนใกล้เคียงเสร็จแล้วบ้างคะว่ายังไงลูกอะไรนะคะค้นหารูปภาพผีตาโขนไม่เจอลองใช้วิธีการค้นหาโดยใช้คำค้นก็ได้ค่ะเรารู้แล้วใช่ไหมว่ารูปนั้นคือเทศกาลผีตาโขนใช่ไหมคะหนูใช้วิธีการค้นหาด้วยคำค้นเพิ่มเติมได้เลยลูกกรณีที่เราหาเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลอาจจะไม่พบตามที่เราต้องการนะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีการค้นหาข้อมูลด้วยคำค้นเพิ่มเติมได้นะคะ

สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหากนักเรียนคนใดที่เกิดปัญหาในการค้นหาข้อมูลโดยใช้รูปภาพนะคะกรณีเดียวกันอาจจะมีข้อมูลที่ไม่เหมาะไม่เพียงพอนะคะหรือว่าอาจจะค้นหาแล้วยังไม่ตรงกับโจทย์ที่นักเรียนต้องการนะคะนักเรียนสามารถใช้วิธีการค้นหาด้วยคำค้นเพิ่มเติมได้นะคะแต่หลักๆแล้วเนี่ยครูอยากให้นักเรียนเนี่ยใช้วิธีการค้นหาด้วยรูปภาพเพราะว่ามีแหล่งข้อมูลมากมายเลยนะคะหลายเว็บไซต์ลองใช้วิธีการนี้ดูแล้วก็เลือกเว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลให้กับนักเรียนได้ตรงประเด็นแล้วก็ตรงตามโจทย์ในใบงานนะคะมีกลุ่มไหนใกล้เคียงที่จะเรียบร้อยแล้วบ้างมีไหมคะยังไม่มีนะบางคนที่ครูดูนะคะบางกลุ่มนี้กำลังไปทำในส่วนที่2แล้วนะคะอย่าลืมนะคะนักเรียนใบงานของครูมี2ส่วนนะคะ2ใบงานเปิดดูใบที่2ด้วยนะคะใบที่1เราจะใส่ในส่วนของชื่อรูปภาพแล้วก็จังหวัดนะคะใบที่2เราจะใส่ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งอ้างอิงจำได้ไหมคะแหล่งอ้างอิงดูตรงไหนนะคะใส่เป็นชื่อเว็บไซต์สั้นๆได้เลยนะคะได้ยังตรงนี้คือเกาะอะไรเอ่ยนี่ไงขึ้นมาแล้วอย่าลืมหาข้อมูลเพิ่มเติมชื่อเกาะว่าเขาเรียกว่าอะไรเกาะอะไรเกาะพีๆทีนี้เกาะพีๆอยู่ที่จังหวัดอะไรลองเล่นดูซิมีไหมเกาะพีๆมีไหมคะไม่มีลองหาดูเว็บไซต์อื่นหรือไม่ลองใช้คำค้นเพิ่มเติมซิพีๆอยู่ที่จังหวัดใด

0: ใส่ชื่อรูปภาพก็คืออันนี้คือข้าวซอยใช่ไหมคะหนูก็ใส่ค้นหาข้อมูลเรื่องข้าวซอยนักเรียนคะสำหรับใบงานส่วนที่2นะคะที่มีคำถามว่าค้นหาข้อมูลเรื่องตรงนั้นให้นักเรียนใส่ชื่อรูปภาพที่นักเรียนทำการค้นหาได้เลยนะคะอย่างเช่นข้อที่1นักเรียนค้นหามาแล้วเป็นข้าวซอยนะคะเพราะฉะนั้นในหน้าที่2ที่ถามว่าค้นหาข้อมูลเรื่องจุดๆๆให้นักเรียนใส่ข้าวซอยลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่แหล่งที่มาแหล่งอ้างอิงให้เรียบร้อยนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะหากกลุ่มใดหรือนักเรียนคนใดทำเสร็จแล้วนะคะสามารถเตรียมพร้อมที่จะนำเสนอคำตอบให้กับเพื่อนๆในห้องได้เลยนะคะครูปลายทางสามารถช่วยดูแล้วก็คัดเลือกนักเรียนนะคะเพื่อที่จะออกมานำเสนอคำตอบให้กับเพื่อนๆได้ฟังไปพร้อมๆกันได้นะคะนักเรียนในห้องมีใครใกล้จะเสร็จแล้วบ้างมีไหมคะมีกลุ่มด้านหน้าใกล้เสร็จแล้วกลุ่มอื่นมีไหมมีไหมคะมีใครนอกเหนือจากกลุ่มนี้เสร็จอีกแล้วบ้างอย่างเนาะใกล้เคียงนะคะใกล้เคียงนะกลุ่มนี้เสร็จไหมคะ
1: ใกล
0: ้เสร็จแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้นักเรียนออกมานำเสนอนะคะใบงาน01เพราะฉะนั้นเตรียมพร้อมไว้เลยใครที่พร้อมแล้วยกมือบอกคุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะออกมานำเสนอคำตอบกันว่าสิ่งที่นักเรียนค้นหาได้นั้นมีอะไรบ้างนะคะ

0: มีใครใกล้เคียงที่จะเสร็จสมบูรณ์แล้วบ้างไหมคะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนออกมานำเสนอให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าเราได้ค้นหาข้อมูลนะคะแล้วพบเจอข้อมูลอะไรบ้างเดี๋ยวขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งเลยกลุ่มแรกที่จะออกมานำเสนอขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะเชิญเลยเอามานำเสนอด้านหน้าเลยค่ะลูกขึ้นมาเลย
1: อาหารชนิดนี้คือข้าวซอยไก่นักเรียนจะแนะนำให้แนตตี้เดินทางไปที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อกินอาหารชนิดนี้สอนเทศกาลนี้คือเทศกาลผีตาโขนจัดขึ้นที่จังหวัดเลยเป็นประจำทุกปีสถานที่นี้คือวัดชัยวัฒนารามตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสัตว์ชนิดนี้คือพยูนพบได้มากที่จังหวัดตรังเป็นสัตว์พยูนถึงจะอยู่ในน้ำแต่มันไม่ใช่ปลาเธอเห็นด้วยไหมและทำให้ถึงคิดแบบนั้นเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมด้วยนมมีรูปคล้ายปลาเกาะพีพีอยู่ที่จังหวัดกระบี่เราคิดว่าที่น้ำมีสีเขียวเพราะน้ำทะเลเขียวมรกตสวยงามเพราะอุดมไปด้วยแร่ธาตุธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอบคุณนะคะสำหรับใบงานชิ้นแรกนะคะเพื่อนได้นำเสนอไปแล้วรูปที่หนึ่งคืออะไรรูปที่หนึ่งคืออะไรคะข้าวซอยรูปที่สองล่ะรูปที่สองคืออะไรเทศกาลผีตาโขนรูปที่สามล่ะคะวัดชัยวัฒนารามรูปที่สี่คือพระยูนและรูปสุดท้ายคือเกาะพีพีส่วนต่อไปนะคะใบงานที่สองขอตัวแทนหนึ่งคนออกมานำเสนอขอเป็นกลุ่มด้านหน้าตรงนี้ก็ได้ค่ะลุกขึ้นมาเลยตัวแทนหนึ่งคนออกมานำเสนอใบงานที่สองให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับแหล่งที่มาของข้อมูลนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสามารถให้นักเรียนออกมานำเสนอได้พร้อมๆกันเลยนะคะเพื่อเป็นการแชร์ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันว่านักเรียนได้ค้นหาข้อมูลออกมาเป็นในรูปแบบใดได้คำตอบแบบใดนะคะอ่ะตัวแทนออกมาเลยค่ะ1คนมานำเสนอใบงานที่2ให้กับเพื่อนๆฟังนะคะว่านักเรียนค้นหาได้อย่างไรบ้างหรือกลุ่มที่2ก็ได้นะ1กลุ่มเร็วสัก1กลุ่มด้านหลังก็ได้นะคะถ้าด้านหลังพร้อมแล้วลุกมาเลยค่ะลุกมาได้เลยลูกมานำเสนอให้เพื่อนๆดูหน่อยสิว่าเราได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะใบงานที่2ค่ะใบงานที่2หน้าที่2ค่ะลูก
2: สวัสดีครับชื่อปุ้นปั้นครับ
0: อีกคนนึง
3: สวัสดีค่ะชื่อบุญคุณค่ะ
0: นำเสนอเลยรูปที่1คือรูปอะไร
3: ร
0: ู
3: ปที่1คือรูปข้าวซอยครับ
0: ข้าวซอยค้นหาจากเว็บไซต์อะไรคะเว็บไซต์อะไร
3: www.wongnai.com
0: ใช่ไหมคะรูปที่2ผีตาโขนค้นหาผ่านเว็บไซต์อะไรwww.เลยใช่ไหมคะต่อไปรูปต่อไปตอบครูก็ได้ว่ารูปต่อไปคือรูปของอะไรนะวัดอะไรตอบสายไม้เลยค่ะ
3: วัดชัยวัฒนาครับ
0: วัดชัยวัฒนารามถูกไหมคะค้นหาด้วย www.kn ใช่ไหมคะd อะไรนี่ dncr ใช่ไหมคะ .go.th ไม่เป็นไรนะคะคำตอบของนักเรียนเกือบเรียบร้อยแล้วนะยังอาจจะต้องหาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะปรบมือให้เพื่อนกลุ่มนี้ค่ะสำหรับคำตอบของนักเรียนนะคะมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะบางคนใช้เว็บไซต์อื่นๆในการค้นหาไม่เหมือนกันกับเพื่อนที่ออกมานำเสนอไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวครูมีเฉลยเพิ่มเติมให้นะคะ ส่วนเฉลยของคุณครูนะคะใบงาน01อาหารชิ้นที่1รูปแรกเลยเราดูซิว่าตอบของครูกับนักเรียนเหมือนกันหรือไม่นะคะของครูคือข้าวซอยไก่ของนักเรียนเป็นข้าวซอยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้าวซอยหรือข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อก็คือข้าวซอยเหมือนกันนะคะของครูได้ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะต่อไปเทศกาลผีตาโขนจังหวัดเลยนะคะวัดชัยวัฒนารามนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะต่อไปคือพยูนนะคะอยู่ที่จังหวัดตรังแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีรูปร่างคล้ายปลานะคะสุดท้ายเลยเกาะพีพีนะคะอยู่ที่จังหวัดกระบี่น้ำทะเลสีเขียวมรกตสวยงามเพราะว่าอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์นะคะคำตอบของใครใกล้เคียงหรือเหมือนกับคุณครูบ้างยกมือยกมือสูงๆเลยส่วนใหญ่ใกล้เคียงนะคะบางคนก็ตอบได้ถูกต้องนะคะมือลงได้ไปดูส่วนที่2ค่ะในส่วนที่2นะคะส่วนใหญ่แล้วนักเรียนก็จะค้นหาออกมาได้ถูกต้องเกือบทุกคนเลยนะคะเพราะว่าเว็บไซต์ที่นักเรียนค้นหาก็จะมีความหลากหลายแตกต่างกันไปนะคะบางคนอาจจะใช้วิธีการค้นหาผ่านเว็บไซต์ท่องเที่ยวนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นการค้นหาผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับการรีวิวต่างๆนะคะได้หมดเลยขอแค่ให้นักเรียนใส่แหล่งที่มาให้ถูกต้องใส่ชื่อเว็บไซต์ให้ครบถ้วนนั่นเองนะคะสุดท้ายเลยหากนักเรียนสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวสถานที่ใดก็ได้ในประเทศไทยนักเรียนจะเลือกเดินทางไปที่ไหนสำหรับคุณครูแล้วนะคะคุณครูอยากจะไปที่เขาพเนินทุ่งเพราะว่ามีหมอกสวยบรรยากาศดีอ่ะมีใครไปที่ไหนกันบ้างมีใครไปทะเลไหมยกมือมีใครแนะนำว่าอยากไปเที่ยวทะเลบ้างไหมคะยกมือขึ้นมีนะคะมีใครแนะนำให้ไปภูเขาบ้างไปเที่ยวตามภูเขาต่างๆมีไหมคะยกมือมีคนชอบเที่ยวภูเขานะคะชอบชมวิวแบบคุณครูเลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบในส่วนนี้นะคะนักเรียนสามารถเขียนได้ตามความชอบของตัวเองเลยนะคะว่าถ้าหากเราจะไปเที่ยวที่ใดเนี่ยเราอยากจะแนะนำให้บุคคลอื่นๆเนี่ยได้ไปเที่ยวพร้อมกันนะคะก่อนจะจบกันไปคุณครู

0: อยากให้นักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอชี้แจงในเรื่องของบทบาทคุณครูปลายทางนะคะคุณครูให้ตัวแทนนักเรียนสรุปบทเรียนที่ได้ในวันนี้แล้วก็กิจกรรมนักเรียนนะคะให้ตัวแทนนักเรียนสรุปจากกิจกรรมเพราะฉะนั้นนะคะขอตัวแทนสัก1คนช่วยสรุปให้คุณครูฟังหน่อยว่าวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรไปบ้างยกมือลุกขึ้นตอบได้เลยค่ะ
1: เรียนรู้เรื่องการค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตครับใน Google แล้วก็ให้รู้ว่าการทำค้นคว้าหาข้อมูลด้วยรูปภาพทำยังไง
0: มีเพิ่มเติมอีกไหมคะนอกจากค้นคว้าข้อมูลด้วยรูปภาพแล้วมีอะไรอีกลูกค้นหาโดยใช
1: ้การพิมพ
0: ์ใช้คำค้นถูกไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะคะเก่งมากเลยขอบคุณค่ะสำหรับบทเรียนในวันนี้นะคะอย่างที่เพื่อนได้นำเสนอไปก็คือการค้นหาข้อมูลด้วยรูปภาพนะคะช่วยให้ได้คำตอบที่ถูกต้องง่ายต่อการค้นหาสะดวกและประหยัดเวลานะคะเพราะว่าหากเราใช้คำค้นอย่างเดียวบรรยายลักษณะต่างๆนะคะจะทำให้ได้คำตอบที่หลากหลายก็จริงแต่อาจจะไม่ได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปสำหรับบทเรียนในครั้งหน้านะคะเราจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการค้นหาข้อมูลครั้งที่2ในครั้งนี้เราใช้รูปภาพในการค้นหาถูกไหมคะแต่ในครั้งหน้าเราจะใช้วิธีการอื่นเข้ามาเพราะฉะนั้นนะคะการค้นหาข้อมูลเนี่ยมีได้หลากหลายวิธีเลยในครั้งหน้าเราจะใช้วิธีใดรอติดตามไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะใช้ในครั้งหน้านะคะได้แก่ใบงาน02ผจญภัยในดินแดนอาเซียนค่ะแล้วก็ใบงาน03นะคะแบบฝึกหัดเรื่องการค้นหาข้อมูลนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ครั้งถัดไปนั่นเองค่ะเอาละค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการค้นหาข้อมูลครั้งที่1รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ค่ะไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาด

0: ส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและกังและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝากและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ล็กๆคลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปอีกด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มมาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของพืชที่ถ่ายทอดไปแต่ละรุ่นมีหลายลักษณะเช่นสีของดอกรูปร่างใบความสูงของต้นมองไปในสวนดอกไม้เราจะพบว่าต้นไม้แต่ละต้นเมื่อขยายพันธุ์เกิดเป็นต้นใหม่ๆพืชต้นใหม่ก็จะมีลักษณะที่เหมือนหรือคล้ายกับต้นพ่อและต้นแม่ของพืชชนิดนั้นๆแต่บางครั้งอาจจะแยกลักษณะเด่นและลักษณะด้อยได้ไม่ชัดเจนเช่นกรณีที่ต้นพ่อพันธุ์ดอกสีแดงผสมกับต้นแม่พันธุ์ดอกสีขาวได้ต้นลูกที่มีดอกสีชมพูที่เหมือนทั้งต้นพ่อและต้นแม่ผสมกันเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformation genetic transformation genetic transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรมHereditary characteristic HereditaryCharacteristic Hereditary characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรม
0: เด็กๆได้ทราบ

างพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ในปีพุทธศักราช2527กรมศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกี้ยนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้น

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังกระไรวนทุกคนค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้พบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูธิดารัตน์เมฆหมอกค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วทั้งต้นทางและปลายทางสบายดีไหมคะยังสบายดีนะคะยังยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่นะคะเอาละค่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังคะ
3: พร้อมแล้ว
2: พร้อมแล้วน่ารักมากเลยค่ะปลายทางก็พร้อมแล้วเช่นกันใช่ไหมคะแต่ก่อนที่จะไปเรียนรู้กิจกรรมต่อไปเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนค่ะว่ากิจกรรมที่ผ่านมานั้นเราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปยังจำได้ไหมเอ่ย
3: จำได้ค่ะ
2: เรียนอะไรไปบ้างคะ
3: ส
2: ิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆเป็นยังไงเขามีความสัมพันธ์กันนะคะแล้วเราได้ดูอะไรไปด้วยได้ชมวิดีทัศน์ไปด้วยนะคะยังพอจำได้ไหมคะจำได้ไหมจำได้บ้างจำได้หรือเปล่านะคะบางคนก็ยังสับสนอยู่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนพร้อมๆกันเลยนะคะไปทบทวนกันก่อนเลยค่ะดูตรงนี้นะคะนักเรียน

0: ที่อยู่ในวีดิทัศน์ค่ะคือที่ใดคะยังจำได้ไหม
1: ท
0: ุ่
1: งหญ้า
0: ทุ่งหญ้านะคะถูกต้องค่ะแล้วจำได้ไหมว่าในทุ่งหญ้าเนี่ยในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราพบอะไรไปบ้าง
1: มีตัว
0: เอารวมๆเอาภาพรวมเพราะว่าถ้าบอกอะชื่อสัตว์เนี่ยค่อนข้างจะเยอะเอาภาพรวมก่อนเจออะไรบ้างพบอะไรบ้างพบสัตว์พบอะไรพบแค่สัตว์ไหมพืชพบสิ่งมีชีวิตแล้วก็พบสิ่งไม่มีชีวิตถูกต้องไหมคะอันนี้คือเราพูดภาพรวมนะคะเพราะสิ่งมีชีวิตมีแค่สัตว์ไหมที่ดูในชั่วโมงที่ผ่านมาไม่สิ่งมีชีวิตมีพืชด้วยใช่ไหมคะมีหญ้ามีต้นไม้เนาะแล้วก็มีสิ่งไม่มีชีวิตอ่ะนั่นคือทบทวนนะคะจะได้ทบทวนกับคนที่ไม่ได้มาเผื่อคนไหนไม่ได้มาในชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยนะคะเอาละค่ะนักเรียนแต่ละคนนะคะวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้อย่างไรบ้างยังจำได้ไหมครั้งที่แล้วครูให้นักเรียนวิเคราะห์ไปใช่ไหมคะได้เขียนลงไปในแบบบันทึกไหมคะได้เขียนลงไปยังเขียนแล้วเรียบร้อยยังคะ
1: เร
0: ียบร้อยแล้วน่ารักมากนะคะลองทบทวนค่ะยกตัวอย่างเช่นทุ่งหญ้ากับอากาศค่ะไหนบอกคุณครูหน่อยสิทุ่งหญ้ากับอากาศเขามีความสัมพันธ์กันยังไงเริ่มและเริ่มมาแล้วอะไรคะทุ่งหญ้ากับอากาศค่ะลูกอ่านใหม่ค่ะ
1: อากาศพัดผ่านทุ่งหญ้าค
0: ่
1: ะ
0: อากาศพัดผ่านทุ่งหญ้าแล้วทุ่งหญ้าเขาใช้อะไรอ่ะในการที่จะทุ่งหญ้าใช้อะไรครับทุ่งหญ้าครับอากาศ
1: ออกซ
0: ิ
1: เจน
0: ก็คืออากาศใช่ไหมคะออกซิเจนก็อยู่ในไหนลูกในอากาศนะคะได้ค่ะทุ่งหญ้านะคะใช้อากาศในการหายใจจริงไหมทุ่งหญ้าใช้อากาศในการหายใจไหมคะแล้วตัวนักเรียนอะตัวเรียนใช้อากาศในการหายใจไหม
1: ใช
0: ่ใช่นะคะต่อไปค่ะพืชกับแสงอาทิตย์ค่ะพืชกับแสงอาทิตย์เอาคนที่ยังให้หนูจับไมค์ลูกพืชกับแสงอาทิตย
2: ์พืชใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์แสงค่ะ
0: พืชใช้แสงอาทิตย์ในการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะพืชใช้แสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงนะไม่ใช่มีแค่ก็เหมือนกันสัตว์กับแสงสัมพันธ์กันยังไงคะสัตว์กับแสงสัตว์ก็ใช้แสงทำอะไรสัตว์ก็ใช้แสงในการมองเห็นแม้กระทั่งตัวเราเนาะใช้อะไรคะใช้แสงเหมือนกันไหมใช้นะคะในการมองเห็นอันนี้คือสิ่งที่อยู่ในวีดิทัศน์ในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแม้กระทั่งเมียแคทกับดินยังจำได้ไหมเมียแคทกับดินเมียแคทเขามีความสัมพันธ์ยังไงกับดินคะเขาใช้ดินทำอะไรอ่ะทำอะไรนะครับ
1: สร
0: ้
1: างร
0: ัง เมียแคทใช้ดินเป็นรังนอกจากเป็นรังแล้วก็คือเป็นที่หลบภัยนะคะประมาณนี้นะคะเรามาดูกันต่อนะคะซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมากับกิจกรรมเนี้ยจะต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็อยู่ในกิจกรรมนี้อยู่ก็คือสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะจุดประสงค์การทำกิจกรรมในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนนั้นอธิบายความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งต่างๆในแหล่งที่อยู่นะคะแล้วก็ลงข้อสรุปด้วยและจัดกระทำสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองนะคะอย่างครูอ่านจุดประสงค์ไปเนี่ยนะคะนักเรียนก็พอจะเริ่มคาดเดาได้แล้วว่ากิจกรรมวันนี้น่าจะเป็นยังไงบ้างหรือทำอะไรนะเอาละค่ะกิจกรรมอยู่ในหน้าที่4ค่ะลองเปิดซิอยู่หน้าที่4ไหมตรงกับคุณครูไหมคะลองเปิดดูก่อนหน้าที่4อยู่หน้าเดียวกับคุณครูไหมคะหน้าที่4เจอไหมอยู่หน้าเดียวกันไหมคะเลขหน้าตรงกันไหมตรงกันใช่ไหมคะอยู่ที่หน้าที่4นะคะวันนี้กิจกรรมของเราคือจะทำในข้อที่4แล้วก็ข้อที่5ค่ะ2ข้อเท่านั้นนะคะใครที่ไม่ได้เตรียมมาหันอ่านกับเพื่อนค่ะนะคะอ่านกับเพื่อนหรือจะอ่านตรงหน้าจอคุณครูก็ได้ลงมืออ่านได้เลยค่ะวิธีทำข้อที่4ข้อที่5 2ข้อค่ะ

0: เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยยังคะทั้งต้นทางและปลายทางมาดูข้อที่4กันก่อนค่ะทำความเข้าใจไปทีละข้อนะคะข้อที่4นะคะขอให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันทำอะไรนะคะ
1: วิเคราะห์
0: นำผลการวิเคราะห์ของตนเองมาทำอะไร
1: แลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่ม
0: มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มผลการวิเคราะห์อะไรก็คือในชั่วโมงที่ผ่านมาที่นักเรียนนั้นบันทึกลงไปนั่นแหละที่คุณครูบอกว่าเอาลองวิเคราะห์ซิวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช่ไหมคะจากในตารางปิงโกที่หนูเขียนสิ่งต่างๆลงไปนะคะวิเคราะห์มาว่าความสัมพันธ์เป็นยังไงโดยมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนในกลุ่มค่ะรวมทั้งร่วมกันพิจารณาคำจากปิงโกของทุกคนในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็แสดงความคิดเห็นเพราะแต่ละคนเลือกเหมือนกันไหมคำที่อยู่ในปิงโกเลือกเหมือนกันไหมคะเลือกเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตก็แตกต่างกันเอามาคุยกันแล้วก็วิเคราะห์ลงข้อสรุปว่าสิ่งมีชีวิตอันเนี้ยกับอันเนี้ยมีความสัมพันธ์กันยังไงสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์ยังไงหรือสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเอาละค่ะเมื่อสักครู่คำว่าแลกเปลี่ยนนะคะการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ดีทำได้อย่างไรเขาให้มีการแลกเปลี่ยนด้วยใช่ไหมคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนนะคะนี่สำคัญมากนะคะก็คือการที่เรานั้นแสดงความคิดเห็นโดยมีเหตุผลมีข้อโต้แย้งดังนั้นเนี่ยเวลานักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นน่ะแน่นอนความคิดเห็นแต่ละคนเนี่ยความคิดเห็นทุกคนจะเหมือนกันไหมไม่แต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่เราจะแสดงความคิดเห็นโดยใช้เหตุผลมาคุยกันเหตุผลนั้นมาจากไหนก็มาจากหลักฐานนะคะเอาอะไรมาบ้างหลักฐานดูจากตรงไหนอ่ะครั้งที่แล้วเราดูอะไรไปวิดีทัศน์ไปใช่ไหมคะแล้วก็บันทึกผลลงไปด้วยใช่ไหมเอาหลักฐานตรงนั้นมาคุยกันแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะร่วมกันพิจารณานะแล้วเขาบอกว่าแสดงความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์และลองข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรอันนี้สำคัญมาลองข้อสรุปแต่ข้อสรุปเกี่ยวกับอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรคะปลายทางเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรจำได้ไหมความสัมพันธ์เราจะมาดูซิว่าสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตเหล่านั้นมีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่แน่นอนในแหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมันย่อมทำไมอยู่แล้วอ่ะมีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วใช่ไหมคะนั้นหน้าที่ของนักเรียนดูซิว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงโดยพิจารณาจากสิ่งที่นักเรียนเล่นปิงโกไปอ่ะจำได้ไหมคะจำได้ไหมเรามาคุยกันนะคะต่อไปข้อ5หลังจากเราคุยได้ข้อวิเคราะห์มีข้อสรุปมาได้แล้วเอามาทำอะไรลองข้อสรุปมาทำอะไรคะมาสร้างสื่อเพื่อนำเสนอค่ะสร้างสื่อเพื่อนำเสนอความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่ให้เหมาะสมกับข้อมูลตรงนี้สำคัญมากให้ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำเพราะมีหลายคนในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันทำ

0: เพราะว่าเราดูจากเกมบิงโกของเราเนี่ยจะได้มีความแน่นอนมีความหลากหลายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแบ่งหน้าที่กันทำว่าเราทำอันนี้เธอทำอันนั้นนะคะแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนนะการสร้างสื่อเพื่อนำเสนอที่ดีทำได้อย่างไรนักเรียนต้องสร้างสื่อก็คือแน่นอนต้องสอดคล้องกับการวิเคราะห์ออกมาในการสร้างสื่อนะคะยกตัวอย่างเช่นวิเคราะห์มาแล้วว่าม้าลายกับย่าเนี่ยเขามีความสัมพันธ์กันไหมมีไม่มีมีความสัมพันธ์ยังไงคะม้าลายกับย่าม้าลายกินหญ้าม้าลายกินหญ้าเฮ้ยม้าลายกินหญ้าเราวิเคราะห์มาแล้วเห็นด้วยนะในกลุ่มม้าลายกินหญ้าเดี๋ยวเราจะมาสร้างสื่อกันหนึ่งอย่างละม้าลายกินหญ้านั้นหนูจะสร้างสื่อออกมาก็ให้เหมาะสมว่าเราจะสร้างยังไงให้เขารู้ว่าเนี่ยม้าลายกินหญ้านะคะทีนี้สื่อค่ะสร้างแบบไหนสร้างตามความสนใจของกลุ่มของตัวเองได้เลยได้หลายรูปแบบเช่นวาดรูปก็ได้นักเรียนจะวาดรูปก็ได้ค่ะผังมโนทัศน์ก็ได้ผังมโนทัศน์พอจะนึกออกไหมคะทำเป็นไหมหรือหนังสือเล่มเล็กหนังสือเล่มเล็กได้ไหมคะถ้าทำไม่ได้ก็เป็นไรก็ลองดูอื่นๆก็ได้อื่นๆที่คิดว่าเราทำได้คุยกันในกลุ่มนะคะใครถนัดแบบไหนก็ทำใครถนัดเขียนถนัดระบายสีหรือถนัดวาดแต่ต้องช่วยกันนะคะแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนพอมองเห็นภาพไหมคะพอทำได้ไหมนะคะอ่ะยกตัวอย่างนะคะเอามาดูนี่นะคะทบทวนนะคะเช่นจระเข้กับแหล่งน้ำมีความสัมพันธ์กันยังไงคะจระเข้กับแหล่งน้ำมีความสัมพันธ์ยังไงนะยังไงดีจระเข้กับแหล่งน้ำเขามีความสัมพันธ์กันแน่นอนสัมพันธ์ยังไงอ่ะในวิดีทัศน์จระเข้เขาทำอะไรเขาใช้แหล่งน้ำเป็นที่อยู่อาศัยยากไหมนะคะอันนี้คือแนวทางบางคนไม่รู้ว่าจะทำยังไงอันนี้ครูเสนอแนวทางให้นะคะจระเข้กับแหล่งน้ำต่อสิงโตกับม้าลายล่ะคะเขามีความสัมพันธ์ยังไงนะเขาสัมพันธ์กันอย่างไรคะเสียงโตกับม้าลายนี่ทบทวนกับคนที่เขาไม่ได้มาเรียนด้วย
1: เส
0: ีย
1: งโตก
0: ิน
1: ม
0: ้
1: าลาย
0: เห็นว่าไงดีสัมพันธ์ยังไงสิงโตกินม้าลายกินเพื่ออะไรเป็นอะไรเป็นอาหารสิงโตกินม้าลายเป็นอาหารพอเห็นภาพยังว่าเราจะต้องเขียนยังไงพอเห็นภาพไหมอ่ะต่อไปแมงป่องกับดินจะเขียนยังไงคะแมงป่องกับดินเขาสัมพันธ์ยังไงในวิดีทัศน์นะอะไรคะแมงป่องทำไมใช้ดินเป็นที่หลบภัยนะคะเป็นที่หลบภัยหมดเรียงคะเอาสิงโตกับทุ่งหญ้าสิงโตเขาใช้ทุ่งหญ้าทำอะไร
1: นอน
0: อย่างเดียวไหมนอกจากนอนก็ทำอะไรเนี่ยเขาทำอะไรคะมีลูกเสือลูกเสือมีอะไรคะลูกสิงโตเล็กๆอยู่ข้างๆนะคะสิงโตใช้ทุ่งหญ้าเลี้ยงดูลูกอ่อนนั่นเองฮะสัมพันธ์กันใช่ไหมนะคะแหล่งที่อยู่อาศัยก็คือทุ่งหญ้านะคะทุ่งหญ้าก็เป็นสิ่งมีชีวิตสิงโตก็เป็นสิ่งมีชีวิตเขาสัมพันธ์กันนะคะม้าลายกับแหล่งน้ำเขียนยังไงดีอะไรคะม้าลายใช้น้ำในการดื่มนะอันนี้ก็คือเป็นวิดีทัศน์นะคะเพื่อการศึกษานะคะก็ต้องขอบคุณนะคะที่เผยแพร่โดย Compulsory Science นะคะจากวิดีทัศน์เรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งที่อยู่นั่นเองตรงนี้นะคะพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ทีนี้นักเรียนสิ่งที่นักเรียนทำนะคะแล้วนี่คำที่แจงในกิจกรรมของนักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนนำคำในบิงโกและผลการวิเคราะห์ของตนเองมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในกลุ่มแล้วก็แสดงความคิดเห็นค่ะเพื่อวิเคราะห์แล้วก็ลงข้อสรุปความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับไม่มีสิ่งกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะหลังจากนั้นนำผลการข้อสรุปนะคะบางสื่อเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต ในแหล่งที่อยู่ให้เหมาะสมกับข้อมูลนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยนักเรียนพอจะเห็นแนวแล้วเนาะแต่ถามว่านักเรียนจะเอาเหมือนคุณครูเปรียบไหมจะเอาเหมือนคุณครูทุกอย่างไหมคะนักเรียนต้องดูของตัวเองเนาะของตัวเองว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมคะมันก็เอามาได้หนึ่งส่วนหนึ่งแต่ว่าจะไม่ได้เหมือนกันแค่สองสามอย่างจะต้องมีมากกว่านั้นถูกต้องไหมนะคะเพราะนักเรียนเขียนลงไปในตัวบิงโกแล้วก็เพื่อนหลายคนด้วยก็ทำออกมานะคะให้ได้หลายๆความสัมพันธ์สำหรับคุณครูปลายทางนะคะคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางก็ต้องรบกวนให้คุณครูนะคะให้คำแนะนำเพิ่มเติมโดยเน้นย้ำให้นักเรียนนั้นสร้างสื่อเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่โดยให้นักเรียนนั้นสร้างสื่อให้สอดคล้องกันนะคะกับข้อมูลนั่นเองนะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมนะคะซึ่งตัวนี้ถ้าสำหรับต้นทางบนตัวนักเรียนจะมีอะไรคะ
1: ม
0: ีตะกร้าใช่ไหมคะแล้วก็มีกระดาษกระดาษคุณครูจะให้กลุ่มละ5แผ่นแล้วก็มีกรรไกรไปให้กรรไกรก็ใช้ให้ถูกกับงานนะกรรไกรใช้นำมาใช้ทำอะไร
1: ต
0: ัดกระดาษถ้าสมมติว่าเราคุยกันในกลุ่มแล้วเอ้ยเราอยากจะทำแบบนี้นี้นะแล้วเราจะตัดออกมาเป็นแบบนี้ได้ก็จะใช้กรรไกรในการตัดนะคะคุยกันให้ดีว่าจะทำอะไรเพื่อให้ทันต่อเวลานักเรียนอาจจะทำออกมาก่อนแต่ยังไม่ต้องตกแต่งก็ได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างก่อนว่ามีอะไรถ้าบางคนบอกว่าหนูจะวาดรูปค่ะแต่วาดรูปก็ต้องเขียนข้อความลงไปด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมเหมือนกับคล้ายๆกับแนวทางที่ครูได้ให้ไว้แต่ถามว่าหนูอาจจะทำรูปแบบอื่นได้ไหมคะคุณครูได้แต่ต้องให้สื่อสารให้เหมาะสมกับข้อมูลนะคะตรงนี้พร้อมไหมมีคำถามไหมคะมีคำถามอื่นไหมคุยแบ่งหน้าที่กันให้ดีค่ะในกลุ่มเชิญทำได้เลยค่ะลงมือทำได้เลย

เอาละค่ะนักเรียนเป็นยังไงบ้างคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะตอนนี้ต้นทางนะคะขมิ้นขมันในการทําคุณครูสังเกตแล้วในแต่ละกลุ่มนะคะก็ทําแตกต่างกันบางกลุ่มนะคะก็มีการเขียนแล้วก็เพื่อนอีกคนวาดภาพแปะติดตัดและแปะติดนะคะบางคนเป็นเขียนในลักษณะของผังมโนทัศน์นะคะนั้นตรงส่วนนี้คือแต่ละคนกําลังทําไมคะวาดใช่มั้ยแล้วก็ออกแบบร่างนะคะแล้วปลายทางล่ะคะเป็นยังไงบ้างนักเรียนปลายทางทํากันเรียบร้อยมั้ยคะถ้าในชั่วโมงนี้ยังไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับไปทำนะคะในชั่วโมงที่ว่างต้นทางก็เช่นกันถ้ามีเวลาหนูก็ทำไมคะทำให้เรียบร้อยนะคะงานเป็นงาน1ชิ้นต่อ1กลุ่มนะคะแบ่งหน้าที่กันให้ดีแล้วก็ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีกับสิ่งไม่มีชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะเพราะฉะนั้นมีให้ครบองค์ประกอบถึงได้บอกว่าเราต้องวิเคราะห์ร่วมกันมันต้องผ่านการคุยแล้วก็วิเคราะห์นะคะแล้วก็ควรจะมีให้หลายๆความสัมพันธ์ดูจากวิดิทัศน์นะคะเราดูไปแล้วนะแล้วก็เอาเลยคะคำที่อยู่ในตัวบิงโกนะคะมาวิเคราะห์แล้วก็เขียนลงไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยควรจะได้สัก6ความสัมพันธ์6ความสัมพันธ์เพราะมี6คนใช่ไหมอย่างต้นทางมี6คนค่ะปลายทางก็ดูความเหมาะสมนะคะทำให้เหมาะสมกับข้อมูลนะคะกระดาษ1แผ่นเขียนพื้นที่หนูต้องวางแผนแล้วลูกฝึกการวางแผนกระดาษ1แผ่นหนูจะเขียนตัวขนาดตัวหนังสืออะค่ะหนูจะเขียนใหญ่ขนาดไหนถึงพอเหมาะของกระดาษ1แผ่นนะคะสำหรับต้นทางใครที่กระดาษไม่พอมาขอคุณครูได้นะคะใครจะขอเพิ่มหรือเป็นกระดาษสีได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางตรงนี้นิดนึงค่ะให้นักเรียนน้ำประเมินตนเองค่ะประเมินตนเองนะเปิดหน้า11ค่ะนักเรียนนักเรียนเช็คหน้าคุณครูด้วยนะคะหน้า11ไหมประเมินตนเอง

0: งอยู่หน้าเด็กคุณครูไหมคะหน้า11ไหมคะเรียบร้อยยังคะปลายทางด้วยนะคะวันนี้เราทำในข้อที่2ถึงข้อที่4เรามาดูพร้อมๆกันข้อที่2วันนี้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้ไหมคะในกลุ่มได้ทำไหมข้อมูลที่รวบรวมได้ก็คือที่เราทำลงไปเขียนลงไปในตัวบิงโกที่เราได้ชมบันทึกทัศน์วันนี้หนูทำเป็นยังไงได้ดีไหมทำงานวันนี้ได้ดีไหมในชั่วโมงนี้พอใช้หรือปรับปรุงแล้วจะตั้งใจที่จะทำให้ดีขึ้นไหมประเมินตนเองค่ะสำหรับข้อนี้ต่อไปข้อที่3ไปข้อ3แล้วนะทันไหมวันนี้นักเรียนได้สร้างสื่อไหมได้ลงมือสร้างสื่อไหมคะสิ่งที่นักเรียนทำก็คือการที่สร้างสื่อนั่นเองออกมานะคะเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตให้เหมาะสมกับข้อมูลที่นักเรียนนั้นวิเคราะห์กันมาทำได้ดีไหมวันนี้พอใช้หรือปรับปรุงประเมินตนเองค่ะทำเครื่องหมายถูกลงไปกับเครื่องหมายถูกลงไปแล้วจะตั้งใจทำให้ดีขึ้นไหมต่อไปข้อที่4วันนี้นักเรียนในกลุ่มได้ร่วมกันกำหนดหน้าที่กันไหมกำหนดไหมหน้าที่มีการยอมรับแล้วก็แบ่งหน้าที่การทำงานในกลุ่มได้ชัดเจนหรือเปล่ามีไหมคะในกลุ่มได้มีการแบ่งหน้าที่กันไหมเธอทำอันนั้นนะเราทำอันนี้นะเดี๋ยวเราระบายสีเดี๋ยวเราตรงนี้นะได้แบ่งหน้าที่กันไหมนะคะทำดีไหมพอใช้หรือปรับปรุงแล้วทั้งครั้งต่อไปมีงานกลุ่มจะทำให้ดีขึ้นไหมในการแบ่งหน้าที่ให้ชัดเจนกำหนดบทบาทหน้าที่กันในกลุ่มเรียบร้อยยังคะประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วนะต่อไปนะคะสรุปบทเรียนวันนี้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเรื่องอะไรบ้างนะ
1: ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ต
0: ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตแค่นั้นไหมในแหล่งที่อยู่หนึ่งแล้วก็อะไรนะครับสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยด้านไหนบ้างจำได้ไหมสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับด้านไหนบ้างคะสิ่งมีชีวิตกับไม่มีชีวิตเดี๋ยวลองดูนะคะอ้าวอ่านพร้อมกันค่ะ

เช่นอะไรเช่นอะไรมีความสัมพันธ์ด้านไหนบ้างเช่นด้านไหนบ้างที่เรียนมาแล้วดูวิดิทัศน์มาแล้วเขามีความสัมพันธ์ด้านไหนบ้างทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีสิ่งมีชีวิตมีอะไรนะคะกินกันเป็นอาหารมีอะไรอีกที่อยู่อาศัยมีอะไรอีกคะที่แบบไหนอีกความสัมพันธ์แบบไหนอีกแบบไหนอีกอะเรียนมาแล้วไปทางช่วยตอบได้ค่ะเช่นอะไรคะการกินการเป็นอาหารใช่ไหมคะมีด้านไหนอีกมีด้านไหนอีกชมวิดิทัศน์มาแล้วเขามีความสัมพันธ์ด้านไหนคะสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตด้านไหนเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้เป็นอะไรอีกเป็นที่หลบภัยได้ไหมได้เป็นอะไรคะเป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อนได้แล้วก็ใช้อากาศในการหายใจใช้น้ำในการดื่มหรือใช้แสงในการมองเห็นเพราะในแหล่งที่อยู่หนึ่งเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้คณะนักเรียนสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กันสิ่งไม่มีชีวิตสัมพันธ์กันสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะเอาตรงนี้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะกลับไปทบทวนพอเข้าใจไหมคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเรายังอยู่ในเรื่องของสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะก็ใบงานค่ะเรื่องสิ่งมีชีวิตสัมพันธ์กับอะไรบ้างอย่างไรนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้นะคะจาก www.dltv.ac.th ค่ะ

0: ละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องฝากนักเรียนไว้เพียงแค่นี้ค่ะอย่าลืมความรู้หมั่นกลับไปทบทวนนะคะสำหรับต้นทางวันนี้ส่งชุดแบบกิจกรรมนะคะให้คุณครูแล้วกลับไปทำสื่อตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะค่ะสำหรับวันนี้พบกันเลยเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ศิลปากรได้ร่วมกับรัฐบาลโปรตุเกสโดยมูลนิธิกุนเบงเกียนดำเนินการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีหมู่บ้านโปรตุเกสในบริเวณโบสถ์คณะโดมินิกันผลจากการศึกษาในครั้งนั้นได้ค้นพบหลักฐานต่างๆที่มีความสำคัญประกอบไปด้วยโบสถ์เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนซึ่งเหลืออยู่เพียงส่วนฐานภายในมีการจัดแบ่งพื้นที่เพื่อประโยชน์การใช้สอยต่างๆเช่นพื้นที่ประกอบพิธีกรรมห้องพักนักบวชและหอระฆังเป็นต้นด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของโบสถ์พบสุสานซึ่งมีโครงกระดูกมนุษย์ถูกฝังซ้อนกันอย่างไม่เป็นระเบียบอยู่เป็นจำนวนมากมีทั้งโครงกระดูกของชาวยุโรปและเอเชียหันศีรษะไปทางตะวันออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโครงกระดูกบางโครงมีร่องรอยการโรยปูนขาวรอบหลุมศพซึ่งอาจเป็นการเสียชีวิตเนื่องจากโรคระบาดจึงต้องมีการใช้ปูนขาวโรยเพื่อป้องกันเชื้อโรคนอกจากโครงกระดูกแล้วยังได้พบโบราณวัตถุที่เป็นเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและข้าวของเครื่องใช้อีกเป็นจำนวนมากเช่นเหรียญรูปเคารพไม้กางเขนแก้วไม้กางเขนสำริดเลนแว่นตาลูกปัดกำไลข้อมือกล้องยาสูบเหรียญกระสาบกระเบื้องมุงหลังคาและเศษภาชนะดินเผาเป็นต้นวัดพระยาแมนตั้งอยู่นอกเกาะเมืองด้านทิศเหนือพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระเพทราชาทรงปฏิสังขรณ์วัดนี้ขึ้นใหม่ในราวปีพุทธศักราช2234เนื่องจากเป็นวัดที่พระศรีสัจจยานมุนีพระอาจารย์ผู้ซึ่งพยากรณ์ว่าสมเด็จพระเพทราชาจะได้เสวยราชสมบัติจำพรรษาอยู่วัดมีพระอุโบสถเป็นประธานเป็นอาคารที่ไม่มีเสาอยู่ภายในใช้ผนังอาคารเป็นตัวรองรับเครื่องบนหลังคามีการเจาะช่องหน้าต่างเป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งการสร้างอาคารลักษณะนี้เป็นรูปแบบที่นิยมตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นต้นมานอกจากนี้ที่ผนังด้านในโดยรอบของพระอุโบสถมีการเจาะช่องเพื่อใช้เป็นช่องใส่ตะเกียงตามประทีปเพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืนเช่นเดียวกับกำแพงพระราชวังนารายณ์ราชนิเวศที่จังหวัดลพบุรีด้านหน้าของพระอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12อยู่1คู่เจดีย์นี้น่าจะเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของผู้มีความสำคัญของวัดโดยอาจจะเป็นเจ้าอธิการองค์ใดองค์หนึ่งซึ่งหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นเจดีย์ที่บรรจุอัฐิของพระศรีสัจจยานมุนีนอกจากนี้ภายในวัดยังมีสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่สำคัญเช่นเจดีย์รายหอระฆังและถังน้ำประปาเป็นต้นจากการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีพบปะการังจำนวนมากบริเวณโบสถ์และกำแพงแก้วสันนิษฐานว่าแต่เดิมอาจมีการนำปะการังมาประดับอ่างน้ำพุหรือตกแต่งเป็นภูเขาจำลองภายในบริเวณวัด
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.thสามารถเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้

ยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
0: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
2: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
2: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ย
0: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
2: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
0: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
0: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
2: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
0: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
2: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
0: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่า

0: กางเกงค่ะ
1: จะถูกไหมนะ
0: อ่ะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วยนกพิการไหมคะนกไม่มีปีกใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะคุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
1: ้ตอบได้กันไหมเอ่ย
0: มีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
1: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
0: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
0: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
1: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
0: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
0: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
0: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
0: อะไรรสเปรี้ยวนะ
1: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
0: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวขา
0: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
1: ใช่ค่ะ
0: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
1: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
0: อะไรนะคะปลาดาว
1: ค่ะ
0: คำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
1: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
0: ้ใบ้ให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
1: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
0: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
1: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
0: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
1: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
0: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะค คำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
0: ค่ะ
1: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
0: ค่ะ
1: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
0: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำกลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
1: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วล่ะค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำ1คำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสําหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคําว่าประตูในกลุ่มที่1และคําว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคําว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคําว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคําว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ย
1: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้หรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
1: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะ เป็นข้อมูลใช่ไหมคะอ่ะไหนอันไหนเป็นข้อมูลเอ่ย
1: เด็กๆลองสังเกตดู

0: คะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะเอ๊คำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
1: เอ๊เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
0: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
1: เอ๊คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
0: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กตอบคุณครูดูสิคะว่าคำผสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
1: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
0: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
0: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
1: คือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
0: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วคำผสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำผสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
0: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
1: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
0: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
0: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
1: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
0: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะสำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
0: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะ

0: ว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะ
1: เอ
0: คำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกคำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำประสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาประสมกันเกิดเป็นคำประสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่ง เป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
0: ๆ
1: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำประสมเอ่ย
0: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำประสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาประสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการ
0: อยดินสอ
1: นั่นเองใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำประสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่า

0: กี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะ
2: ถูกต
0: ้
2: องค่ะ
0: ต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เอมีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำประสมกันค่ะคำประสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำประสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการประสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการประสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะ
1: คะ
0: เรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำประสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
1: คนสวน
0: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะ
1: คะ
0: เมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกนั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั่นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อ ต่อมาเรามาดูลักษณะที่2กันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาประสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะ

0: สุดท้ายนะคะลักษณะคําของคําผสมข้อที่3นะคะก็คือคําผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคํามูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคําว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคําว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสําหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ซึ่
0: งมีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: สวัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับวันนี้เรามาที่ตลาดแห่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาตามหาขนมไทยขึ้นชื่อซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของที่นี่กัน
1: มาที่นี่ต้องกินขนมอะไรหรอครับ
0: ขนมขึ้นชื่อของที่นี่นะครับมิกกี้เด็กๆทางบ้านทุกคนก็คือขนมสายบัวแดงนั่นเอง
1: อ๋อชื่อแปลกจังเขาทำมาจากสายบัวแดงเหรอครับ
0: ใช่ครับขนมสายบัวแดงทำมาจากสายของดอกบัวที่มีสีแดงจึงได้ชื่อว่าขนมสายบัวแดงนั่นเอง อยากรู้วิธีการทำขนมนี้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูวิธีการทำขนมนี้พร้อมกันเลยครับ

มคะนอกจากวิถีของชุมชนริมคลองนั้นจะเงียบสงบแล้วนะคะก็ยังมีของดีที่เกิดตามธรรมชาติให้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยอย่างเช่นกับที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้นี้ค่ะเขามีของดีก็คือบัวแดงค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของขนมพื้นถิ่นโบราณหากินยากแต่ว่ายังคงมีสืบทอดและให้ลิ้มรสกันที่ตลาดหัวตะเข้นี่แหละค่ะอ่อนๆน้ำกำลังขึ้นบัวในคลองกำลังบานเป็นเวลาเหมาะในการพายเรือเก็บสายบัวแดง

0: คนริมคลองชุมชนหัวตะเข้สายบัวเป็นอาหารคู่ถิ่นมานานชาวบ้านหัวตะเข้นิยมนำสายบัวขาวไปทำอาหารคาวส่วนสายบัวแดงถูกใช้ทำขนมเมนูยอดนิยมที่ทำกินกันตั้งแต่รุ่นทวดก็คือขนมสายบัวแดงเริ่มจากนำสายบัวแดงมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำให้เนื้อละเอียดผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บขยำให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนำไปนึ่งจนสุกได้ขนมเนื้อเนียนนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากบัวแดงนี่เป็นสูตรขนมที่โกจันรุ่งทิวาสืบทอดจากคุณแม่จดจำทุกกรรมวิธีได้ดีเพราะเป็นหนึ่งในถูกปากที่รับประทานตั้งแต่เด
1: ็
0: ก
1: ก่อนนี้มันจะมีบัวเยอะมากมันจะเป็นทุ่งบัวหมดก็จะใช้ทำเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งลองมาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเอกลักษณ์นะจะมีกลิ่นหอมของบัวแล้วก็ความเหนียวเหนียวหนึบอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแป้งมันก็ทำคล้ายๆพวกขนมกล้วยนะแต่ถ้าเอาบัวใส่เนี่ยมันจะแบบแป้งมันจะเซตตัวมันจะหนึบเหนียวค่ะมันเป็นที่บัวด้วยค่ะ
2: สายบัวขาวคนจะนิยมที่นี่จะไม่ทานสายบัวแดงนะคะแต่เมื่อเวลาเขาทำขนมเนี่ยเขาใช้สายบัวแดงในการทำก็เป็นความทรงจำที่เราจำมาตลอดนะคะแต่ว่าคนแถวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีที่นามีคลองนะคะเพราะนั้นก็จะมีสายบัวทั้งบัวขาวบัวแดงนะคะในย่านลาดกระบังรวมถึงบางพลีซึ่งมีบัวเยอะ
0: ชุมชนหัวตะเข้สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำเพราะมีทั้งคลองประเวศบุรีรมย์ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงเมื่อกว่า140ปีก่อนทั้งยังมีคูคลองย่อยและบ่อบึงที่ในอดีตเต็มไปด้วยบัวแดงขนมสายบัวแดงจึงไม่เพียงเป็นขนมโบราณหากยังนับได้ว่าเป็นของกินคู่ชุมชนเป็นสำรับยามีงานบุญงานสำคัญเสมอโกจันเล่าว่าจะทำขนมสายบัวแดงให้อร่อยต้องเลือกสายบัวน้ำลึกเพราะจะได้สายบัวที่เหนียวกำลังดีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหลายปีมานี้ไม่เพียงทำกินในบ้านยามคิดถึงขนมรสมือแม่หากยังเผยแพร่จนกลายเป็นหนึ่งในของดีคู่ชุมชนทำให้ขนมสายบัวแดงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
2: เราก็ถือว่ามันเป็นขนมในเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอยู่ในอดีตณวันนี้เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าจะยังเก็บรักษาแล้วก็ให้คนรู้จักว่าสายบัวแดงครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นขนมที่ทำให้พวกเราได้กินกันอร่อยนะคะมีรสชาติมีอัตลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง
1: สมัยนี้บัวแดงมันจะหายากกว่าค่ะเพราะแต่ก่อนมีบัวแดงเยอะมากเลยมีที่แบบรกร้างอะไรเงี้ยบัวมันก็จะขึ้นไปหมดคนเขาก็ใช้ทำอาหารทำขนมแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้มันจะลดน้อยมานิยมบัวบัวขาว
0: ทุกวันนี้สังคมเมืองขยายจนทำให้หนองบึงและคูคลองย่านหัวตะเข้ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ย่านลาดกระบังลดน้อยลงบัวแดงเริ่มกลายเป็นของหายากการทำขนมบัวแดงแต่ละครั้งจึงไม่ง่ายเหมือนในอดีตการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านเก่าแก่นี้กลับมาอีกครั้งจึงไม่เพียงนำรสชาติที่คุ้นเคยกลับมาให้ลิ้มรสหากยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่และชาวชุมชนหันมาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำที่เคยใช้ประโยชน์ทั้งค้าขายสัญจรและกินอยู่ให้สมบูรณ์และเป็นแหล่งบัวอีกครั้ง
3: เป็นไงบ้างดูคลิปแล้วอยากกินไหมครับ
4: อยากกินมากๆเลยครับ
3: ถ้าอยากกินมิกกี้ลองไปถามแม่ค้าดูว่าแถวนี้มีขนมสายบัวแดงขายหรือเปล่า
4: ได้เลยครับ
3: ลองไปถามกัน
4: พี่ครับมีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
5: ไม่มีค่ะมีแต่ข้าวเหนียวต้องกินย่างค
4: ่
5: ะ
4: อ๋อขอบคุณครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่าไม่หาสายบัวแดงยากครับ
0: แล้วมีขนมที่คล้ายๆกันไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ับวันนี้ไม่มีขนมสายบัวแดงขายเลยครับ
1: อ๋องั้นแปลว่าชาวบ้านที่นี่ในวันนี้เขาคงจะเก็บสายบัวของดอกบัวแดงไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติ

0: แล้วเนี่ยขนมสายบัวแดงจะต้องเอาสายบัวของดอกบัวแดงมาทำเท่านั้นเพราะว่าสายบัวของดอกบัวแดงเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวจะเอาสายบัวสีอื่นเนี่ยมาใช้แทนไม่ได้เลย
1: ว้าเสียดายจังแล้วดอกบัวสีอื่นสามารถทำได้ไหมครับ
0: จริงๆดอกบัวสีอื่นเนี่ยก็สามารถนำเอาสายบัวเนี่ยมาทำขนมสายบัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าขนมสายบัวเฉยๆไม่ได้เรียกว่าขนมสายบัวแดงจริงๆแล้วชุมชนริมน้ำหลายชุมชนในประเทศไทยก็มีการนำเอาสายบัวของดอกบัวสีต่างๆมาทำขนมสายบัวเช่นเดียวกันอยากจะรู้ไหมว่าขนมสายบัวของชุมชนอื่นๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
1: อยากรู้ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับ
2: เริ่มต้นสาวๆก็ชวนกันไปล้างน้ำทำความสะอาดสายบัวขมส่วนคุณลุงพุ่งมีดลงสับปอกเปลือกมะพร้าวจากนั้นสาวๆจึงช่วยกันหักเด็ดดึงลอกปอกสายบัววันนี้เราจะใช้ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่เมื่อดึงลอกปอกเสร็จจึงนำไปล้างอีกรอบแต่รอบนี้ไม่ต้องล้างนานเดี๋ยวน้ำจะฉ่ำสายบัวมากเกินไปแล้วเสด็จไว้ให้แห้งส่วนคุณลุงฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาสาวๆจึงพามีดลงคมซอยสายบัวให้มีขนาดสั้นลงคุณลุงตั้งใจบรรจงขูดมะพร้าวเตรียมไว้รอด้านน้าอ่อนก็ช่วยก่อเตาจุดไฟสาวๆเร็วไวย้ายพาสายบัวลงมาโขลกด้านล่างตักวางใส่ครกแล้วกระดกสากตำจนสายบัวช้ำคายน้ำก่อนจะตักขึ้นมาคั้นบีบอีกรอบแล้วส่งมอบลงไปโขลกต่อขนมสายบัวนี้ถือเป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยากจริงๆในยุคปัจจุบันเมื่อคุณลุงขูดเสร็จจึงจัดการคั้นเอากะทิส่วนพี่ออนเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งนำไปต้มตั้งไฟแล้วตามไปจึงจัดการเย็บกระทงใบตองเพื่อรองรับขนมคุณลุงอุดรจัดการคั้นเอากะทิ3น้ำจากนั้นจึงนำมะพร้าวอ่อนมาขูดไว้ด้วยตีนแมวให้กลายเป็นเส้นเพื่อโรยหน้าขนมสายบัวด้านสาวๆจึงเรียงตัววางกระทงจนเต็มรังผึ้งแลดูก็สวยงามจากนั้นได้ความจัดการตวงชั่งวัตถุดิบต่างๆตามสูตรก่อนจะนำพามาผสมในกะละมังเริ่มด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าลงใส่ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยให้ขนมเด้งขึ้นน้องตั๊กค่อยๆหยอดเติมหัวกะทินวดผสมให้เข้ากันปรุงรสชาติขนมด้วยเกลือแกงนวดให้แป้งอ่อนเหลวอย่างแรงคล้ายๆแป้งขนมจีนเลยล่ะครับจากนั้นจึงเติมหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนวดต่ออีกสักพักก็กลายเป็นน้ำเหลวแบบนี้ล่ะครับเมื่อมาแป้งจนได้ที่ตามต่อทันทีป้ามาลัยตั้งใจคั้นบีบสายบัวขมลงใส่แล้วเติมหางกะทิลงด้วยเพื่อช่วยให้ขนมใสขึ้นได้เวลาตักเติมมาหยอดลงในกระทงใบตองจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งตั้งไฟปล่อยให้ไอน้ำความร้อนทำให้แป้งสุกส่วนคุณลุงจัดการคลุกมะพร้าวผสมเกลือเตรียมไว้รอปล่อยนึ่งอีกไม่นานก็ได้การเปิดฝานำพามะพร้าวขูดโรยใส่หน้าแค่เห็นก็รู้สึกได้ว่าน่ากินเลยล่ะครับจากนั้นจึงปล่อยนึ่งต่อไปจนกว่าขนมจะสุกผ่านไปประมาณ10นาทีเปิดฝาดูอีกทีขนมก็ได้ที่สุกเรียบร้อย ขนมสายบัวที่นึ่งสุกสดใหม่กลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนใจให้น่าชิมแป้งที่นุ่มหนืดให้ความหนึบหนึบเมื่อเคี้ยวกัดอร่อยชะมัดมะพร้าวอ่อนโรยหน้ารสชาติหวานเค็มเข้าท่ากำลังดียิ่งเย็นตัวลงก็ยิ่งมีความเด้งบอกได้เลยครับว่ามันเจ๋งอร่อยมากส่วนวิธีการรับประทานแบบโบราณคุณลุงบอกว่าต้องรับประทานแบบนี้ล่ะครับ

0: ป็นยังไงบ้างครับมิกกี้ดูวิธีการทำขนมสายบัวของ2ชุมชนแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างครับ
1: สถานที่ต่างกันสีของดอกบัวต่างกันแต่วิธีการทำเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันชุมชนริมน้ำเหมือนกัน
0: สังเกตได้ดีมากๆเลยนะครับการที่ชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ริมน้ำเหมือนกันจึงทำให้ชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับก็จะมีการนำเอาพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำเนี่ยนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ได้อย่างเช่นขนมสายบัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหวานนะครับหรือว่าเป็นของหวานที่คนชุมชนริมน้ำเนี่ยนิยมรับประทานกันหลายชุมชนเลยในประเทศไทยอย่างชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้นะครับเขาก็จะใช้สายบัวของดอกบัวแดงมาทำเป็นขนมสายบัวแดงแต่ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆเขาก็จะใช้ดอกบัวสีอื่นในการนำมาทำขนมสายบัวครับเดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราไปเดินดูสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าชุมชนนี้มีของที่น่าสนใจเยอะเลย
1: ครับ
0: ไปเราไปกันเลยครับ

0: พี่เป็นไงบ้างไปเดินดูดอกไม้มาสวยไหมครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนแล้วปกติที่นี่เขาจัดดอกไม้ทุกวันเลยเหรอครับ
0: กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆที่ชุมชนมีอยู่นำมาต่อยอดแล้วก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาการอนุรักษ์เนี่ยก็คือการรักษาของเดิมหรือการรักษาของเก่าให้ยังคงมีคุณค่าแล้วก็ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอการพัฒนานะครับก็จะเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เอาสิ่งที่เป็นของของชุมชนนำมาต่อยอดนำมาเสริมสร้างเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดึงดูดผู้คนให้มาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นในชุมชนด้วยครับก็จะเป็นการช่วยเหลือปากท้องแล้วก็จะเป็นการพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครูมีเซอร์ไพรส์ด้วย
1: โอ้โหขนมอะไรเหรอครับ
2: นี่คือขนมสายบัวแดงที่เมื่อกี้เราตามหากันนั่นเอง
1: โอ้
2: ลองชิมดูได้ครับ
0: ขนมนี้กินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากเลยครับ
0: เหมือนขนมที่เคยกินหรือเปล่า
1: เหมือนครับ
0: เหมือนขนมอะไรอ่ะ
1: ขนมกล้วยครับ
0: เหมือนขนมกล้วยเลยเหรอไม่แตกต่างกันเลยเหร
1: อมันแตกต่างกันนิดนึงอะครับ
0: ตรงไหนอะครับ
1: ขนมกล้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆส่วนขนมสายบัวแดงจะมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมครับ
0: ขนมกล้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของกล้วยนะครับแต่ว่าขนมสายบัวแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยของสายบัวแดงนอกจากเราจะมีให้ชิมแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีให้ทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำขนมสายบัวแดงกันดีไหมครับ
1: คร
0: ับไปงั้นเราไปลองทำกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่ผมขออนุญาตพานักเรียนมาดูวิธีการทำขนมสายบัวแดงได้ไหมครับ
3: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ขนมสายบัวแดงนี่ทำมาจากสายบัวชนิดนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสายบัวแดง
0: แล้วเรามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างครับผม
3: ก็คือเราไปเก็บสายบัวจากคลองหรือในบ่อนะคะที่เราเลี้ยงแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาลอก
0: ครับอ๋อคือเอาตัวก้านเนี่ยแล้วก็มาลอกเป็นชั้นๆออกมาพอลอกออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมลองดูดึงดู
3: ค่ะ
0: มือต้องเบามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับลอกก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
0: ครับผมพอลอกเสร็จแล้ว
3: จะได้แบบนี้
0: จะได้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่

0: ลอกแล้ว
1: ลองสัมผัสดูได้หลังจากนั้นต้องเอาไปผ่านขั้นตอนอะไรต่อครับผม
2: รอบล้างน้ำอีกรอบนึงให้สะอาดค่ะ
1: ครับผม
2: ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่นหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มาโขลกจนได้แบบนี
1: ้แล้วโขลกใส่ในครกใช
2: ้
1: ครกกับสากบ
2: ี
1: ้บดเลย
2: ค่ะให้ละเอียดเสร็จแล้วก็คั้น
1: ครับผม
2: ค
1: ั้
2: นกองเอาเหลือแต่เนื้อเพื่อที่จะมาผสม
1: หลังจากที่เราเอาสายบัวไปตำแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ลองดูได้ลองจับดูก็ได้ว่าสายบัวที่ตำแล้วเนี่ย
2: ใช่มันก็จะมีเยื่อ
1: ใช่ก็จะนิ่มๆเป็นเยื่อใช่ครับแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับ
2: ก็เอามาผสมกับแป้งนะคะ
1: อันนี้คือผสมแป้งแล้ว
2: น้ำตาลค่ะ
1: กะทิเป็นแป้งอะไรแล้วก็เป็นน้ำตาลอะไรบ้างครับ
2: ค่ะน้ำตาลมะพร้าว
1: แป้งมันน
2: ้
1: ำตาลมะพร้าว
2: ค
1: ่
2: ะ
1: แล้วก็แป้งข้าวเจ้าน่าทานทีเดียวแล
2: ้วไปใส่นึ่งหรือจะตัดเป
1: ็
2: นกระทงใบตองก็ได้หรือจะเป็นถ้วยตะไ
1: คร
2: ้ก็ได้ไปนึ่งน
1: ึ่
2: งออกมาเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี้

0: ช้เวลานานไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
1: ก็โขกก็ประมาณก็ประมาณ
0: ครับแล้วเรานึ่งนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีอะค่ะ
0: 15ถึง30นาทีอ๋อ
1: นั่งอย่างนี้เลยลูกนั่งไปเลย

ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยก็รู้จักการนำเอาดอกไม้หลายชนิดนะครับมาปรุงเป็นอาหารคาวแล้วก็เป็นอาหารหวานครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะครับที่ทราบว่าดอกไม้นั้นมีสรรพคุณเป็นยาครับทั้งในแง่ของการรักษาโรคแล้วก็ในแง่ของการบำรุงร่างนะครับและในสมัยรัชกาลที่5นะครับในราชสำนักได้มีการนำเอาดอกไม้ชนิดต่างๆมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆที่มีความวิจิตรบรรจงและมีความประณีตละเอียดละออในการทำครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญายังมีการสืบทอดสูตรตำรับมาจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพจากละครเรื่องนี้กันครับ

0: นี่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นโต๊ะกันได้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นอะไรหรือ
0: นี่ไข่ตุ๋นดอกกระจอนค่ะกับยำส้มโอดอกเข็ม
3: ส่วนนี้แกงส้มดอกแคร์ค่ะช่วยให้เจริญอาหารหมูนี้คุณพี่สู้ไปมากนะคะ
4: ดังไม่ดังมาดอกไม้เต็มโต๊ะไปหมดเลย
0: ใช่แล้วมีแต่ตัวยาที่ช่วยแก้ไข้แก้ไอแก้ทุกอย่างเลยนะ
3: ขอบคุณพี่วาดมากๆนะจ๊ะ
2: แม่วาดเนี่ยเปรียบเหมือนหนังดางฟ้าที่เหมือนเหาะบินมาโปรยดอกไม้ช่วยพวกเรากรุณารับความเคารพจากพวกเราด้วยอ่ะลูกๆทำความเคารพคุณป้าวาดด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: กินข้าวได้แล้วมาเด็กกินนั่นเลยมา
0: ดอกไม้ในสวนมีเยอะแยะนอกจากเอามาร้อยมาลัยแล้วน่าจะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะ
5: ที่จริงดอกไม้กินได้หลายอย่างแต่พวกที่มีกลิ่นหอมไม่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารแต่จะนิยมนำไปทำเป็นน้ำอบหรือน้ำปรุงเสียมากกว่า

0: ไรล่ะนี่แม่วาด
1: ชาดอกไม้ค่ะคุณป้าอีฉันเก็บดอกไม้จากในวังมาตากแห้งใช้ชงดื่มแทนชาจีนที่ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็คงรสขมทำให้นอนไม่หลับค่ะซ้ำถ้าดื่มเยอะไปอาจจะท้องผูกได้ค่ะ
2: ชาดอกไม้จะได้กลิ่นหอมที่นุ่มนวลจากดอกไม้ที่ใช้ทำทำให้ดื่มน้ำได้มากกินกับขนมก็เข้ากันดีกลิ่นหอมจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะ
0: ไหนขอลองชิมหน่อยสิ
1: ได้ค่ะ

0: ดีแล้วช่างคิดดีจริงๆมีเยอะไหมล่ะใส่ขวดให้สวยๆเข้าสิฉันจะซื้อไปแจกตำหนักอื่น
1: ได้ค่ะคุณป้า
2: จากละครเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยมีการนำเอาดอกไม้นะครับมาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่หลายรายการเลยนะครับอย่างในละครเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการนำเอาดอกเข็มดอกแคร์ดอกขจรแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใหม่ๆด้วยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับรู้จักการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมาสร้างสรรค์เป็นรายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆซึ่งมีสรรพคุณทางยาและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับดอกไม้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยครับที่มีการสั่งสมและมีการสืบทอดภูมิปัญญาในลักษณะนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับมิกกี้ครับเด็กๆทางบ้านครับภูมิปัญญาของไทยเรานะครับมีประโยชน์ต่อสังคมไทยหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่1เป็นการสร้างเสริมรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับ2คือทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการพึ่งพาตัวเองได้จะทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและ3ครับก่อให้เกิดการอนุรักษ์คือการสงวนรักษาของเดิมให้ยังมีชีวิตและการพัฒนาคือการนำเอาของเดิมที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่าให้กับสังคมนั้นๆต่อไปและ4ครับภูมิปัญญาไทยนะครับยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆอันเป็นการต่อยอดและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างสรรค์และสร้างอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าให้กับชุมชนต่อไปครับและสำหรับในตอนหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปดูอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ทำอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการ

ออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

0: ื่อเลียบไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สักไม้สุ่มเข้าสู่พระนครจนเต็มไปด้วยอัตลักษณ์แห่งศิลปะสถาปัตยกรรมอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักซึ่งรายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปีเมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
1: เมืองนะ

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานครราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีศรีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้าตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกลอนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละครอยู่2เมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียง2แห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีที่มาตามลุ่มน้ำวังเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
2: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
1: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินาเนี่ยนะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปีนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
1: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อะลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2440

0: 2013มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาเพื่อขอทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,438 ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
1: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
2: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
3: สาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่ศพน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาศพกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
2: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
4: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectonagandis นะครับเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสัก2วันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็คือชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
0: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดา าชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนักคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลวดลายอันวิจิตรการบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
5: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญมาก

ำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางเนี่ยนะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ชนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

บุรุษปราสาทพระพิฆาตอนต้าแห่งนี้มีทรงนั้นว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเสียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสําคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตําแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

สำหรับวัดป้อมผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิงที่คอยปกปักรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ้อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: วัดสีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดสีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดสีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดสีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานที่คนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของบ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาพิเศษสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาพิเศษนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังนะครับเป็นสะพานที่สร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังล

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่ง

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่หลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครจะลำเลียงผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่วังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะคืออาคารมองเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็คือเป็นอาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟี้ยมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันธุ์พฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารนะฮะขอบเหนือประตูหน้าต่างทำให้

อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศรีนานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเรขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเถาองุ่นที่ประดับทรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจนะครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขสุวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้เยอะแยะสำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกรรมพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สมฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับผมแล้วแต่ลูกค้า

0: งานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
1: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นไม้อีกแบบหนึ่งเนื้อไม้เนี่ยมันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยแต่บางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
2: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักชอนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเพื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไปสวัสดีครับ

0: ในอดีตเมื่อครั้งวิทยาการทางการแพทย์ยังไม่ก้าวหน้ามนุษย์บำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยของตนโดยอาศัยความเชื่อทางไสยศาสตร์และภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนโบราณที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นการใช้สมุนไพรการใช้ความร้อนความเย็นและการนวดเป็นต้นเมื่อวิทยาการทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาผู้คนก็นิยมหันมารักษาโรคภัยด้วยวิธีการสมัยใหม่และใช้ยาที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวจึงเกิดกระแสการนำการแพทย์แผนโบราณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกต์ใช้ร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันกลายเป็นการแพทย์ทางเลือกซึ่งการนวดไทยก็เป็นหนึ่งในการรักษาแบบดั้งเดิมที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งและได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในไทยและในต่างประเทศภูมิปัญญาการนวดไทยเป็นศาสตร์และศิลป์ของการดูแลสุขภาพที่มุ่งแก้ไขความผิดปกติของธาตุทั้ง4ในร่างกายคือดินน้ำลมไฟโดยเฉพาะการติดขัดของเลือดและลมในเส้นด้วยวิธีต่างๆได้แก่การกดการคลึงการบีบการทุบการประคบหรือวิธีอื่นๆต่างที่ได้มีการพัฒนาและสืบทอดต่อกันมาโดยครูหมอนวดไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
1: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
0: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
1: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
0: อ๋อเหรอครับไม่น้ำมัน
1: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
0: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
1: ใช่
0: คือการความลึก
1: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: เชื่อกันว่าการนวดแผนไทยมีต้นกำเนิดมาจากชีวโกมารพัฒน์แพทย์ประจำพระองค์ของพระพุทธเจ้าผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่องการบำบัดผ่านการสัมผัสซึ่งเป็นการสัมผัสที่เปี่ยมด้วยความรู้ความเมตตาและความเข้าใจในร่างกายของมนุษย์จนกลายมาเป็นศาสตร์แห่งการนวดจากนั้นศาสตร์แห่งการนวดถูกส่งต่อในวัดวังและหมู่บ้านมีการผสมผสานวัฒนธรรมและความรู้ท้องถิ่นเข้าไปกลายเป็นภูมิปัญญาที่ไทย

0: ทอดด้วยปากปฏิบัติด้วยร่างกายเชื่อมด้วยหัวใจและศรัทธาเพราะหมอนวดนอกจากจะต้องมีความสามารถในการนวดรักษาแล้วยังต้องมีศีลธรรมจรรยาตามหลักพระพุทธศาสนาและเคารพครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้
1: People have to try this to like I don't know to live life I feel like it's just such an amazing experience
2: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and they made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before
0: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับการนวดแผนไทยไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือการรักษาความปวดเมื่อยของร่างกายแต่คือภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงร่างกายจิตใจและพลังชีวิตไว้เป็นหนึ่งเดียวจะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญของการเกษตรกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้เรามาเรียนรู้กันค่ะว่าถ้าเราต้องการดูแลต้นไม้ของเราเราจะต้องใช้เครื่องมืออะไรบ้างไปติดตามกันเลยค่ะ
2: ต้นไม้ต้องการน้ำธาตุอาหารและแสงแดดเพื่อช่วยในการสร้างอาหารจากการสังเคราะห์ด้วยแสงสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญทำให้พืชเจริญเติบโตตามธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการให้พืชเจริญงอกงามมีความสมบูรณ์แข็งแรงเราต้องหมั่นดูแลรักษาโดยการรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้อย่างสม่ำเสมอถ้าเราจะดูแลต้นไม้ก็ต้องมีอุปกรณ์ช่วยเราจึงควรมารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้และวิธีการดูแลต้นไม้กันก่อนนะคะอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการดูแลต้นไม้เป็นเครื่องมือที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดีขึ้นและทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทคืออุปกรณ์สำหรับงานดินและอุปกรณ์สำหรับงานพืชอุปกรณ์สำหรับงานดินเช่นจอบเสียมพลั่วบุ้งกี่คลาดและอุปกรณ์สำหรับงานพืชหรืองานดูแลต้นไม้เช่นช้อนปลูกซ่อมพรวนกรรไกรตัดกิ่งกรรไกรตัดหญ้าบัวรดน้ำเป็นต้นการดูแลรักษาต้นไม้เป็นการกระทำต่อพืชเพื่อให้มีการเจริญเติบโตที่ดีมีแนวปฏิบัติดังนี้การรดน้ำต้นไม้เราต้องรดน้ำต้นไม้ที่เราปลูกทุกเช้าหรือเย็นเพื่อไม่ให้ต้นไม้ขาดน้ำโดยควรเลือกใช้บัวรดน้ำสำหรับต้นไม้ต้นเล็กๆและเลือกใช้สายยางสำหรับต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่หรือมีจำนวนมากการพรวนดินจะทำให้ดินร่วนซุยระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชจะดูดน้ำและอาหารในดินไปเลี้ยงต้นได้สะดวกขึ้นโดยใช้ส้อมพรวนพรวนดินรอบๆโคนต้นไม้และระวังไม่ให้โดนรากการใส่ปุ๋ยเป็นการเติมอาหารของต้นไม้เพื่อทำให้เจริญเติบโตงอกงามโดยส่วนมากจะใช้วิธีใส่ลงในดินให้ห่างจากโคนต้นเล็กน้อยและต้องระวังไม่ให้ใส่ปุ๋ยมาก

0: เกินไปเพราะอาจทำให้ต้นไม้ตายได้การกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชวัชพืชและศัตรูพืชทำให้ต้นไม้ที่เราปลูกเติบโตได้ไม่ดีเพราะวัชพืชเช่นหญ้าจะแย่งอาหารของต้นพืชส่วนศัตรูพืชเช่นหนอนแมลงจะกัดกินใบพืชทำให้ใบแหว่งหรือเป็นรูดูไม่สวยงามเราจึงควรถอนหญ้าหรือดายหญ้าอยู่เสมอและควรสังเกตจับแมลงที่เป็นศัตรูพืชทิ้งถึงเราจะมีอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยทุ่นแรงแล้วเราก็ต้องใช้และดูแลรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยการล้างและเช็ดทำความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยประหยัดเวลาในการทำงานนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ trowel T R O W E L trowel แปลว่าช้อนปลูก hand fork H A N D F O R K hand fork แปลว่าซ่อมพรวน watering can W A T R I N GC A N watering can แปลว่าบัวรดน้ำเด็กๆคะเราควรใช้อุปกรณ์การเกษตรอย่างระมัดระวังก่อนใช้ต้องตรวจสอบว่าชำรุดหรือไม่และเมื่อใช้แล้วต้องทำความสะอาดและเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้กันว่าถ้าเราต้องการปลูกพืชไว้กินเองเราจะต้องทำอย่างไรบ้างและหลักการการปลูกพืชมีอะไรบ้างอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

บพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายกันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวทด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

ชาวกุยมีหลักคดศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลในสองลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางไสยศาสตร์ซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโสหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการ

0: อนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคําว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวกับเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทําเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ขออนุญาตให้เราว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อมั้ยแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่าไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพวกคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาก็ต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านนี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงขออนุญาตให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปัชฌาย์นั่นแหละพระอุปัชฌาย์เขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีคล้ายการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีการต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็จะมาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระอุปัชฌาย์แล้วก็จะมีข้อล่ำข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
0: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ด็อกเตอร์พระครูสมุหารปัญญาทโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามอย่างเช่นโฮมสเตย์ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นไม่ขอไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกจากตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาเอกถิ่นให้งานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เทศกาลเดือน3ที่ว่าบุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละมาถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้าที่จะทางไปถึงนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพุทธศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกลุ่มข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้อย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่าเรื่องความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนให้เจ้าของบ้านเขาแนะนำให้นี่เขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อดิฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
0: ขณะเดียวกันภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
3: อันนี้ทางอบจก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับลุงพ่อที่ลุงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษา

0: เอาอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมอีกหลักซึ่งอบจก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำรงทาบทางชีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูมซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับ
1: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ออกไปจับช้างป่าอีกต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพจนศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆเพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fry รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fry พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะเดียวกันก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
1: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมี texture ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของ texture ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
0: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมาก

0: ขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
1: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
1: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้ออะค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมันมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมอะค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะสี่คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวางสองฝั่งตั้งสองฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางขนมจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
1: ในสมัยอดีตตอนนั้นขนมจากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนามาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะอ๋อมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเพราะว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี
0: ่
1: ย
0: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น. ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
7: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่ต้องทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
6: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
7: กูไม่ใช้มึงกอกน้ำก็บุญละ
6: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
7: ใช้แค่นี้ถ้ามันบ่นไปได้คนวันเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
8: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
7: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
6: ทำไมอ่ะ
7: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
6: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
9: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
7: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้มันเกิดมึงอ่ะ
6: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
7: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
6: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอ่ะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
7: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
6: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
10: สามัญนิจโติระโสยะตาสปีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
6: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่จากไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับชาวต่างชาติเรียกวัดนี้ว่า The Marble Temple หรือวัดหินอ่อนเพราะพระอุโบสถและพระระเบียงสร้างด้วยหินอ่อนจากอิตาลีผมกำลังหมายถึงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดสำคัญในรัชกาลที่5ครับ
1: เดิมชื่อวัดเบญจมบพิตรหมายถึงวัดของเจ้านาย5พระองค์ที่ทรงร่วมกันปฏิสังขรณ์เป็นวัดโบราณขนาดเล็กต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาขึ้นใหม่ทั้งพระอารามพระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหมายถึงวัดของพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่5ซึ่งตั้งอยู่ใกล้สวนดุสิตอันเป็นเขตพระราชฐานโดยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดข้างพระราชวังที่ใหญ่โตสง่างามเพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกยุคทุกสมัยมาประดิษฐานรอบพระระเบียงคดนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างของงานช่างศิลปกรรมและจิตรกรรมและเป็นศูนย์กลางศึกษาเล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาสามัญชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และเยาวชนทั่วไป
0: เอกลักษณ์สำคัญของวัดเบญจมบพิตรคือพระอุโบสถที่มีการออกแบบผสมผสานแนวคิดแบบตะวันออกและตะวันตกโดยภายนอกเป็นแบบประเพณีนิยมภายในมีการประดับกระจกสีแบบโบสถ์ตะวันตก
1: พระพุทธชินราชจำลองพระประธานในพระอุโบสถหล่อขึ้นที่เมืองพิษณุโลกโดยทำมาจากปืนทองเหลืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วเมื่อรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตได้อัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารมาบรรจุไว้ภายใต้รัตนบัลลังก์ตามพระราชประสงค์ตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระมหาธาตุเจดีย์ที่สำคัญของประเทศไทย8แห่งภายในวัดเบญจมบพิตรยังมีอาคารสำคัญเช่นพระที่นั่งทรงผนวดเดิมอยู่ในพระบรมมหาราชวังใช้เป็นที่ประทับเมื่อทรงผนวดภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเขียนภาพพระราชประวัติรัชกาลที่5ตั้งแต่โสกันจนถึงการสร้างวัดที่สำคัญยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้หน่อมาจากพุทธคยาประเทศอินเดียสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าซึ่งรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำมาปลูกไว้มีอายุร้อยกว่าปีที่ยังคงสูงตระหง่านแห่ร่มเงาสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม
0: ปัจจุบันวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารยังคงเป็นวัดสำคัญที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความเคารพสักการะและชื่นชมในศิลปกรรมอันงดงามสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนั่นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนั่นเองนะครับสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในแปลงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายใหญ่ผมเชื่อว่าต้นทุนอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอแน่ๆนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องของยาเคมีและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของอาหารสำเร็จรูปที่เป็นอาหารเม็ดนั่นเองนะครับพอพูดถึงอาหารสำเร็จรูปหลายๆคนก็มักจะนึกถึงถุงขนาดใหญ่แล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปบรรจุอยู่ภายในนะครับแล้วก็ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านจนหลายๆคนมักจะคิดว่าวิธีการทำอาหารไว้ใช้เองนั้นเป็นเรื่องที่ยากไกลตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับแต่ว่าเกษตรกรรายหนึ่งนั้นเขาไม่คิดเช่นนั้นนะครับเขาเลือกที่จะประกาศความเป็นไทยให้กับตนเองเลือกที่จะปรับสมดุลในสวนของตนเองเลิกใช้ทั้งปุ๋ยทั้งยาเคมีแล้วก็อาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับแต่ลุกขึ้นมาผลิตอาหารเม็ดสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้ใช้เองวิธีการผลิตของเขาจะทำอย่างไรจะได้ผลหรือไม่จะสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีขนาดตัวโตเท่ากับบรรดาอาหารสำเร็จรูปได้หรือเปล่านะครับไปติดตามรายละเอียดและวิธีการทำได้เลยครับ
1: จริงๆแล้วในสมัยก่อนผมเลี้ยงอาหารเม็ดทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าก็ถูกสอนมาอย่างเงี้ยเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงไก่นอนห้องแอร์อะไรเงี้ยเจ๊งไปเยอะนะเลี้ยงกุ้งกินอาหารเม็ดก็เจ๊งไปเยอะวันพอเราได้ฟังดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวการพึ่งพาตัวเองทำให้เราต้องถอดศาสตร์นี้ให้ได้ศาสตร์พระราชามีเยอะนะครับแต่เรามาถอดทีละเรื่องพอพึ่งพาตัวเองเราต้องตีโจทย์ได้แตกถ้าเกษตรกรพึ่งพาตัวเองเรื่องอาหารสัตว์อาหารพืชเรื่องปุ๋ยนะเรื่องยาแล้วถ้าพึ่งตัวเองเรื่องพลังงานด้วยจะลดต้นทุนถึง 80-90% เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าอดีตของไทยเนี่ยกุ้งไม่เคยกินอาหารเม็ดนะครับไก่ไม่เคยกินอาหารเม็ดหมูไม่เคยกินอาหารเม็ดเพราะกุ้งเราเป็นกุ้งเจนะคือไม่ต้องกินอาหารเม็ดแล้วโตด้วยนะครับหมูกินผักไม่ได้กินอาหารเม็ดไม่ต้องนอนห้องแอร์แล้วเรื่องพลังงานก็มูลของสัตว์มาทำเป็นแก๊สเกิดได้หมดเลยนะครับนี่คือการพึ่งพาตัวเองจริงๆเหมือนกับเรื่องยากแต่เรื่องง่ายนิดเดียวนะครับเรื่องง่ายคือว่า1ต้องเลิกพึ่งวิธีคิดของทุนนิยม2ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ตามดำรัสพ่อหลวงต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพื่อแต่การพึ่งตัวเองผมถอดรหัสว่าต้องเลิกซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออันเม็ดนี่คือคำว่าพึ่งตัวเองผมนะครับผมต้องท่องคำนี้เลยต้องพึ่งตัวเองนะถ้าเราเลิกซื้อสิ่งนี้ได้นะครับเกษตรกรจะโอ้โหทุกอย่างง่ายหมดเลยไม่ต้องสร้างโรงงานสัตว์พันล้านไม่ต้องวิ่งไปตลาดซื้ออันเม็ดไม่ต้องอะไรเลยทุกอย่างเป็นนักอะไรเขาเรียกนักชีวะนักอาหารสัตว์นักอยู่ในนี้หมดเลยซึ่งเอาจากไหนเอาจากป่าของพ่อหลวงอีกป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างแหละแต่เราก็แปลงเป็นไม้เจ็ดชั้นนะครับไม้ในระดับล่างหญ้าเยอะต้องมีหมดเลยเราก็เก็บมาเป็นอาหารกุ้งปลากล้วยก็เป็นอาหารกุ้งปลาผลไม้ก็ทุกอย่างต้นกล้วยหน่อกล้วยใบกล้วยเป็นอาหารหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักมันคือว่าต้องท่องว่าพึ่งตัวเองให้ได้เดี๋ยวจะไปทำให้ดูไปให้เห็นว่ามันง่ายแสนง่ายโอ้ตอนนี้เราชวนมาดูโรงงานอาหารสัตว์พันล้านนะครับง่ายเนี่ยนะครับดูนะฮะมีกระบะ1ใบนะครับเนี่ยนี่โรงงานสัตว์พันล้านนะมีกระบะ1ใบเป็นอาหารแห้งส่วนประกอบมีขั้นที่1เลยก็มีลำละเอียดลำหยาบขี้วัวขี้ไก่ขี้เป็ดก็ได้แต่ต้องให้แห้งนะครับอย่างละ1ปี๊บตวงอย่างละ1ปี๊บผสมอ้าวเริ่มผสมเลยตัวนี้นะครับขั้นที่1ผสมขั้นตอนที่2นะครับใช้น้ำจุลินทรีย์ที่หมักเช่นหมักจากผลไม้หมักจากหญ้าหมักจากหอยเชอรี่หมักจากปลาหมักทุกอย่างที่มีอยู่แล้วมาใส่ในอาหาร

อย่างนี้พอแล้วพอกำนี่อยู่เป็นก้อนอย่างเงี้ยชื้นกำลังดีนี่ก็คือวิธีการทำปุ๋ยแล้วนี่ก็คือได้ทั้งปุ๋ยอย่างดีแล้วได้เป็นอาหารกุ้งอาหารปลาด้วยขั้น3นะครับก็คือใส่ในถุงปุ๋ยเนี่ยใส่ในถุงปุ๋ยมัดปาก

นี่คืออาหารที่เราหมักครบแล้ว28วันไงเราก็ให้อาหารกุ้งกว่าให้1อาทิตย์ละครั้งแล้ววันอื่นก็มีอย่างอื่นอีก2ครั้งคุณภาพคิดได้ดียิ่งกว่าอาหารเม็ดเพราะเวลามันจมไปไม่มีการเน่าอาหารเม็ดจมนี่เน่าอาหารเม็ดจมเน่านี่มันหมักเสร็จแล้วไม่เน่าละถ้าไม่น้ําดีน้ำเมื่อดีเมื่อไหร่ปลาก้นปลาก็ดีน้ำไม่เน่าปลาก็ดีพื้นก้นบ่อดีปลาก็ดีเพราะว่ากุ้งมันจะกินก้นบ่อถ้าพื้นเน่ากุ้งก็ป่วยรวมทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นอาหารทั้งผงทั้งน้ำทั้งลำที่เป็นน้ำเลยนะต้นทุนทั้งหมดไม่เกินกิโลละ2บาทไม่เกินนะแต่กินได้ 3-4 ตัวข้าวกุ้งปลาไม่ต้องไปซื้ออาหารสัตว์ไม่ต้องตั้งโรงอาหารสัตว์ไม่ต้องส่งให้เด็กไปเรียนผิดอาหารสัตว์ไม่ต้องมีนักออกสูตรเป็นด็อกเตอร์ไม่ต้องสักอย่างเดียวเพราะประเทศไทยมันเหนือกว่าฝรั่งไม่รู้กี่หมื่นเท่าอยู่แล้วเอาความแกร่งของประเทศไทยมีพืชผักสมุนไพรตัวนี้คือความแกร่งของประเทศไทยในระบบชีวภาพ

0: การไข้ตัวร้อนในเด็กเล็กนั้นถือว่าเป็นอาการปกติธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเกิดจากการทำปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราประเภทต่างๆนะครับการมีไข้ต่ำก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกกังวลอะไรเพราะว่าจะหายได้ภายใน 2-3 วันนะครับแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนมีไข้สูงอันนั้นผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะส่งผลทำให้เกิดอาการชักแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายของเด็กได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนไม่อยากที่จะแก้ไขอาการตัวร้อนเป็นไข้ในเด็กเล็กด้วยการให้ยาปฏิชีวนะช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาแนะนำวิธีการลดไข้ในเด็กเล็กให้ได้ชมกันนะครับ
1: พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีปัญหาขณะนี้ถ้าลูกไม่สบายเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะช่วงนี้บางทีอาจจะมีไข้มีน้ำมูกหรือบางคนมีไอมีจามปวดหัวเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะเราจะมีวิธีการดูแลที่ง่ายๆแล้วก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเรานะคะสามารถที่จะหาข้าวของที่อยู่ใกล้ๆตัวในครัวในตามบริเวณใกล้บ้านเนี่ยมาทำยามาดูแลลูกของเราได้นะคะเวลาที่เกิดไข้ขึ้นเนี่ยก็แสดงว่าธาตุไฟหรือว่าความร้อนในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลก็อีกสาเหตุหนึ่งก็จะเป็นสาเหตุจากภายนอกอย่างเช่นอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมามองว่ามีอะไรที่จะเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นวิธีการดูแลง่ายๆที่จะให้เราหยิบฉวยเอามาสมุนไพรใกล้บ้านนี่มาใช้ได้บ้างนะคะดอกมะลินี่จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เย็นด้วยความหอมเย็นของมันนี่จะเป็นตัวที่จะช่วยลดไข้ได้เราจะทำยังไงเวลาที่จะเอาดอกมะลิมาใช้นะคะง่ายมากวิธีการทำน้ำดอกมะลินะคะเราใช้มะลิลานะคะถ้าเราเอามาทำน้ำดอกมะลิเนี่ยช่วงที่เราเอามาใช้จะเป็นช่วงที่มันบานแล้วมันจะทำให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมาในช่วงนั้นพอดีนะคะวิธีการก็คือเราต้องเก็บมะลิมาแล้วก็ไปล้างให้สะอาดนะคะพอล้างเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งลมให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ทีนี้เป็นการเตรียมน้ำนะคะน้ำก็เป็นน้ำต้มสุกนะคะถ้วยที่เราจะใช้ก็ควรจะมีฝาปิดนะคะฝาปิดให้มิดชิดเพราะว่าเวลาที่เราปิดมันจะได้ไม่ระเหยออกไปทางอื่นนะคะเอาถ้วยใบเล็กอีกใบหนึ่งมาวางไว้ที่น้ำให้มันลอยอยู่

0: คะเสร็จแล้วก็เอาดอกมะลินะคะลงไปลอยนะคะถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นมะลิที่เราปลูกเองก็จะดีเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ค้างคืนเลยนะคะแล้วก็พอเช้ามาแล้วค่อยมาเปิดฝาแล้วก็เอาน้ำนั้นมาใช้นะคะไม่ได้เอามะลินะคะเอาน้ำที่เราแช่นะคะมาใช้ทีนี้เราจะมากวาดยากันนะคะยาที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเด็กที่เขาเป็นเนี่ยเป็นอาการอะไรนะคะอย่างสมมุติว่าเด็กเป็นมีไข้แล้วก็มีไอมีในลิ้นเนี่ยมีฝ้ามีละอองนะคะในลิ้นในปากมีฝ้ามีละอองนะคะเราก็จะใช้ยานะคะแล้วแต่ว่าจะใช้ตำรับไหนนะคะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปตัวที่จะประกอบนะคะจะมีน้ำผึ้งมีเกลือแล้วก็มะนาวนะคะใส่เกลือนิดนึงตัวที่จะคลับเสลต์ได้ดีก็คือมะนาวนะคะจะใส่น้ำผึ้งสักนิดนึงส่วนใหญ่ยาถ้าไม่มีน้ำผึ้งมันจะไม่ติดมือนะคะพอไม่ติดมือเนี่ยเวลาจะกวาดก็มันจะไม่ถึงคอเด็กนะคะมันจะหลุดไปก่อนต้องบดยาให้ละเอียดนะคะบดยาให้แตกพอบดละเอียดเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราต้องตัดเล็บให้สั้นก็ใช้สุ่มถุงมือด้วยก็ดีนะคะนะคะเวลาที่เรากวาดเนี่ยเราก็ให้เด็กอ้าปากกว้างเวลาที่จะป้ายถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะประมาณสักข้อมือหนึ่งแต่ถ้าเด็กเล็กลงมาเด็กจะประมาณครึ่งข้อมือก็ได้นะคะคือเราป้ายในปริมาณที่พอต่อการกวาดหนึ่งครั้งไปเลยทีนี้เราจะมาดูการทำหัวหอมนะคะทำหัวหอมไม่ว่าจะเป็นสุ่มหรือว่าเอาไปวางตรงหัวนอนนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเราเอาหัวหอมหอมแกงเราเนี่ยนะคะเอามาปอกเปลือกนะคะให้ผิวนอกที่มันสีแดงๆเนี่ย ออกให้หมดนะคะพอปอกเสร็จแล้วก็เอามาทุบนะคะทุบให้แตกไม่ต้องละเอียดมากนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเอามาวางตรงหัวนอนนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้จะเป็นผ้าขาวบางหรือว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เป็นผ้าบางๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปนะคะเวลาห่อเราก็รัดให้หลวมๆไว้นะคะเพื่อที่จะให้มีช่องว่างพอที่ไอของหัวหอมเนี่ยจะระเหยออกเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยต้องรอให้เด็กเขาหลับก่อนเพราะว่าถ้าสมมุติเขายังนอนลืมตาอยู่เนี่ยบางทีกลิ่นของหอมเนี่ยซึ่งมันเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาที่เข้าตาเด็กเนี่ยจะทำให้แสบตาได้ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยของเปรี้ยวก็จะเป็นตัวที่จะขับเสมหะนะคะช่วงที่เราแพ้อากาศเนี่ยก็คือเสมหะกำเริบน้ำกำเริบเพราะฉะนั้นตัวสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการที่จะช่วยขับเสมหะนะคะก็จะมีหัวหอมนะคะยอดใบส้มปล่อยแต่ถ้าไม่มี2 อย่างนี้ไม่ใช้ก็ได้นะคะใช้หัวหอมอย่างเดียวก็ได้นะคะปอกเปลือกแล้วก็ทุบเช่นเดียวกันนะคะเสร็จแล้วเราต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาหัวหอมนะคะหัวหอมเนี่ยลงไปใส่ใบมะขามแล้วก็ใบส้มปล่อยลงมาปิดฝาหม้อไว้สักพักทิ้งไว้สักประมาณนาที2นาทีก็พอนะคะไม่ต้องทิ้งไว้นานเสร็จแล้วเราก็ให้คนที่จะมารมเนี่ยหรือให้เด็กนะคะมานั่งข้างๆนะคะแล้วเราก็ทำกรวยนะคะเป็นกรวยให้มีด้านหนึ่งแหลมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาหม้อออกมานะคะเปิดฝาหม้อออกมาแล้วก็ครอบกรวยลงไปนะคะแล้วก็ให้เด็กมานั่งรมไอนะคะก่อนที่จะใช้เนี่ยให้เขาตั้งหลักดีๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งไม่ถนัดเนี่ยอาจจะทำให้หน้าขมำได้นะคะแล้วก็รมสูดไปนะคะช่วงที่ทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องอยู่ด้วยตลอดนะคะพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมูกเขาจะออกมากขึ้นนะคะพอออกมากขึ้นแล้วก็สั่งสักครั้ง2ครั้งแล้วก็มาทำอีกครั้งหนึ่งทำวันละครั้ง2ครั้งตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะช่วงที่มีอากาศเย็นช่วงที่ธาตุน้ำในร่างกายเรามันกำเริบนะคะ จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นของใกล้ๆตัวนะคะเราสามารถที่จะหาได้เป็นภูมิปัญญาของไทยการใช้ภูมิปัญญาไทยในการที่จะดูแลสุขภาพก็เป็นหนทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวชุมชนแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์ในระดับชาติเราได้นะคะ
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะรู้จักต้นพับพึ่งนะครับไม้พุ่มที่ออกดอกสวยงามอยู่ตามร่องสวนอยู่รอบๆรั้วบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่ตามริมถนนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือว่าต้นพับพึ่งนั้นมีส่วนผสมหรือมีสรรพคุณที่เราสามารถนำมาเป็นตัวยาสมุนไพรช่วยเสริมความงามให้กับผิวพรรณของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสมุนไพรพื้นบ้านกับภูมิปัญญาดั้งเดิมจะนำพับพึ่งนี่แหละครับมาแปรรูปกลายมาเป็นสมุนไพรความงามสำหรับการดูแลผิวพรรณซึ่งหัวข้อนี้ผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงทั่วๆไปนะครับที่จะต้องเสียเงินจำนวนมากในแต่ละเดือนหมดไปกับเครื่องสำอางราคาแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมกระดาษปากกาเตรียมจดสูตรได้เลยนะครับว่าสูตรส่วนผสมวิธีการนั้นมีอย่างไรบ้างติดตามชมได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเรานี่แหละค่ะชื่อว่าต้นพระพึ่งค่ะเป็นไม้พุ่มลักษณะเป็นกอนะคะแตกใบใหญ่ทีเดียวนะคะชอบอยู่กับน้ำแต่ขึ้นได้ทุกลักษณะทุกท้องถิ่นขึ้นได้หมดนะคะใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันทุกๆท้องที่สมุนไพรพับพึงชนิดนี้เนี่ยนะคะเราก็มีคุณประโยชน์อยู่มากมายเพียงแต่เราเองเนี่ยหลงลืมไปนะคะเราจะนำส่วนของใบกับใบขนาดใหญ่อันนี้นะคะเอาไปบำบัดเอาไปรักษาหรือเอาไปบรรเทาได้หลายโรคทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของความสวยงามก่อนเราก็จะเอาใบพับพึงชนิดนี้ล่ะค่ะไปทำเป็นสปาบ้านทุ่งพับพึงที่จะต้องใช้เนี่ยต้องเป็นขนาด1ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีสรรพคุณดีส่วนเรื่องของที่จะไม่ใช้เลยเราดูใบที่ไม่ใช้ก่อนนะคะคือส่วนใบที่มันแห้งแล้วอย่างนี้ค่ะแห้งแล้วเป็นสีเหลืองนะคะอย่างเงี้ยจะไม่ใช้แล้วก็คือจะมีสรรพคุณด้อยลงไปก็ควรจะเลือกใบที่มีสีเขียวนะคะวิธีการตัดพับพึ่งเนี่ยนะคะก็คือตัดบริเวณโคนต้นรอบๆให้ได้กาบสีขาวเมื่อเรากรีดครบแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆถอดกาบใบออกมาทีละ1กาบ1กาบไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของใบที่เราตัดออกมาได้แล้วจะเห็นว่ามีโคนของลำต้นสีขาวๆติดมาด้วยก็จะมีน้ำยางบริเวณนี้นะคะเยอะถ้าเราตัดสูงเกินไปเราจะไม่ได้น้ำยางในส่วนของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัดลึกลงมาหน่อยจะได้ประโยชน์มากๆค่ะเนื่องจากพับพึ่งเนี่ยล่ะค่ะเป็นสมุนไพรที่ติดอยู่กับดินก็จะมีความสกปรกสักหน่อยก็ควรจะล้างทำความสะอาดวิธีการที่จะตัดนี่นะคะดูจะเห็นกาบที่มันอวบนะคะแล้วก็ตัดง่ายๆอย่างนี้ค่ะตัดง่ายนะคะแล้วเราก็ต้องปาดกาบส่วนนี้ออกปาดเปิดสักนิดนึงเพื่อจะได้มองเห็นว่าเมื่อเวลาพับพึ่งได้ที่แล้วเนี่ยนะคะเวลานำไปย่างเนี่ยจะมีน้ำเดือดออกก็คือที่เราเรียกกันว่าเมือกหรือเจลนั่นแหละค่ะเดือดออกบริเวณนี้แล้วเราก็ตัดตรงนี้เสริมสักเล็กน้อยที่มีบริเวณใบนี้เนี่ยค่ะตัดออกบางๆธรรมดาถ้าสังเกตเห็นว่าจะมีน้ำยางอ่ะไหลออกมาแล้วนะคะเป็นน้ำยางไหลออกมาแล้วก็นำพับพึ่งไปย่างนะคะรอให้ได้ที่ซะก่อนวิธีการที่จะดูว่าได้ที่แล้วก็คือต้องรอให้มีน้ำยางค่ะเดือดออกมาจากบริเวณของใบพับพึ่งไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเอาพอประมาณกลางๆพอกาบของพับพึ่งเนี่ยจะนิ่มๆตัวลงเมื่อได้ที่แล้วก็ยกขึ้นค่ะยกขึ้นจากเตาแล้วก็เพื่อลดความร้อนก็ไปวางจุ่มลงในน้ำสะอาดลดความร้อนสักนิดนึงแล้วก็ถึงจะนำขึ้นมารีด

การที่จะเพิ่มสครับเพื่อให้รู้สึกว่ามีการได้ขัดเอาเซลล์ผิวเก่าออกเนี่ยเราก็สามารถใช้ข้าวคั่วนี่แหละค่ะที่เราเอามารับประทานกันนี่แหละค่ะเอาไปบดผงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้สัดส่วนให้พอดีกับผิวของเราว่าเราต้องการพื้นที่ในการที่จะขจัดเซลล์ผิวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ผสมด้วยนมสดเป็นนมสดธรรมดาที่เราใช้กันได้นะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันเราอาจจะผสมส่วนของดอกคูนก็คือดอกสีเหลืองๆเราก็ใส่ลงไปสักนิดนึงเราก็เลือกเอาถ้าเราอยากจะใช้น้ำมันนะคะถ้าในฤดูหนาวเนี่ยเรานิยมใช้น้ำมันงาซึ่งจะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นแต่ถ้าในฤดูร้อนเนี่ยเรานิยมที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวเพราะว่าจะมีการซึมผิวได้ดีแต่ว่าไม่เหนอะหนะเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากแล้วแต่สภาพผิวแต่ละคนนะคะเมื่อเราได้ที่แล้วเราก็เติมพับผึ่งนี่แหละค่ะใส่ลงไปก็เติมไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เริ่มคนให้เข้าจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับครีมข้นๆขาวๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวคั่วนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆข้าวคั่วจะเห็นนะคะความเป็นเมือกใสเนี่ยเมือกแล้วก็เหนียวข้นหลังจากนั้นเราก็เอามาพอกผิวก็จะเย็นๆแล้วค่ะแล้วก็นวดจนกระทั่งจนครบตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเช็ดออกนะคะควรจะนวดสัก5นาทีเบาๆมือไปเรื่อยๆตอนนี้พอเรานวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาค่อยๆเช็ดออกทำความสะอาดผิวนะคะด้วยฟองน้ำนะคะค่อยๆเช็ดเบาๆมือค่อยๆเช็ดออกนะคะเราก็จะเห็นความสว่างของผิวเพิ่มขึ้น

0: สุดต่อไปก็คือเราจะมาทำเรื่องของดีท็อกซ์หรือการล้างพิษออกจากผิวนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมโดยสูตรผสมอันนี้จะมีเหมือนเดิมค่ะเราก็จะมีสครับที่ทำจากข้าวคั่วของเราก็ใส่ลงไปให้มันพอดีกับลักษณะของผิวของเราก็แล้วกันนะคะดูให้มันทั่วถึงแล้วก็ใส่ผงจากต้นลังจืดนะคะค่อยๆใส่ลงไปลังจืดเนี่ยจะมีสรรพคุณกันในเรื่องของล้างพิษหรือล้างสารพิษเราเติมนมเล็กน้อยคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราเลือกเอาเลยค่ะว่าเราอยากจะใช้น้ำมันชนิดไหนเราก็เติมเจลนี่ลงไปค่ะให้พอดีกับที่เราต้องการว่าต้องการข้นมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มตีให้เข้ากันอันนี้แหละค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ผงที่สำหรับล้างพิษเราก็สามารถพึ่งพาตนเองแบบสปาบ้านทุ่งของเราด้วยเจลหรือเมือกพับผึ่งธรรมชาตินี่แหละค่ะ
1: ผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็น่าจะถูกอกถูกใจกับความรู้ที่กูรูของเรานำมาสอนนำมาเสนอนะครับนอกจากจะเป็นยาแล้วยังสามารถนำมาแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอางใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและก็ไม่มีสารตกค้างด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอาศัยความขยันกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าทดลองในการลุกขึ้นมาลงมือทำเองใช้เองด้วยนะครับทั้งประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการสูตรเด็ดเคล็ดวิชาต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับยังรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

วัดพระรามตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองอยุธยาทางด้านตะวันออกของพระราชวังโบราณใกล้กับหนองสโนหรือบึงพระรามในปัจจุบันพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาระบุว่าสมเด็จพระราเมศวรโปรดให้สร้างวัดพระรามขึ้นเมื่อพุทธศักราช1912ในบริเวณสถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระเจ้าอู่ทองพระราชบิดาเนื่องจากเป็นวัดที่มีความสำคัญจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์อยู่หลายครั้งที่สำคัญได้แก่ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถและรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศวัดวังตัวยาวตามแนวแกนทิศตะวันออกตะวันตกมีพระปรางเป็นประธานของวัดทางด้านทิศเหนือและทิศใต้ของพระปรางประธานมีพระปรางขนาดเล็ก2องค์ตั้งขนาบอยู่บนฐานเดียวกันที่ผนังคูหาและผนังภายในกรุพระปรางประธานมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนเป็นภาพอดีตพุทธเจ้าซึ่งเป็นภาพที่นิยมเขียนในช่วงสมัยอยุธยาตอนต้นประดับอยู่มีระเบียงคดล้อมรอบพระปรางประธาน4ด้านด้านหน้าหรือด้านทิศตะวันออกของพระปรางประธานเป็นพระวิหารหลวงขนาดใหญ่ส่วนพระอุโบสถจะตั้งอยู่ทางด้านหลังหรือด้านทิศตะวันตกในแนวเดียวกันซึ่งลักษณะแผนผังดังกล่าวนี้ยังคงเป็นลักษณะที่นิยมของแผนผังวัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นนอกจากนี้ภายในวัดยังมีอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆอาทิเช่นวิหารรายเจดีย์รายอีกเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก่อสร้างและซ่อมแซมวัดนี้อย่างต่อเนื่อง

ชีวมวลไบโอแมสคือสารอินทรีย์ที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไป

0: ในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาดได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: อยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: ครับอ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้อะฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุฒิผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนาเครื่องอัดแท่งชีวมวลเวอร์ชั่นแรกขึ้นมานะครับแล้วในปีถัดมาเนี่ยประเทศเราเกิดปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านภาคเหนือนะครับเรามีลำไยค้างสต็อกอยู่46,800 ตันทางกระทรวงและทางสมาคมเครื่องจักรกลไทยณขณะนั้นเนี่ยเราเข้าไปนำเสนอแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต๊อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต๊อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: อ๋อโหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอะครับ
3: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของ ศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจักรเทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: Original.
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3.มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสงค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
2: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
3: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพลาสติกนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
2: ลูกบาศก์เมตร
3: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
2: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
3: ใช่ครับ
2: ในขนาดเดียวกัน
3: ในขนาดเท่ากัน
2: โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
3: ซึ่งคืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้เราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
2: ้
3: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบาๆไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
2: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับเหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะมีจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
3: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
2: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
3: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
3: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่า เครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็ สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
2: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
3: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี้นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
2: อม
3: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
2: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
3: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
2: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
3: ครับ

0: นะฮะกลับมาอยู่ในเบรกที่3มันเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะ
0: ครับ
1: อัดออกมาได้เป็นวุ้ดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วนะฮะจะเหมือนกับกิ่งไม้

0: ไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างงี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่าง
1: แยกเป็นส่วนๆเครื่องนี้นะครับก็มีส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทําให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
0: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
1: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
0: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
1: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
1: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะครับ
0: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมพัฒนาวนาสีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
0: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
2: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงนะ
0: ครับ
2: ขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากนัก
0: ครับผม
2: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
0: ครับ
2: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรมาหลายสิบปี

0: แล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชิ้วมวลอัดเครื่องสร้างชิ้วมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้ยผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร
1: ์
0: นะครับทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง CDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
0: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
0: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอสมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างพบว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต่ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับผม
0: ซอสที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
1: ค
0: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีส่วนที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
0: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
0: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ครับ
0: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
0: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ย
1: ครับ
0: สิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
0: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทยบริ ษัท TDM นะครับเพราะ service ดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีกเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
0: การทำเชื้อเพลิงชุมชนอัดเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
0: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้น
1: ๆ
0: ก็มีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทำเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เราน ะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
0: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนัยนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ซิธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ค่ะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่คาดการเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายวันค่ะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิ

ูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: วันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่ตกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: จักรอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: หอแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็น

0: ขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: บัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้ายรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเข้าสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโกล
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลง

0: จนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง3-130กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
1: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
1: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: เป็นเสียงต้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: พายุงวงช้าง
5: คนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
6: เฮ้ย
1: พ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
7: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
8: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
7: นั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
7: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
6: ดีมากเลยค่ะ
9: ดีแล้วดีแล้วเหมือนกัน
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
10: เย้
11: มาก
12: เลยได้ความรู้เยอะเลย
11: มากเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
7: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
13: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
14: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
13: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
14: เฮ้ยน่ากลัว
1: เฮ้ย

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Oh, cute. ขอบคุณค่ะ How much?
1: Oh, no.
0: Oh, thank you. ขอบคุณค่ะ
2: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังแทรกซึมลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher สไปเดอร์
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือสไปซี
1: ่ okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความประณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเหลือที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงตายโนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
7: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
8: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
6: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยหลายชั่วอายุคนละกันโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
8: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
9: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากเทวาคนเคยห้างห้ายจากโนราไปครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
8: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเสื้อเราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันผงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
6: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
7: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข้งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
5: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนเหลือเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
7: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอนเด็กก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่ก็จะดูโนราอีกแบบหนึ่งคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต
8: ่คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้กับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
7: โน
9: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอาหารคงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: ยพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่สามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: พร้อมยังครับมาไ
3: ปครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญผาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือการจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเพราะนั้นเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับในความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าเด้าเด้หั่นบ่เฮาสิมีเจ้ายังเขาขอมาบ่ได้ดูมันเนาะเอาตั้งตุ๊ดตายแล้วมอนี่เฮ็ดจังได๋สุกบ่ฟ้าให้ได้เป็นบ่เจ้าสิมาเตียงเด้อเอ้าโอเคคือซอยนี้ซอย3นี่ฝ่าบ่ดวกล่ะเออมื้อปีกันบ่ได้ไปกันนี่เป็นการพุ่มบ้านที่ทักกะลาบูชาให้เป็นหยังมาบ้ามาบนอยู่นี่ มาแก่อยู่นี้ถ้ามาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดูอ่ากระตะลกธรรมดาแล้วก็มาไก่ก็มีมาเข้าลองดูลองบนดูเขาก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก่
1: ทำประจำทุกปีอันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ตาประจำบ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากครูก็เราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: 30
1: 31
2: 32
3: 33
4: 34 34
5: 35 36

0: ซัมปาเกาแก้วกระม่อนผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเลทะแนนตึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเลอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองตึงนุ่งเรียนบิทลงลักลักตึงนุ่งเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนขันมองและตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: ับรู้ถึงวิถีโลกชนวนและเริ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปรมปัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอ้ซึมซับแต้มเปรมปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปรมปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกึดไม่แลดังเรืองทุกปีเพราะว่าปะกับหมู่กิเลยตังเบาภาษาเลียวปะจูปะร่องกิเลยกับอีเบาภาษาบรูกําเปิมปัวน่ะเตี้ยมาให้กะตานตังภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกิแล้วก็คบกับหมู่กิเลยกับเบาภาษาเลียวปะตึปะเปิมปัวปะร่องจูปะร่องกะมาให้กับเบาภาษาบรูออนกอนชะงัดอันในตังปะตะเวียตะระณะหลังตังภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเบาเลียวมาให้ตะเบิ้นเบาแบบว่าเบาเลียวเบาเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลียวออนไลน์ให้กับเบาภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบาภาษาเลียว

0: ងណែនចកតេរូនជារ៉េណែអញក៏តុំតុំពឺក៏វ៉ាដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏វ៉ាដែរប្រសាប្រូក៏តុំពឺក៏វ៉ាដែរណាครับតែវ៉ាជួអត់ជួជួចាណែខាន់នឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអន្តងពូនអឺតែវ៉ាហ៊ីនមិនតង់ផុនណាគូលអន្តងពូនណាครับអគីជួងួជួចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោឆែតជឺអន្តអបនជុងងួចជួចាប៉កថែវណៃលក់សពប៉ងគេលបូនតងឡាយអឺតងឡាយតាតងឡាយតងឡាយតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉កកណោះអយុតាដកខងណៃអឺបនពើយ៉ាននេះ
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยทีค่อนข้างอิมากอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานตัวอย่างเอเกิดกล้วยทีเดาหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเดาอีเอิร์ตึงวีลอีอายุระอายเป็นความสามัคคีเอิร์ตึงวีลตึงพเนยถ้าสงานตามประวัติตามเต่าอีดังไปไกลเดอะเตแต่วีนโตเดอะคองเลยเบิร์นความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอะคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเสยยางเดอะคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมขอบครัวตึงดอง
3: ញាមគុណាញាវិធលងមិនសែងធ្វើដាក់ខងបាយធ្វើដាក់ខងញាគុណាដាក់ខងកណៃហើយយករៀងអាយ៉ាអន្តកាត់សោះអាយ៉ាអំផណែព្យាណាក់បើនអនព្យាណាក់សោះសើយអើយជកាត់តយ៉ាអនកុសតអកាពវិបាហើយបាហើយនៃអីអាយ៉ាដាក់ខងដល់ត្រឡប់ជន់បាហើយថៅថ្ងៃគូចេត
2: បងគីកៅលកើរចោទឹងដកខងគើបជីតួរចោបចោរបាយទឹងអាយទឹងមូគើពេលតួរចោបរតចោដកទឹងខងដកកើតមូកើតគ្រប់យ៉ាងទីเวลาให้เบิ่นปัญหาหรือให้เบิ่นทุกความเจ้าให้หลายปรจอทั้งดกคองเพื่ออ่อนความเครียดความเจ้าปิดปอบดกคองก็ช่วยเบิ่นทุกอย่าง
4: ให้อาตนหรืออาตวัน
5: อาตวัน
4: อาตวันให้ตังเยอะได้ครับไหมให้อีเอตกาให้เอตกาถือไปดะเช่นไรนะตี
5: จะอีไปจาก
4: อนกาไปให้จุอนปื้ดซะสมัยเกียงเลยฟาดซ้ำเกียงโอ้ก็เกียงลุ่นเลยฟาดซาปากบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอตเตอร์ไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบที่แนมมาเตอร์เสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดตึงเจดะคอง
6: ดะคองเลยกอดกับวีละนายเลยดะคองกะดีอย่างหนึ่งดะบนกอดดะทะเลดะอันเต่านั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบบะตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเอิดแบบสภาพเดิม
7: ๆ
3: นเปาะจุอากาเปาะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิร์นอากาสะเอ้ยที่สุดเจกาบะไฮไฮยาออนดะคองอากาบะไฮออนอากาสะเอ้ย1ดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการเจละทอยออนอา1ดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
7: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่ะไหนสัตว์ที่พี่จับปลาที่สไตล์
4: ปลาอันไหนจับปลาที่ไ
7: หมอ่ะไปเอาพี่จับปลา
2: ปัญหาหนัวทีเบาเตอร์ท้าออนเปรียบเทียบเดอร์คองออนากาออนเดอร์เนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงท้าปัญหาจุ่มนายสางซอลเลอร์ไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
8: กำลังจ
2: ะบุ้งบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตือนัวโดยเอตเตอร์สื่อยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาหยุ่งเกตาออนภาษาไฮในอีสายเบียแซงตะคืนอาเทียยาออน

อ่อนทะแนนเนี่ยสะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอเก่าไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิ่มพอปืดซอภาษาไหลแต่จะไหลปอไก่ตาอ่อนภาษากับกล้วยไฮเอิร์ดพะเนยภาษาบลูไหลคือดะดะคองกล้วยบลูไหลเอิร์ดกับดะคองตาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพะเนยปอ

สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้เรารู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแต่คนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมมันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันหนึ่งเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาจะต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบ

0: ในทุกพื้นที่ของประเทศไทยมีประเพณีประจำปีที่คอยบอกเล่าเรื่องราวรากเหง้าความเชื่อและวิถีชีวิตของผู้คนบางประเพณีโด่งดังไปทั่วโลกแต่บางประเพณียังเป็นอันซีนที่รอให้เรามาสัมผัสเสน่ห์อันลึกซึ้งวันนี้ French Fry จะพาคุณไปรู้จักกับประเพณีไทยที่สืบทอดมายาวนานนับศตวรรษซึ่งเป็นเสน่ห์อีกมุมนึงของความเป็นไทยค่ะ
1: เริ่มต้นปีใหม่ไทยในช่วงกลางเดือนเมษายนของทุกปีตรงกับประเพณีสงกรานต์ประเพณีไทยอันงดงามที่ไม่ใช่เพียงแค่การสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานแต่ยังสะท้อนคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของคนไทยต่อบรรพบุรุษโดยสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นรายการในบัญชีตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่6ธันวาคม2566จากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนเป็นเวลาเริ่มต้นของฤดูการเพาะปลูกคนไทยโดยเฉพาะในภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากหาแหล่งน้ำตามธรรมชาติสำหรับทำเกษตรกรรมแล้วยังมีประเพณีบุญบั้งไฟที่แสนสนุกสนานเพื่อขอน้ำฝนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยสร้างขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตการอุปสมบทหรือว่าการบวชเป็นประเพณีสำคัญในการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่สังคมไทยผู้ชายที่บวชจะได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนและยังถือเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณการบวชนิยมจัดขึ้นก่อนช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปีเนื่องจากมีความเชื่อว่าพระสงฆ์ที่ได้บวชและอยู่จำพรรษาครบ3เดือนจะได้รับกุศลอย่างสูงหลังจากช่วงเวลาการเข้าพรรษาสิ้นสุดลงถึงช่วงออกพรรษาซึ่งตรงกับช่วงเดือนตุลาคมของทุกปีทุกพื้นที่ของประเทศไทยกลับมาคึกครื้นสนุกสนานอีกครั้งด้วยหลากหลายประเพณีทอดกฐินเป็นบุญใหญ่ที่ทำได้ปีละครั้งเท่านั้นค่ะเสียงกลองยาวสนั่นขบวนแห่คึกคักผู้ใหญ่และเด็กๆเต้นยิ้มกันตลอดทางถูกก้าวย่างของกฐินเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาในการบำรุงพระพุทธศาสนางานบุญตาลก๋วยสลากของชาวล้านนานำเครื่องไทยทานใส่ก๋วยซึ่งเป็นภาชนะสารแขวนขึ้นสูงก่อนถวายให้ผู้มีบุญจับสลากชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาและการร่วมแบ่งปันของคนในชุมชนหากคุณไปท่องเที่ยวทางภาคใต้มีประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีขบวนชักพระทางน้ำซึ่งหาได้ยากเรือพระที่ตกแต่งประดับประดาอย่างสวยงามประดิษฐานพระพุทธรูปแล่นไปกลางแม่น้ำตาปีสะท้อนแรงศรัทธาอย่างงดงามและด้วยวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำการแข่งเรือยาวเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สร้างสีสันให้ท้องถิ่นเรือแข่งแต่ละลำยาวกว่า20เมตรมีฝีพายนับ10ชีวิตต้องพายให้พร้อมเพรียงสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวเพื่อคว้าชัยชนะมาครอบครองหลังจากนั้น1เดือนถึงเวลาของประเพณีลอยกระทงผู้คนต่างประดิษฐ์กระทงจากต้นกล้วยและดอกไม้อย่างประณีตงดงามโดยประเพณีลอยกระทงในบางพื้นที่อาจมีความพิเศษมากกว่าที่อื่นไม่ว่าจะเป็นการลอยโคมยี่เปงล้านนานับพันนับหมื่นลูกขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนหรือประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟที่จังหวัดสุโขทัยแสงไฟนับพันจะแต่งแต้มอยู่ตามโบราณสถานงดงามดั่งสวรรค์บนพื้นดินนี่คือเสน่ห์ที่ต้องเห็นด้วยตา

0: ทุกปลายปีชาวม้งกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งทางภาคเหนือจะกลับหมู่บ้านเพื่อฉลองปีใหม่ในชุดประจำเผ่าที่ปักด้วยมืออย่างประณีตเสียงขลุ่ยเสียงเข่งหรือว่าแคนม้งและการละเล่นโยนลูกช่วงสร้างความอบอุ่นและความรักระหว่างหนุ่มสาว
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ
1: ่ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงนี้อันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายมันจะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป๊าก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอด

0: ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าเอาหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
1: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้อะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
1: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
1: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
1: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่มั้ยคะ
1: แล้ว
0: คือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
1: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
1: คือกดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
1: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
2: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
2: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
3: เบา
4: เบาเบาเบาเบา
1: เบ็ดตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
2: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเดทัน
0: อะไรอ่ะ
1: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
1: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
3: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะ
1: อ
0: ันนี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรด
0: ปลารูอะไรรดรดนะคะ
1: รูดรด
0: รูดรดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาลอกมาแลก
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งครึ่งเลยค่ะอันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขุดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ค่ะขุดทีครึ่งค่ะขุดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนาะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเนาะ
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
3: ไข่สองใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาเลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: บ้าน
1: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทอง
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: จากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เรา

0: อย่าบอกใครเลยความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้มไหม
0: น้ำปลานี
1: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
0: ทีมงานเอ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ย
1: นี่ผมปลาหวาน
0: มากไม่เนื้อปลาหวาน
1: มากเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้อยากกินเลย
0: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสากันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็บอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมให้มากก่อนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยกันมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ย
0: ร้อยมากมากเลย
1: เออร้อยมากมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: หมกก่อนเลยอันนี้เป็น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นี่
0: นะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: เราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
2: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
2: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
2: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
2: ชอบอร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองน้ำเปล่ายั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่อร่อยจริงๆอร่อยจริงอร่อยจะพ่อหมองหมองอร่อย
4: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้วค่ะ
5: มาลูก
6: อามารินทีวี
7: แนวทางการใช้สื่อโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดอกบักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งกรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลายคือ

0: พราะว่าล็อกใจกับผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่ยืนอยู่เฉย
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นของล้ำค่าของคุณเลยหลาน
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: หอมมันแตะด้วย

ความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This Karma Yok Dog from Thailand Lumpur is really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty
2: ลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: ุกผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงปุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้
0: 3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงรำไร
1: แสงรำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: เนี่ยตัดแค่นี
2: ้ตัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
2: มันไล่ไปงอกมันนั่นเน
1: า
2: ะ
1: มันไหลไปเรื่อย
2: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือที่แหลม
2: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได้
2: บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมาย
1: ังไม่โผล่ออกใบ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดีย
1: ังไม่เคยกินที
0: ่
1: หรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบถ้วยแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลืองแต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยคิดกิน
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปกิน
2: ไม่เคยเอากินกินแต่ต้นเนี่ย
1: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
0: แข็งใช่ได้ใช่ได้โอเคครับ
1: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนหนึ่งแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: ผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่บางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวนั่นเองครับ
3: ปุดนั้นมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางบริเวณคาบสมุทรมาลายูรวมทั้งภาคใต้ของประเทศไทยจัดเป็นไม้ล้มลุกขนาดใหญ่มีอายุได้หลายปีเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวลำต้นมีลักษณะตั้งตรงมีเง่าอยู่ใต้ดินลักษณะของเง่าเป็นแท่งรูปทรงกระบอกยาวมีกลิ่นหอมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหลังจากเก็บปุดเสร็จลุงทันพาสตางไปดูพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงที่มีทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

ที่แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อบเปลือกกะลาด้านป้าตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกกุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ใน

0: อย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของกุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทวงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอาความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะเราก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงออกให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมหอมอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นแกงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวคาตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิเมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงถ่ายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ

ไก่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดใหญ่ก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

ไปต่อกับเมนูที่2รับรองว่าน่าสนใจอย่างยิ่งเราจะนำเครื่องปรุงและวัตถุดิบหลากหลายสิ่งมาดัดแปลงปรุงเมนูใหม่เพื่อให้ปุดใหญ่ยิ่งน่ารับประทานเมนูนี้ตั้งชื่อเรียกขานกันว่าปุดทอดทรงเครื่อง

0: ริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามไปคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้า

0: กันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่สไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปุดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปุดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปุดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำพึ่งแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจทั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกิจดังนี้วันนี้เวลา 17:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนซีอิมพอศักและพระกสิติคานโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอศักองค์เทพเจ้าสำคัญตามคติความเชื่อของจีนให้สาธุชนได้สักการะ บูชาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทำพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐานบนอาคารโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีประการรักคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่4ไร่17ตารางวาลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของช่างสกุลแต้จิ๋วที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยประกอบด้วยอาคารศาลเจ้าสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นทงพักคอยชั้นที่2เป็นศาลเจ้าประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหยกขาวแกะสลักขนาด

ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระกสิติคันโพธิสัตว์พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมของมูลนิธิในการนี้พระมหาคณาจีนธรรมชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอายุวัฒนะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจีนธรรมชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกัมมลาวาสหรือวัดเล่งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้ฮงกงหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมโชโรกาสให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่าพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์ทรงกำหนดหรือทรงมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสมันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิชชาโดเดอพรองแชงเมืองนียงสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมเพรสิเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์ทรัสสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักษ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตดูพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑแห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทมีสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยกิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยกิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงาน

0: านแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสต์สวิส
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลท่าอุเทนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน169คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทางนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีการให้บริการรถรับส่งอีกด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้นายสัตวแพทย์ทีพูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจำนวน3ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอันทะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจำนวน103ตัวซึ่งเป็นวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรอบเกี่ยวกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโร

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจำนวน8อำเภอได้แก่อำเภอศรีสงครามอำเภอวังยางอำเภอปลาปากอำเภอเรนูนครอำเภอธาตุพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอนาว่าและอำเภอนาทมโดยในปี2568จังหวัดนครพนมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวคิดเป็นร้อยละ 99.20 และออกหนวดสัตวแพทย์เคลื่อนที่จำนวน68ครั้งท่านนี้การเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึงพุทธศักราช2573ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ช่วงเช้าในเกษมวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด60เตียงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคตลอดจนการฟื้นฟูเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตอำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงในการนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอูจื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ควบคุมอุณหภูมิร่างกายออกซิเจนและความชื้นแก่ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารกวิกฤตจากนั้นองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาณอาคารผู้ป่วยในเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยพระบารมีสู่โรงพยาบาลแห่งการใส่ใจดูแลเพื่อสุขภาวะของประชาชนซึ่งโรงพยาบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิโครงการแก้มอ้นโมเดลที่บูรณาการทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรพร้อมทั้งสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขได้รับการยอมรับจากสังคมโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการส่วนต่างๆโดยมีวาระการประชุมอาทินำเสนอผลงานของโรงพยาบาลซึ่งในปี2568โรงพยาบาลได้รับรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ระดับดีและบุคคลต้นแบบโรมโมเดล NCD จากโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบและจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจนเกิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบหรือรางเข้โมเดลช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งณวัดนิยมธรรมารามหรือวัดด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงอาทิชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบวรบ้านวัดโรงเรียนฟาร์มรักผักโรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนและหารายได้จากการทำปุ๋ยหมักและน้ำเก๊กฮวยด้านทับตะโกวิถีใหม่ขยะมีมูลค่าร่วมใจลดขยะรักโลกอย่างยั่งยืนจัดการรีไซเคิลขยะตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าขยะโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าและไม้กวาดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิการาชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพจน์หาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพใน
การบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสนามพรามจังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยะวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนสันติวันจังหวัดนนทบุรีและบริษัทโฮยาเลนไทยแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบุญสนถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดเม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างวิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโคกสีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นในสนธิลิ้มทองกุลและคณะบริษัทวินวินเวิร์กส์จำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดวีระโชติธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตวัดลาดชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยสยามกรุงเทพมหานครและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th

0: วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้เวลา9:45 นณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัว10ตรีวรัญชิตยวงสุวรรณกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่13ที่เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่24 กรกฎาคม 2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสริษวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: อ๋อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
2: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ปังปังตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: ครหลวงแห่งนี้เริ่มต้น
1: ระหว่างสุขยาจุดบางรับเส้นแรงรวมของสินค้าทั้งดีนานาชนิด

ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสีลมนะครับถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหลายคนรู้จักสีลมว่าเป็นถนนที่มีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นถนนที่มีอาคารสำนักงานทันสมัยมากมายนะครับจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในปี2559ถึง2563สีลมมีราคาที่ดิน 700,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวาถือเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินประเมินสูงสุดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามถนนสีลมเองไม่ใช่ถนนเศรษฐกิจที่มีแต่ความแข็งกระด้างยังมีบางช่วงบางตอนของถนนที่มีอดีตมีความทรงจำที่ยังมีลมหายใจและส่งต่อคุณค่าความหมายมายังปัจจุบันบริเวณนั้นคือที่ไหนและอะไรทำให้สีลมและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: ถนนสีลมที่มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตรเริ่มจากถนนตรงหรือถนนพระราม4ในปัจจุบันก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนเจริญกรุงที่แยกบางรักกับคำถามที่ว่าทำไมถนนสีลมจึงเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถนนเจริญกรุงครับ
1: พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตใต้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของรัชกาลที่4ราวๆสัก 2,398 เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเนี่ยทำสนธิสัญญาบาวริงนะกับทางอังกฤษหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีการตั้งกงสุลก็คือสถานทูตและย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้อยนะลงมาทางทิศใต้นะคะมันก็จะมีเป็นกรมเจ้าท่านะก็จะมีโรงภาษีร้อยชักสามเราก็เป็นอู่ต่อเรือเขตนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆกับกงสุลเก่าของอังกฤษก็จะมีคนในปกครองอังกฤษเข้ามาช่วยทำงานตรงนั้นด้วยก็มีกลุ่มของคนที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะกลายเป็นย่านที่แบบว่าคนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันอยู
2: ่ถ้าเรากลับไปสมัยรัชกาลที่3ก่อนท่านก็ทรงให้พวกต่างชาติเนี่ยกงสุลฝรั่งเศสกงสุลโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษก็จะมีบริษัทอิชเอเชติกอยู่ในแถบบริเวณนี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดพอสมัยรัชกาลที่4พวกชาวต่างชาติทั้งหลายก็ขอให้ท่านตัดถนนเส้นนี้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนย่อนใจในตอนที่แบบว่าตอนเย็นหรืออะไรอย่างนี้เช่นขี่ม้าขี่รถม้าอะไรของเขาอย่างนี้ก็เลยมีถนนสีลมแต่ถนนเป็นถนนเล็กมากในสมัยนั้น

0: ไม่ไกลจากสี่แยกบางรักนะครับข้างหลังผมก็คือโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลฝรั่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2432นะครับพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดทำลายเสียหายนะครับแต่เมื่อถึงประมาณ2490คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือว่าสินเศรษฐบุตรได้บริจาคเงินให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างตึกรักษาผู้ป่วยทางกระทรวงจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลบางรักให้เป็นโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งที่มาของชื่อก็คือชื่อของคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือสินเศรษฐบุตรและพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือเลิศเศรษฐบุตรครับ
1: คุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนยุทธลกราชวิ่งผ่านเนี่ยตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกัน

0: แล้วกิจกรรมทางการค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญเขตด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเลือกสวนก่อนใกล้แม่น้ำก็จะเป็นสวนเก่าพอขยับไปก็เป็นสวนอ้อยมั่งสวนต่างๆนานาแล้วก็เป็นนาข้าวจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเริ่มมีการจัดสรรที่ดินก็เริ่มมีขุนนางมีขหบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนนก็ค่อยๆไล่มาก็มีถนนศรีพยาสุรวงศ์ศรีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทร
1: ถ้าใครเคยมาเดินที่สีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นบ้างนะครับว่าชื่อถนนบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับ
2: ถนนสุรวงศ์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาสีหราชเดโชชัยได้ซื้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้น2สายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวงศ์สายต่อมาชื่อถนนเดโชหรืออย่างถนนปั้นที่ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่าซอยวัดแขกก็มีที่มาจากชื่อของท่านปั้นวัชราภัยผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นส่วนถนนประมวลก็มีที่มาจากพระประมวลประมาณพลหรือชั้นบุญบรรลือผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายเดิมและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนก็คือการที่ดินโดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้นใหม่ก็จะทำการแบ่งขายให้กับผู้ที่สนใจย้ายมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้
0: ดังนั้นการบุกเบิกพื้นที่ออกไปเนี่ยทำถนนต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เขาสามารถที่จะขายที่ดินได้ด้วยนะคะก็มีระบบแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเขตวัดแขกสีลมเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะแบบนี้แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่เข้ามาทำงานอยู่ในเขตนั้น
3: คนอินเดียในสมัยนั้นอยู่ในบังคับอังกฤษคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะนั้นบรรพบุรุษพวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้คิดกันว่าอยากจะสร้างเทวาลัยซึ่งสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็สามารถที่จะมาพบปะสังสรรค์กันได้ตลอดจนจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรบางคนนี่เข้ามาก็มีทำงานรถไฟด้วยเพราะรถไฟช่วงแรกๆเนี่ยอังกฤษเข้ามาช่วยเราก็เอาพวกคนอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีส่งพวกสัตว์ออกนอกเช่นวัวควายนะครับแล้วก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็มีขายถั่วก็มีขายอาหารอินเดีย

0: หลายๆอย่างมีเยอะแยะสมัยก่อนที่ฝั่งตลาดเนี่ยจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งทำขนมอินเดียขายโดยตรงเลยวัดนี้สร้างมาก็ร้อยกว่าปีแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดทางศาสนาฮินดูนิกายสติซึ่งบรรพบุรุษที่มาจากทางอินเดียตอนใต้รัฐทมิลนาดูเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาสร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยเทพผู้เป็นประธานของวัดนี้คือองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีหรือองค์พระแม่ศรีมหามาเรียมันนะครับท่านอยู่ตรงกลางในโบสถ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เรามองด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นองค์พระพิคเนศวรซึ่งเป็นโอรสของท่านด้านขวาก็จะเป็นองค์พระคันธกุมารซึ่งเป็นโอรสของท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดฮินดูในนิกายสติซึ่งในกรุงเทพนี่ถือว่ามีวัดเดียวในนิกายสตินี้ซึ่งนับถือเทพเทวีเทพผู้เป็นประธานนะครับทุกคนมาไหว้เนี่ยทุกคนมีจิตศรัทธาก่อนจิตศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้ามีอะไรก็จะขอท่านได้อะไรท่านได้ซึ่งหลายๆคนมาผมพูดจริงๆถ้าเป็นท่านเนี่ยเหมือนท่านรับปัญหาวันหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะคนเข้ามาบางคนก็นั่งไหว้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือมนุษย์อ่ะพอมีปัญหาก็อยากหาที่พึ่งนะครับอยากหาที่พึ่งผมว่าท่านก็เป็นที่พึ่งที่หนึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ผู้ที่ได้รับจากการสัมผัสกับท่านหรือผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาท่านเขาจะตอบเราได้ดีกว่าที่ผมจะตอบแทน
1: ข้ามถนนมาจากวัดแขกของชาวฮินดูนะครับตรงนี้เองเป็นซอยที่10หรือว่าตลาดวัดแขกนะครับมีสินค้ามีของกินทั้งอาหารสดทั้งอาหารสำเร็จรูปมากมายตอนเช้านี่คนเยอะแยะมากเลยครับ
2: เลือกได้เลยจ้าตลาดนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีคนทำงานออฟฟิศแถวสีลมจะมาซื้อหาอาหารกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกแม่บ้านตลาดนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารไม้แล้วมาได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นอาคารตึก
1: ที่สำคัญคือข้างๆตลาดเองเนี่ยมีมัสยิดที่มีชาวมุสลิมมาประกอบศาสนกิจกันครับซอยสีลม20ติดกับตลาดวัดแขกเราก็จะเห็นว่ามีมัสยิดประจำชุมชนชื่อว่ามัสยิดมีราซุดดีนซึ่งเป็นมัสยิดของแขกยะวาที่ในอดีตเป็นคนได้บังคับของฮอลแลนด์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าในบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและเลี้ยงวัวกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดวัดแขกนี่มีมานานยังครับ
3: มีมานานแล้วค่ะมีมา50-60ปีแล้วค่ะ
1: 50-60ปี
3: ค่ะเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ตรงฝั่งวัดแขกนะคะตรงข้ามเป็นตลาดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะ
1: หมายถึงว่าถนนใหญ่หรือว่าในซอยครับ
3: นั่นน่ะถนนปั้นนั่นน่ะขายแบบเนี้ยขายแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ค้าขาย
1: ไม่ได้เคยเห็นบ่อยนักนะครับในกรุงเทพคือมีพุทธศาสนิกชนนะครับทําบุญตักบาตรอยู่บริเวณซอยที่มีมัสยิดของมุสลิมอยู่นะครับพระที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะมาจากวัดม่วงแคนะครับซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงไม่ไกลนักครับแล้วผมเห็นมีป้ายเขียนว่าตลาดไม่มีนโยบายขาย
3: ก็คือว่ามีคนมาติดต่อจะซื้อค่ะแต่เนี่ยเจ้าของตลาดก็ยังไม่ขาย
1: โอ้คงมีคนมาติดต่อซื้อจนต้องปิดบอกเลยว่า
3: ปิดว่าไม่ขายค่ะเพราะว่ามันยังเป็นแบบว่าเขายังเป็นกองกลางอยู่
1: ตลาดไม่มีนโยบายขายติดป้ายประกาศชัดเจนเลยนะครับเป็นธรรมดาของ

ที่บริเวณนี้ครับที่มีราคาที่ดินค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถพัฒนามูลค่าให้สูงมากขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นเป็นการประกาศจุดยืนที่เจ๋งมากเลยครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมไปทั้งหมดก็อาจจะไม่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เดิมก็ได้

0: บนถนนสีลมนะครับเท่าที่เดินดูกันมาเราจะเห็นว่าไม่ได้มีเพราะอาคารสูงตึกทันสมัยที่เป็นแหล่งของการเงินการธนาคารและการประกันภัยอย่างเดียวเราจะเห็นความเป็นพหุศาสนามีทั้งพุทธคริสต์มุสลิมแล้วก็ฮินดูนอกจากนั้นแล้วที่สีลมเองนะครับยังมีร่องรอยของอดีตที่ยังมีลมหายใจผ่านการค้าการขายในแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
1: คุณพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าร้าน DK Bakery เนี่ยก็คือเริ่มทำขนมปังกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยคุณพ่อผมก็จำความได้แล้วเปิดร้านแล้วเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ที่ถนนปั้นหรือว่าเรียกว่าซอยวัดแขกก็คือจะเริ่มทำขนมปังตรงนั้นก่อนแล้วก็ขยับขยายมามีหน้าร้านริมถนนสีลมเป็นร้าน DK Bakery ณปัจจุบันนี้ผ่านมาน่าจะเกิน80ปีได้แล้วล่ะคุณพ่อเนี่ยก็คือมาจากคุณย่าก็เป็นชาวจีนเชื้อสายไหหลำนะครับก็คือมาทำการค้าขายอยู่เมืองไทยเริ่มจากที่สมัยก่อนเนี่ยทำขนมปังแบบขนมปังแถวก่อนเขาเรียกขนมปังหัวกะโหลกพอถึงรุ่นคุณพ่อผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มทำเป็นพวกขนมปังไส้สังขยาเริ่มทำอันนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือดำเนินการตามสูตรแบบวิธีการดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมมาถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่10กว่าปีก็ทำงานอยู่ในสายการตลาดในการบริหารมาตลอดก็ทำงานบริษัทสุดท้ายชื่อบริษัท Microsoft ครับส่วนหนึ่งคือคุณพ่อท่านอายุเยอะก็เริ่มจะโรยราในการทำหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจมารับช่วงต่อเราก็ไม่อยากทิ้งตำนานและรสชาติของร้านเราที่มันมีมาตั้ง 70-80 ปีเนี่ยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเรากลับมาทำตรงนี้เพื่อจะสานต่อเรื่องราวจากของรุ่นคุณพ่อเรา

0: สีลมเนี่ยในเมืองเริ่มแออัด 2,500 เนี่ยแออัดแล้วคลองสีลมเนี่ยถูกถมเลยวัตถุประสงค์หลักเลยนะฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่ถนนพื้นที่การจราจรแล้ว 2,506 อะไรประมาณนี้มาเนี่ยก็กลายเป็นถนนสีลมเราก็จะไม่เห็นคลองแล้วคือถนนกับคลองไปด้วยกันเนี่ยเริ่มหมดแล้ว
1: หากถามว่าทำไมถนนสีลมถึงเป็นถนนทางการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจเป็นไปได้ว่าเพราะในอดีตถนนสีลมอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจของชาวต่างชาติใกล้เจ้าพระยาใกล้ถนนเจริญกรุงและต่อมาถนนสีลมยังได้เชื่อมถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่กับย่านประตูน้ำและย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ในปี2515ทำให้ถนนสีลมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในปี2525และต่อมาก็ยังขยายไปยังถนนสาทรอีกด้วยครับ
0: ตัวสาทรนี่กลายเป็นแหล่งที่แบบเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาครับเพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้าสาทรนี่ชัดเจนก็ตั้งแต่2525เป็นต้นมาก็เป็นย่านที่เขาบอกว่าเป็นย่านของแหล่งธนาคารต่างๆนานาทั้งสายตลอดสายเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยการทำระบบธนาคารเนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่มากเลยนะซึ่งต่างกว่าจากปัจจุบันชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือใช้ระบบออนไลน์กันหมดแล้วเมื่อก่อนใช้คนใช้นักการธนาคารนักการเงินอะไรต่ออะไรก็เป็นย่านของถนนย่านการเงินนะไม่ว่าจะบริษัทเครดิตบริษัทอะไรต่ออะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยพอฟองสบู่มันก็ยุบไปบ้างแล้วก็ปรับตัวเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ

0: างหน้าผมนะครับคือคลองสาทรนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยจะกว้างกว่านี้เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกถมคลองขยายถนนแล้วก็ถูกต่อรถไฟฟ้าเนี่ยทับขวางทางน้ำด้วยนะครับเนี่ยคลองสาทรเนี่ยถูกขุดโดยข้าพเจ้าชาวจีนคนหนึ่งที่อุทิศที่ของตนเนี่ยเพื่อขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองวัดหัวลำโพงนะครับและนำดินที่ได้จากการขุดคลองขึ้นมาถมทั้งสองฝั่งคลองกลายเป็นถนนสาทรเหนือและสาทรใต้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสัวยมตามชื่อของข้าพเจ้าที่อุทิศที่ให้ขุดคลองแต่ต่อมาเจ้าสัวยมได้พระราชทานชื่อเป็นหลวงสาทรราชายุคคลองเจ้าสัวยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองสาทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: สิบปีที่เห็นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งช่วง10ถึง5ปีสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงตลอดตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นอย่างแรกก็คือจะมีร้านอาหารดังๆสีลมเนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งค้าพลอยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อพลอยกันทุกวันนี้ก็หายไปน่าจะเกือบหมดละแล้วก็จะย้ายไปอยู่ตรงตึกเจเวลรี่เทรดแทนแล้วก็จะเริ่มเห็นตึกเก่าๆเนี่ยโดนทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนโดเปลี่ยนเป็นโรงแรมใหญ่ๆก็คือเริ่มมีเหตุการณ์เงี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่สีลมไม่มีรถไฟฟ้าจนมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งถนนสีลมเนี่ยตั้งแต่ไม่มีรถไฟใต้ดินจนมี MRT วิ่งค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนตึกออฟฟิศไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ติดกับสีลมก็คือถนนสาทรนี่ตึกออฟฟิศก็ลากยาวไปถึงสาทรแล้วค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ
2: จากเจริญกรุงสู่สีลมและขยายต่อไปถึงสาทรพื้นที่เกษตรกรรมสู่ย่านธุรกิจของชาวต่างชาติกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพระนครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนในพื้นที
1: ่ผมว่าทุกอย่างสำหรับตรงแอร์เรียนี้มันค่อนข้างจะโอเคชอบที่บรรยากาศที่มีคนเป็นพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะสักการะบูชาหรือว่าจะมาทานอาหารในร้านอาหารต่างๆผมชอบบรรยากาศอย่างนี
3: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพัน
4: ในปัจจุบันเนี่ยฮะตอนเช้ารถก็ติดตอนเย็นรถก็ติดผมพูดจริงๆว่าความสงบความเงียบมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมนั่งรถรางไปโรงเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอยู่ของเรานะฮะถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า
3: เติบโตในเมืองที่สวยงาม
2: ทุกวันนี้เราย้อนเวลากลับไปหาอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำอาจจะไม่ใช่การทำใจหากควรคิดว่าการพัฒนาไปข้างหน้าต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในเรื่องราวของผู้คนการพัฒนาไปข้างหน้าควรทำอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในประวัติศาสตร์สังคมของเมือง

0: พูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันๆ นึงถ้าเป็นผ้ายกวันนึงก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้แล้วผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เต็มบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้น

0: เราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวฮะจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยนะเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นขบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมไปทอนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบกูจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะ

0: น่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่านะถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่นะอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่านะของคนลำพูนนะจะไม่ได้หายละหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินเนียร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
1: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

จังหวัดยโสธรดินแดนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมร้อยความเชื่อและความศรัทธาทางพระพุทธศาสนาเข้าด้วยกันชาวยโสธรจึงยังมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับพระพุทธศาสนาตลอดมาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรหนึ่งในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดยโสธรที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเพณีนี้คือการนำผลตูมกาซึ่งพบบริเวณป่าดงมะไฟตำบลทุ่งแต้มาขุดเปลือกคว้านเนื้อนำเมล็ดข้างในออกจากนั้นนำมาแกะสลักลวดลายให้สวยงามเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีเปลือกบางโปร่งแสงชาวบ้านจึงนำไปเจาะรูให้เป็นลวดลายนำเทียนหรือหลอดไฟเล็กๆสอดเข้าไปในผลตูมกาก็จะสะท้อนแสงสวยงามจากนั้นจึงนำมาบูชาพระพุทธเจ้าตามความเชื่อว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมายังโลกมนุษย์ในคืนวันออกพรรษาขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและยังเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกคนในชุมชนที่ทำไฟตูมกาด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดพระพุทธศาสนาและยังมีความเชื่อว่าแสงไฟจากตูมกาที่ส่องสว่างเปรียบเสมือนแสงจันทร์ที่ส่องนำทางชีวิตอีกด้วยพระครูปริยัติพลากรเจ้าอาวาสวัดบูรพากล่าวว่าได้ฟื้นฟู

0: เนีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรมาตั้งแต่ปี2548ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชนแต่สิ่งที่เป็นข้อท้าทายคือคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจน้อยลงและคนทำไฟตูมกาเริ่มสูงอายุกันมากขึ้น
1: มีจิตวิตกกันเยอะสภาวัฒนธรรมจังหวัดก็ถ้าหลวงพ่อไม่อยู่ใครจะมาสืบทอดประเพณีไฟตูมกานี้ไว้เราจะไปอาศัยเฉพาะองค์การและฝ่ายปกครองไม่มีพระช่วยมันก็ลำบากนะที่จะดึงพวกนี้เพราะพวกนี้มันแข่งขันในการลงทุนมันไม่ใช่การประเพณีทุกวันนี้ก็จะเราก็จะเห็นอยู่เนี่ยอาจจะได้จัดงานหมดทุกอย่างคือเราอยากให้เด็กมันมีส่วนร่วมนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราจะทำอย่างไรก็ยังคิดหากันอยู่ปรึกษากับสภาวัฒนธรรมจังหวัดและหลายจังหวัดที่ในจังหวัดนั้นมีต้นตูมกาให้ช่วยกันรักษาไฟตูมกาเนี่ยมันจดทะเบียนไม่ได้มันจดลิขสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันกับงานประเพณีบุญบั้งไฟ
0: ครูอมรชัยแสนครูชำนาญการวิทยาลัยชุมชนยโสธรกล่าวว่าควรจะนำประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรเข้าไปอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่และปลุกความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวผ่านประเพณีนี้ได้เช่นกัน
2: ปลุกวิญญาณเนาะหรือว่าปลุกความมีชีวิตชีวาของตูมกาเกิดขึ้นโดยเริ่มจากคนในครอบครัวซึ่งเราสามารถที่จะให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้ร่วมกันโอเคว่าส่วนหนึ่งเนี่ยในฐานะของการเป็นครูเนาะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยการที่เด็กให้เด็กได้ซึมซับเรื่องพวกนี้อยู่บ่อยๆเช่นเราอาจจะทำเป็นหลักสูตรอย่างที่ทางพิธีกรได้พูดถึงเมื่อเช้านี้ว่าเราจะทำยังไงที่จะทำให้เรื่องเหล่านี้อยู่ในโรงเรียนอันนั้นคือคำว่าอยู่ในหัวใจเนาะพยายามให้เขาได้เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันเพราะถ้าเราเห็นเราซึมซับมันจะกลายเป็นชีวิตประจำวันอาจจะมีแทรกซึมเข้าไปในรายวิชาศิลปะด้วยส่วนหนึ่งนะคะหรือเริ่มต้นที่ครอบครัวก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองเองหลายคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้ด้วยซ้ำอันนี้คือส่วนหนึ่งของเรื่องราวของตูมกา
0: ขณะที่นางสุวารีพาผ้าห่มประธานศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลทุ่งแต้กล่าวว่าตอนนี้ทุกฝ่ายพยายามหันมาให้ความสำคัญในการดูแลรักษาประเพณีจุดไฟตูมกาในกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้ยังคงอยู่ด้วยการไปให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจหวงแหนต่อประเพณีนี
3: ้ทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็เทศบาลแล้วก็ทางโรงเรียนหน่วยงานราชการก็ร่วมทั้ง3โรงเรียนฝ่ายภูมิปัญญาของเราก็คือบุคลากรของเราก็คิดว่าเราพร้อมมากเพราะว่าภูมิปัญญาของเราทั้งภูมิปัญญาในการทำดั้งเดิมแล้วทางฝ่ายปกครองเขาก็พัฒนาเป็นการพัฒนาต่อยอดนะให้มันดีขึ้นให้มันสวยขึ้นก็คือเป็นการรวมจิตใจของคนในชุมชนนี่เอาให้ลูกหลานอย่างน้อยในระดับของผู้นำนี่เราได้รู้เราได้เข้าใจเราก็สามารถที่จะบอกลูกหลานบางครั้งเราอาจจะไม่ได้บอกแต่ลูกหลานมากับเราเขาเห็นเขารู้ถึงแม้ว่ามันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทุกวันนี้เขาเห็นเขารู้เขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้ประเพณีจุดไฟตูมกาเราก็จะมีความภูมิใจอันนี้คือสิ่งที่ทำขึ้นมา
0: ปัจจุบันไฟตูมกาไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลออกพรรษาเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่หลอมรวมทุกคนในชุมชนเข้าไว้ด้วยกันอีกทั้งยังสามารถสร้างรายได้จากการขายผลตูมกาที่วาดลวดลายเรียบร้อยแล้วโดยคนนิยมสั่งเพื่อนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านหรือร้านอาหารเพราะมีเอกลักษณ์ที่สวยงามประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธร ยังจัดขึ้นในรูปแบบงานประจำปีที่มีการประกวดต้นตูมกาการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตูมกาการแสดงฟ้อนไฟตูมกาเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รู้และสืบทอดการทำไฟตูมกาให้ยังคงอยู่สืบไป

0: แล้วจ้าของปู่น้องเจียว
1: โหแม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
2: รู้สิ
1: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
2: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
1: หืมน้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
2: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
1: มหาลัยบ้านนอก
3: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อหนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวอ่อนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สลับพัดครับ
0: และเขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามา8เดือนแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: ก่อนที่ก้น
5: ครั้งหนึ่งเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวระยองที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ
7: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
7: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: ดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอก

0: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมออยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาด

ใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกับติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เราพาคุณผู้ชมค่ะ

0: ชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายๆมุมมองของการโอเพนเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งโอเพนเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทางด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
1: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
2: ้วรินทร์จริยากัตถวงศ์รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและ
3: ค่ะ In the name of Allah
0: ก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งขันอนาชีพการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและเอ็มแมทการแข่งขัน World Malayu Challenge การ

0: งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นท์บอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้ร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนั้นอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอนักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: แม่แอน
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนันท์แม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงาน Open House ของโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ขายอะไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม่ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย

0: วนตรงนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท 5 กิโล

อัลฮัมดุลิลละห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยจะเป็นการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรียกว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้สามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทําได้ค่ะตรงนี้ก็จะทําให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนและ

0: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
1: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ
0: เป็นอาว

0: นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เราได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ค่ะตั้งแต่ที่เริ่มมาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาร์กิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานีคิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: แค่ผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาทูบมาจุดค่ะประมาณนี
0: ้แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝน
0: นี่คือแล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะ
0: วันนี้โรคระบาด
3: ค่ะจะมีผู้ป่วยแล้วก็ขอทาน
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตัวนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนต์ค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: วัสดีครับผมชื่อนายสหิมิดาปตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชบัณฑิตครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรักของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: ว่าโรงเรียนของเรานะคะจะมี

0: ายแบบทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค่ะ
1: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนด้านอุปถัมภ์นี้ค่ะ
2: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
3: การศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีทัศนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเลี้ยงด้านอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเลี้ยงด้านอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: ำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2 อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ารั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนเสาะแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแกของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: สวัสดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะคุณครูมี
2: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
1: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
2: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
1: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
2: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำขวดนะคะ

0: แล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
1: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
0: ทำพร้อมๆกันนะคะ
1: นับค่ะ
2: 1 2 3
0: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
1: ต้องติดตามต่อไปนะคะบ๊ายบาย

มค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรมโอเพ่นของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: ปราสาทพนมรุ้งเป็นศาสนสถานใน

ศาสนาฮินดูลัทธิสายวนิกายซึ่งนับถือองค์พระศิวะหรือพระอิศวรเป็นเทพเจ้าสูงสุดเห็นได้จากภาพสลักเล่าเรื่องที่เน้นความสำคัญของพระศิวะแต่อย่างไรก็ตามภาพสลักเหล่านี้ยังคงมีภาพสลักที่นิยมกันในเวลานั้นคือภาพสลักเล่าเรื่องรามายณะหรือที่คนไทยทั่วไปรู้จักในชื่อรามกิณภาพสลักเรื่องรามายณะบนหน้าบันและทับหลังที่ปราสาทพนมรุ้งอาจจะแบ่งเป็นตอนสำคัญเช่นภาพสลักตอนวิราชลักนางสีดาและพระรามพระลักษ์รบกับวิราชในภาพจะเห็นวิราชกำลังยกพระรามกับพระลักษ์ด้วยมือทั้งสองข้างลอยขึ้นกับยกทารกภาพสลักบนหน้าบันฉนวนปราสาทประธานทางด้านทิศเหนือเป็นภาพเล่าเรื่องท้าวราบหรือทศกัณฐ์ลักนางสีดาสลักเป็นภาพเท้าราบปลอมเป็นพราหมณ์กำลังพูดจาหวานล้อมนางสีดาถัดไปเป็นรูปพระรามกำลังแผลงสอนไปยังกวางทองเหนือขึ้นไปเป็นรูปเท้าราบมี10เสียน20กรซึ่งจับตัวนางสีดาไว้ประทับในราชรถเทียมด้วยม้า2ตัวในภาพจะเห็นรูปนกชฎายุทธกำลังต่อสู้กับท้าวราบภาพสลักตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งคือตอนพระรามและพระลักษ์ถูกสอนหน้าขบาทของอินทรชิตบนทับหลังของมุกทิศตะวันตกแสดงรูปบุคคลสองคนกำลังนอนอยู่และถูกพันธนาการด้วยหน้าขบาทมีรูปบุคคลผู้หนึ่งซึ่งอยู่ในสภาพชำรุดมากกำลังนั่งประคองพระเศียรของทั้งสองพระองค์ไว้ซึ่งบุคคลผู้นี้น่าจะเป็นนางสีดาบนหน้าบันชั้นที่3ของมุกทิศใต้ปราสาทประธานภาพสลักตอนสุดท้ายคือตอนที่พระรามพระลักษ์และพระนางสีดาเสด็จกลับเมืองอโยธยา

0: พูดถึงอาณาจักรล้านนาก็คงเป็นคำที่เราหลายๆคนคุ้นหูอยู่บ้างทั้งจากประวัติศาสตร์วัดวาอารามที่ยังคงเหลือเป็นโบราณสถานให้ได้ไปเที่ยวชมกันอยู่แต่ถ้ากลับมาลองนึกดูดีๆแล้วคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: อาณาจักรล้านนาเหรอฮะก็อาณาจักรทางภาคเหนือก็คงจะใหญ่ๆทุ่งกว้างโล่งๆมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: น่าจะเหมือนในหนังที่เหมือนแบบเป็นเมืองโบราณโบราณหน่อย
3: ผมคิดว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่ดีงามเลยครับแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างสวยงามหรือว่าวัดวารามเยอะอะไรเงี้ย
4: เป็นเรือนไทยเป็นบ้านไม้ทรงสูงมีใต้ถุนอย่างเงี้ย
5: คงจะสวยงามที่เก่าแก่ด้วยครับเป็นไม้อะครับไม้แกะสลักอะครับ

แล้วมินก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นเบาะแสในการที่จะคลายสงวนให้กับมินได้นั่นก็คือที่วัด7ยอดนี่เองค่ะเขามีเรื่องราวความเป็นมาประวัติยาวนานมากๆแต่ว่าจะยาวนานขนาดไหนและจะช่วยคลายสงวนให้กับมินได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชม

0: และตอนนี้มิ้นก็อยู่กับท่านแรกที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉนวนเรื่องล้านนาได้แล้วค่ะเป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดเจ็ดยอดค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะท่านเจ้าอาวาสคะวัดเจ็ดยอดนี่ถือเป็นศิลปะของล้านนาไหมคะ
1: เป็นศิลปะล้านนา
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: คือสมัยนั้นการก่อสร้างนั่นแหละญาติโลกราชส่งช่างไปดูพระเจดีย์ที่พุทธคยา
0: ครับ
1: แล้วเอามาสร้างทีนี้รูปแบบของพระเจดีย์นั้นคล้ายกันยอดเจดีย์คล้ายๆกับที่พุทธคยาแต่สำหรับตัวของพระวิหารเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยรอบๆเนี่ยเป็นรูปของพระเทพ
0: ค่ะ
1: เทพซึ่งช่างในสมัยนั้นคิดว่าจะจำลองเอาที่นู่นมาก็เข้าไม่เชิงจ
0: ะ
1: สร้างเองเป็นศิลปะดั้งเดิมของล้านนาจริงๆเพราะว่าเขาอยากจะต้องการเป็นคนล้านนา
0: แล้วนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่ไหนอีกไหมคะ
1: มีนอกจากนั้นก็จะมีที่เวียงกุมกามซึ่งเป็นสถานเวียงเดิมของเชียงใหม่
0: คุณผู้ชมคะนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเจ้าอาวาสได้บอกว่ายังมีที่เวียงกุมกามค่ะที่มีศิลปะแบบล้านนาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคลายฉนวนต่อที่เวียงกุมกามเลยกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะ
2: เวียงกุมกามที่ท่านเจ้าอาวาสแนะนำมานี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ5กิโลเองค่ะคุณผู้ชมเห็นว่ากันว่านะคะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองใต้บาดาลด้วยแต่ว่าจะใต้สักแค่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีเจ้า
0: พี่อะไรคะ
3: พี่หลานเจ้า
0: พี่หลาน
3: เจ้า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาค่ะแล้วก็ไปที่วัดเจ็ดยอดมาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยให้มาที่เวียงกุมกามก็เลยมาที่นี่พี่หลานคะเวียงกุมกามนี่คืออะไรคะ
3: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนานะเจ้ามีก่อนเชียงใหม่10ปีนะเจ้า
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่หลาน
3: เจ้าประวัติความเป็นมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเนาะเจ้าคือเวียงกุมกามที่นี่สร้างโดยพระยามังรายเดิมทีนั้นพระยามังรายก็ประทับอยู่ที่เมืองหิรันนครเงินยางก็คือที่ราบเชียงรายเชียงแสนปัจจุบัน
0: อ๋อเชียงรายเชียงแสน
3: เจ้าก็เดินทางมาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะเจ้าแล้วมาเห็นตรงเนี้ยเป็นที่ราบผืนใหญ
0: ่พื้นที่ที่นี่
3: นะเจ้าติดแม่น้ำปิงด้วยก็เลยสร้างตรงนี้ใช้ชื่อว่าเวียงกุมกามนะเจ้าซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1829ปัจจุบันนี้เวียงกุมกามอายุทั้งหมด728ปีนะเจ้าซึ่งพระยามังรายสร้างเวียงกุมกามเสร็จน้ำท่วมบ่อยเกิดทุกข์กับใครบ่อยครั้ง
0: พระยามังรายติดแม่น้ำเหรอคะ
3: เจ้าพระติดแม่น้ำก็เลยย้ายเมืองจากที่นี่ไปสร้างเมืองเชียงใหม่แทนเวียงกุมกามที่นี่ล่มสลายลงไปนั้นเพราะสาเหตุที่เป็นเมืองร้างเพราะภัยสงครามก่อนช่วงนั้นในราวปีพ.ศ. 2101ถึงปีพ.ศ. 2317ราวประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานั้นแม่น้ำปิงได้พาดผ่าเอาดินตะกอนมาทับถมที่นี่ยากจะฟื้นฟูกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด
0: คือเอาดินมาทับถมนี่คือเป็นเหมือนเป็นเมืองใต้ดินอย่างนั้นเลยเหรอ
3: จ้าเป็นเมืองใต้ดินปัจจุบันเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะจ้าอันนี้คืออาณาจักรล้านนาคือเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาเลยนะจ้า
0: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันล่ะ
3: จ้าตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดคือ
0: เพราะว่า
3: จุดแรกของการค้นพบเวียงกุมกาม
0: เจอยังไงอะคะ
3: จ้าคือหลังจากที่เวียงกุมกามที่นี่ถูกแม่น้ำปิงท่วมครั้งใหญ่ไปแล้วเป็นเมืองร้างไปแล้ว
0: หายไปเลย
3: ไม่มีใครรู้จักทีนี้ชื่อเวียงกุมกามที่นี่ได้ไปปรากฏที่ตำนานพงศาวดารชินการมารีปกรณ์แล้วก็ศิลาจารึกที่วัดพระยืนจังหวัดลำพูน
0: ค่ะ
3: เขาบันทึกไว้ว่ามีเวียงกุมกาม เจ้าที่เขาก็หามาไล่ต่อหลายปีก็ไม่เจอมาเจอได้โดยบังเอิญในปีพ.ศ. 2527
0: ค่ะ
3: ก็คือตรงนี้
0: 30ปีที่แล้วเอง
3: 30ปีที่แล้วเองตรงนี้ถ้าเราไม่เจอจุดนี้เราก็ไม่ทราบเวียงกุมกามอยู่ตรงไหนเดิมทีนั้นฝั่งนี้แถบนี้จะเป็นโรงเรียนวัดช้างคำป
0: ั
3: จจุบันนี้ย้ายไปแล้วส่วนทางนี้เป็นวัดระหว่างวัดกับโรงเรียนตรงนี้เป็นแค่เพียงสนามหญ้าที่เรายืนตรงนี้เป็นสนามหญ้าสนามโรงเรียนก็จะต่ออาคารเรียนเพิ่มเติมอาคารชั่วคราวชาวบ้านก็ได้เข้าไปช่วยกันขุดหลุมเสาปรากฏว่า

0: ขาขุดหลุมเสาลงไปเจอศิลาจารึกตรงนี
1: ้
0: จารึกอักษรมอญกับภาษาไทยและอักษรสุโขทัยปากคำรุ่นแรก อยู่ที่นี่เจ้าที่เขาก็ได้อ่านออกมาแปลออกมาตรงนี้เป็นเวียงกุมกามเลยเริ่มขุดเจดีย์ที่นี่ไปนะเจ้าเห็นเจดีย์ที่โผล่พ้นดินที่ไหนก็ขุดหมดเลย
1: อ๋อคือจริงๆแล้วคือศิลาจารึกที่เจอนี่ก็คือเล่าเรื่องราวของเวียงกุมกาม
0: ไม่ใช่จ้ะศิลาจารึกที่เจอเนี่ยคือบ่งบอกตรงนี้เป็นเวียงกุมกาม
1: อ๋อบอกว่า
0: เป็นชื่อของเวียงกุมกามเจ้า
1: ก็เลยเริ่มบังเอิญ
0: เจ้า
1: ที่จะขยายพื้นที่
0: เจ้า
1: แล้วก็ทำให้เราได้เจอสถานที่นี
0: ้เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาณเมื่อปีพ.ศ. 2127คือบริเวณนี้นะคะ
1: แล้วนอกจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกไหมคะพี่หลาน
0: มีเยอะเลยนะคะคือในตำนานเขาบอกไว้ว่าเวียงกุมกามมีวัดด้วยกันทั้งหมด42วัดประมาณ
1: 42วัดคุณผู้ชม
0: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขุดไปแล้วทั้งหมด27วัด
1: อุ้ยเกินครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
0: เหลือ10ประมาณ15วัดอยู่ใต้ดินอีกแต่ว่าจะพาน้องๆน่ะอาจารย์ท่านผู้ชมน่ะไปชมข้างนอกที่วัดสวยๆอีกหลายวัดด้วยกัน
1: ไปค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่หลานนั่งไปเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเวียงกุมกามเมืองหลวงของล้านนาเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หลานนั่งไปเลยค่ะ
0: เจ้าเชิญเจ้าน
2: อกจากวัดช้างคำที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วที่เวียงกุมกามยังมีซากวัดโบราณมากมายเลยที่ถูกค้นพบแล้วก็กระจายตัวอยู่โดยรอบซึ่งมีนว่าวัดเหล่านี้ก็สื่อถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวล้านนาในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
1: คุณผู้ชมดูข้างหลังมิ้นสิคะดูแล้วใหญ่มากๆเลยข้างหลังมิ้นนี่คืออะไรคะพี่หลัง
0: จากตรงนี้ชื่อว่าวัดปู่เปี้ย
1: วัดปู่เปี้ย
0: ปู่เปี้ยเป็นชายชราร่างเล็กชื่อหลวงเปี้ยได้มาปู่บ้านเฝ้าสวนทางนี
1: ้ค่ะ
0: ชาวบ้านที่วัดปู่เปี้ยนะเจ้าตามชายชราร่างเล็กคนนั้นนะเจ้าซึ่งเมื่อก่อนน่ะมีเฉพาะเจดีย์ที่โผล่พ้นดินให้เห็น
1: ด้านหลัง
0: นะเจ้านอกนั้นเป็นเนินดินที่มีขนาดใหญ่กบทั้งหมดเลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นวิหารนะเจ้า
1: ตรงกลางเหรอคะ
0: ตรงกลางตรงนี้ด้านตรงนี้คือวิหารนะเจ้าศิลปะของล้านนาคือจะมีเจดีย์ด้านหลังวิหารนะเจ้า
1: อ๋ออันนี้เป็นเอกลักษณ
0: ์เจ้าเอกลักษณ์ของล้านนานะเจ้าวิหารน่ะเป็นลักษณะวิหารสองสมัยด้วยกันนะเจ้าสมัยแรกจะเป็นวิหารกว้างๆเพราะว่าเวียงกามน้ำท่วมอาจจะเป็นลักษณะวิหารหนีน้ำก็ได้นะเจ้าแล้วส่วนฝั่งโน้นจะเป็นอุโบสถแล้วก็มีสารผีเสื้อบ้านเราเรียกว่าเสื้อวัดก็คือเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็มีแท่นบูชาสี่เหลี่ยมที่วางดอกไม้ทุกเทียนหน้าแท่นหนึ่งซึ่งวัดนี้อาคารองค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่ครบจมอยู่ใต้ดินเยอะเลย
1: ยังมีอีกเหรอคะ
0: เยอะเลยเจ้า
1: เอาอย่างนี้แล้วมีในภายในบริเวณนี้นะคะของเวียงกุมกามยังมีที่ไหนไหมคะที่เหมือนกับว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด
0: เจ้าไฮไลท์ของเวียงกุมกามก็อยู่ที่วัดเจดีย์เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูนะเจ้า
1: อยู่ข้างในเหรอคะ
0: เจ้า

0: ะข้างหลังนี่ก็คือเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนกัน
1: เจ้าสำหรับวัดนี้บ่ได้ขุดนะเจ้าจะอยู่สูงอยู่แล้วน
0: ่
1: าจะอยู่ที่ดอนนะเจ้าสูงกว่าข้างในประกอบกับเมื่อก่อนไม่ถูกน้ำท่ว
0: ม
1: ซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พระยามังลายพระองค์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1831ข้อบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีหม่องปัญโยหรือว่าหลวงเฮียนากันพิจิตรเป็นศิลปะข้างมากทั้งหมดเลยนะเจ้าซึ่งเจดีย์องค์นี้ถอดแบบมาจากเจดีย์กู่ขุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนนะเจ้าง
0: ั้นเท่ากับว่าข้างในของเจดีย์อันนี้เนี่ยก็คือศิลปะแบบล้านนาอยู่
1: ข้างในนะเจ้า
0: โอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้มาเวียงกุมกามแต่น่าเสียดายที่มันเป็นล้านนาที่เรียกว่าก็เป็นซากปรักหักพังไปแล้วพี่หลานคะอย่างนี้แล้วถ้ามิ้นอยากจะดูศิลปะความเป็นล้านนาแบบที่ยังมีให้เห็นแบบสมบูรณ์อยู่เนี่ยมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ
1: เจ้าไปดูที่ดาราเทวีได้เลย
0: ดาราเทวี
1: เจ้าม
0: ีใช่ไหมคะ
1: มีเจ้า
0: คุณผู้ชมคะได้ที่แล้วดาราเทวีงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลานมากนะคะ
1: เจ้าขอบคุณเจ้า
0: สาวพามาดูศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังตอนนี้มิ้นอยากเห็นแล้วล่ะว่าอาณาจักรล้านนาแบบที่ยังมีชีวิตแบบที่ยังดูสมบูรณ์อยู่เป็นยังไงไปดูกันที่ดาราเทวีเลยค่ะของสมบัติ

คุณผู้ชมดูข้างหลังมิ้นตอนนี้สิคะโอ้อ่าแล้วก็อลังการมากๆนี่นึกว่าอยู่พระราชวังที่ไหนเลยนะคะเนี่ยแถมศิลปะการตกแต่งดูๆไปก็มีเขาลางความเป็นล้านนาอยู่ด้วยสงสัยว่าสิ่งที่เรา

0: ามคลายฉงนมาเนี่ยใกล้จะเป็นความจริงขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปข้างในหาใครสักคนมายืนยันก่อนละกันว่าศิลปะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแบบอาณาจักรล้านนาจริงๆหรือเปล่าตามมาเลยค่ะตอนนี้มิ้นอยู่กับอ้ายแต้มหรือว่าพี่แต้มนะคะแต่ว่าขออนุญาตเรียกพี่แต้มละกันกลัวเข้าใจผิดสวัสดีค่ะพี่แต้ม
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะ
1: คร
0: ับแล้วก็ไปมาแล้วทั้งวัด7ยอดแล้วก็เวียงกุมกามด้วยเขาบอกให้มาที่นี่ตั้งแต่เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็คือรู้สึกได้ว่าโอ้โหสถาปัตยกรรมศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูโบราณแต่มันมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้นด้วย
1: ต้องบอกว่าที่นี่เราเป็นสถานที่รวบรวมทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะทั้งสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตถ้าเห็นอย่างวัดเจ็ดยอดหรือเวียงกุมกามเนี่ยมันจะเหมือนสถานที่ที่มันไม่มีชีวิตละเข้าเหลือแต่ซากแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาในนี้คุณจะรู้สึกมันมี
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: เพราะว่ามันมีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมต้นไม้หรือว่าผู้คนที่เดินมันเหมือนจำลองชีวิตในอดีตอะกลับขึ้นมาระบบในนาระบบน้ำเหมืองฝายซึ่งดูก็คือแลนด์สเคปใช่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะมากมันเป็นวิธีคิดอะไรต่างๆนานาเยอะมาก
0: ระบบนากับน้ำนี่คือไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แลนด์สเคปที่จัดให้สวยๆนะฮ
0: ะ
1: องค์ประกอบพวกนี้มีแต่ดั้งเดิมมา700ปีตั้งแต่กฎหมายฉบับแรกหรือกฎหมายของพญาเมงลายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการจัดการน้ำเพราะว่าน้ำพวกนี้คือนาแต่ละนาเนี่ยจะต้องมีเจ้าของแล้วเจ้าของจะขึ้นสู่ต่อแก่ฝายแก่ฝายคือเป็นคนที่จัดสรรน้ำให้แต่ละคน
0: คือทุกอย่างนี้พี่ตั้มจำลองมาหมด
1: ใช่
0: หมดเลย
1: แต่เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบัน
0: พี่ตั้มมีเรื่องนึงที่มิ้นแอบสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนมิ้นนี่แหละค่ะว่าของตกแต่งพวกนี้ในเมื่อล้านนาเนี่ยมันตั้ง700กว่าปีก่อนแล้วของที่พี่ตั้มเอามาตกแต่งนี่เป็นของเก่าจริงๆหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือยังไงคะ
1: พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของที่เราตกแต่งเนี่ยเราจะมีรูปแบบเยอะที่เห็นเยอะๆหน่อยเนี่ยของพม่าจะเยอะหน่อย
0: นี่เหรอคะ
1: อันนี้ของพม่าไทยใหญ่เนี่ยเราจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟูเฟื่องยิ่งกว่าเราแล้วก็ช่วงนั้นน่ะมีการถ่ายของมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีต่างๆนะพวกไม้แกะพวกนี้อย่างพวกนี้ก็หายากมากฮะนี่ช่อฟ้าของพม่าเนี่ยนะฮะพวกนี้อะไรเป็นไม้แกะฮะอันนี้เป็นธรรมาสแบบไทยใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็ถ้าของล้านนาเนี่ยจะเป็นของชิ้นเล็กๆเช่นเครื่องเขินหรือว่าอะไรเนี่ยของล้านนาจะหายากนิดนึงเราก็จะมีใส่ตู้ใส่อะไรที่เก็บไว้มีทั้งเก่าทั้งใหม่แต่เวลามิ้นดูเนี่ยมิ้นจะเห็นว่ามันเหมือนหมดบรรยากาศดูมันเก่าของตกแต่มันดู
0: ก็ดูมีร่องรอยมีเรื่องราว
1: ก็คือเราทำตั้งแต่ตอนแรกออกแบบตอนแรกคือเราก็ทำสถาปัตยกรรมให้ดูเก่าไปเลย
0: ค่ะ
1: คือเปิดมาปุ๊บก็ดูเก่าละเพราะเราม็อกสีตบไม่ใช่เราไม่ใช่ตบเฉพาะของเก่าหรือว่าทำแบบเรียนแบบของเก่าเราตบตั้งแต่สถาปัตยกรรมตบสีแต่ของเก่าให้เป็นสถาปัตยกรรมเราเก่าละ
0: ปลูกต้นไม้ออกมาข้างนอก
1: ใช่ปลูกต้นไม้ก็คือปลูกเอาไม้ใหญ่มาเลยเวลามันมองปุ๊บก็จะดูว่าไออาคารเนี้ยมีอายุก็อายุทั้งสถานที่พอถึงข้างในปุ๊บเราก็ตบให้
0: เรียกว่าบิ้วให้เห็นไปเรื่อยๆพี่แต้มคะถ้างั้นขอถามอีกหนึ่งคำถาม
1: ได้ครับ
0: สำหรับพี่แต้มเองที่เป็นคนเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาจนเป็นอาณาจักรล้านนานี้แล้วเนี่ยขอคำนิยามได้ไหมคะว่าเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาในดาราเทวีหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: พี่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นอาณาจักรล้านนาพี่ต้องบอกว่าพี่ออกแบบเป็นล้านนาเรเนซองส์เป็นคำอธิบายดาราทีวีที่อย่างชัดที่สุด
0: ค่ะ
1: ถ้าจำลองความรู้สึกคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วความเป็นเชียงใหม่ความเป็นอะไรของชัดเจนเนี่ยไม่มีเลยแม้กระทั่งโรงแรมแนวนี้ก็ไม่มี
0: ม
1: ีแบบทุกคนก็แบบใช้กันแบบนิดๆหน่อยๆช่างก็ที่บ้านถวายทำชิ้นๆเล็กน้อยๆตอนที่เราทำดาราทีวีเรารวมทุกช่างมาหมดเลยช่างไม้ช่างแกะต่างๆนะแล้วทุกคนเหมือนได้ฝึกฝีมือได้ลองของได้พัฒนาต่อเนื่องพอเสร็จจากดาราทีวีปุ๊บวัดก็สั่งรีสอร์ทภูเก็ตสั่งกระบี่สั่งความเป็นนี้มันก็แตกยอดจากว่าเรามาลองที่นี่แล้วทุกคนที่ว่ามันนำไปใช้ได้อะไรที่แต่กาละเทศะต้องรู้น
0: ะ
1: แล้วก็เป็นนำไปใช้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟูฟ่องเลยความเป็นกลิ่นอายของพวกนี้มันก็เรารู้สึกเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่จริงๆเราเป็นการต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่สูญหายละมันฟูจริงๆทุกคนทุกที่ถูกหยิบจับไปใช้เกิดความต่อเนื่องของลมหายใจของล้านนาของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยก็ได้ต่อยอดออกไปอีกเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเขาจุดประกายว่าถ้าทำดีทำใช้ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองนะช่างเขาก็อยู่ได้อะไรต่างๆนานาแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วว่าเนี่ยความเป็นล้านนาเลยในสองเนี่ยนี่คืออธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนจริงๆ มากที่สุดเลย
0: ยอดคุณผู้ชมมิ้นฟังมันยังขนลุกเลยพูดจริงๆหนูชอบคำที่พี่แต้มบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับวัฒนธรรมเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่รวมทุกคนมา
1: ให
0: ้เขาฟื้นฟูในฝีมือของเขาแล้วก็ฟื้นฟูในวัฒนธรรมที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตมาแล้วก็นำออกไปเผยแพร่แล้วก็นำออกไปใช
1: ้
0: สุดยอดมากพี่แต้มประทับใจมากแต่ว่าไหนๆท้องนาก็อยู่ตรงหน้า
1: ไปมิ้นต้องไปเลย
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: ได้สิทธินั้น
1: สิทธินั้นทันที
0: คุณผู้ชมทำนากันเดี๋ยวชมก่อนขอชมลมหายใจอาณาจักรล้านนาหรือว่าล้านนาเรเนซองส์ที่พี่แต้มเขาทำเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นทำนาแน่นอนไปกันเลยค่ะพี่แต้ม
1: เชิญเลยครับ

ศิลปะและสถาปัตยกรรมในดาราเทวีที่มินได้ไปชมมาเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มากมายเลยค่ะทั้งวัดเก่าสถาปัตยกรรมที่ลอกแบบมาจากศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนามีทั้งหน้าบันลายไม้อันวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะ

0: าเทวีกับมิ้นมารู้สึกจริงๆนะคะว่านี่เราอยู่เมืองไหนเนี่ยอยู่เมืองล้านนาจริงๆทั้งสถาปัตยกรรมทุกอย่างรวมถึงเห็นระบบน้ำด้วยที่เขามีการวางระบบตั้งแต่สูงลงมาต่ำโหเป็นการจัดสรรที่สุดยอดมากๆนี่คือสิ่งที่สืบทอดต่อมาจาก700กว่าปีที่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมากๆ
1: ขอบคุณน้องมิ้นเหมือนกันครับที่มาเยี่ยมชมดาราทีวีของเรา
0: ค่ะขอบคุณพี่แต้มมากวันนี้ทำให้มิ้นได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันน่ายกย่องมันน่าเก็บรักษาแล้วมันสวยงามขนาดไหนที่แน่ๆค่ะตอนนี้พร้อมแล้วมีชุดเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนแล้วไปทำนากันค่ะคุณผู้ชม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ดีค่ะพี่ปิ่น
1: สวัสดีค่ะอ
0: ยากรู้ว่าที่เนี่ยการทำนาเนี่ยเขามีการทำนาขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะพี่ปิ่น
1: ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำเขาเนี่ยไปเติบโตในแปลงอนุบาลซึ่งขั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นแปลงปฐมภูมิคือแปลงปกติซึ่งจะให้เขาโตเต็มที
0: ่
1: ค่ะแล้วก็เวลาระยะของเวลาการเจริญเติบโตนั้นก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเหนียวค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวซึ่งใช้เวลาระยะเวลาการเติบโตประมาณ4เดือนแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิค่ะหรือข้าวสวยที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา6เดือนค่ะ
0: คุณผู้ชมคะทำนาเสร็จแล้วโอ้ยหลังจากที่ได้เดินดูบรรยากาศก็แล้วนะคะแล้วก็ได้ดำนาเป็นชาวนา1วันตอนนี้วินขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็ทำตัวพักผ่อนแบบสงบๆตามแบบฉบับของอาณาจักรล้านนาเก่าๆที่ดาราเทวีแห่งนี้ก่อนส่วนเรื่องคลายฉงนเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาต่อไปเนี่ยนะคะช่วงหน้าไปเจอกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะตอนนี้ขอล้างตัวก่อนนะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประเพณียี่เป่งประเพณียี่เป่งคือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่ายี่แปลว่าสองส่วนเป่งแปลว่าเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงที่หมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน2ของชาวล้านนาช่วงเดือน12ของไทยโดยวันยี่เป่งจะมีการประดับตกแต่งวัดบ้านเรือนทำประตูป่าด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุ่งช่อประทีปและชักโคมยี่เป่งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาและมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นความสวยงามของประเพณียี่เป่งที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

0: สวัสดีจ้ะมิ้นจ๋า
1: หนูอยากรู้มากเลยจริงๆว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยเขามีความเป็นมาเริ่มต้นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความให้หน่อย
0: ได้เรื่องล้านนานะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: งั้นเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ไป
1: นั่นนี้เลยค่ะ
0: โอเค

0: คะจากที่วินได้ไปเชียงใหม่มาเนี่ยก็ได้เห็นเรียกว่าล้านนาเรเนซองส์เห็นศิลปะเห็นสถาปัตยกรรมเยอะมากแต่อยากรู้จริงๆค่ะอาจารย์ว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เป็นอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของคนนะ
0: ค่ะ
1: เป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วอะ
0: โอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหรอ
1: ใช่ฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบพวกถ้ำต่างๆถ้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์นะครับ
0: อ๋อสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์ใช่เราพบร่องรอยของคนปลูกข้าวในเมื่อเกือบแสนปีที่แล้วมหัศจรรย์มากเลยนะครับเรารู้ได้ยังไงมีคำถามม
0: าก
1: ถามว่ารู้ได้ไงว่าเป็นข้าวปลูกวิชาโบราณคดีเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกสุดเนี่ยมนุษย์ไปเก็บข้าวป่ามากินเวลาเขาเก็บเขาเก็บรวมมารวมกินกันกินเวลาเขาบดเอาเปลือกเอาแกลบออกเนี่ยเขาก็บดไปพร้อมกันมันก็จะเจอเศษแกลบแล้วนักโบราณคดีอย่างพี่เนี่ยดูล่องรอยก็เจอเศษแกลบ
0: เจอ
1: พันปีหมื่นปีแสนปีก็เจอเขามีการขุดเป็นหลุมแล้วก็ขยะทิ้งมันก็จะทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเวลาเราไปขุดเจอเนี่ยนะโอ้โหดีมากเลยขุดก็จะชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ช
0: ั้
1: นน
0: ี้อ
1: ย่าง นี้ไล่กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นปลูกข้าวเนี่ยปลูกกันมาเป็นแสนปีถามว่าคนล้านนาเนี่ยเก่าแก่มากไหมก็เก่าแก่มากนะครับเป็นหนึ่งในดินแดนที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่จังหวัดลำปางนะครับอาจจะเก่าขึ้นไปได้ถึง 500,000 ปี
0: 500,000 เลย
1: เหรอ 500,000 นี่คือเก่าที่สุดของโลกเราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่มีอายุ 500,000 ปีเนี่ยในเอเชียของเราเนี่ยนะก็คือที่ประเทศจีนแถวเมืองปักกิ่งตอนมิ้นเรียนก็เรียนว่ามนุษย์ปักกิ่งพี
0: ค
1: ิงแมนกับอีกที่หนึ่งก็คือเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียเราเรียกว่าชวาแมนหรือมนุษย์ชวาแต่อันเนี้ยที่พูดมายืดยาวเนี่ยนะเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีคนอยู่มาดั้งเดิม

0: ข้าสู่ในสมัยประวัติศาสตร์นะมิน
1: ค่ะ
0: มันก็จะมีอาณาจักรเยอะแยะมากมายเลยในตำนานเราก็เอาเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงเมืองที่เก่าที่สุดในอาณาจักรล้านนามันมีหลายเมืองนะฮะอย่างเช่นนครหริพุนชัยพระนางจามเทวีเสด็จจากจังหวัดลพบุรีนะครับขึ้นไปสร้างเมืองหริพุนชัยอยู่ทางจามเทวีจากลพบุรีดีๆทำไมจะต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปลำบากยากแค้นก็ไม่รู้นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดโรคระบาดเพราะโรคระบาดเนี่ยเมื่อตายก็จะเอาศพทิ้งน้ำ
1: อ๋อก็จะไหลมาตามทาง
0: ถ้าเราเดินตามน้ำแล้วก็กินแต่ไอ้น้ำที่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นต้องเดินทวนน้ำขึ้นไปนะครับเดินทวนน้ำขึ้นไปก็ไปตั้งเมืองหริพุนชัยเมืองหริพุนชัยชัยภูมิดีริมแม่น้ำปิงอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 1200-1300 เนี่ยพระนางจามเทวีสถาปนาหริพุนชัยขอบคุณมากเลยเสร็จแล้วมีอีกเมืองหนึ่งนะครับคือเมืองเชียงแสนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินค่ะอ
0: ยู่จังหวัดเชียงรายนะสร้างมาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ละเร่งเวลากันละกันเล่าสั้นๆว่าสมัยพญาเมงราย
1: ชื่อนี้หนูได้ยินตอนที่ไปที่เชียงใหม
0: ่ได้ยินแล้ว
1: บ่อยมากใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพญาเมงรายเนี่ยนะฮะประสูติที่เมืองเชียงแสนพระราชบิดาก็เป็นคนของเมืองเชียงแสนนี่แหละ
1: นะคร
0: ับบังเอิญพญาเมงรายมีพระราชโอรสคือลูกชาย3คนก็คิดและกลัวลูกชายแย่งราชสมบัติกันเมืองเชียงแสนเนี่ยเอาให้ลูกคนหนึ่งอยู่กันละกัน
1: อ๋อให้ลูกคนนึง
0: ยกให้ลูกคนหนึ่งจากคนโตคนสองก็ว่ากันแล้วจากนั้นก็ไปสร้างเมืองหนึ่งที่2ก็คือตัวเมืองตัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
1: อ
0: ๋
1: อคือจังหวัดเชียงรายทั้งจังหว
0: ั
1: ด
0: ที่หนูเข้าไปทั้งจังหวัดนี่แหละตัวจังหวัดเชียงรายที่มีหอนาฬิกาของอาจารย์เฉลิมชัยเออกระเริกสวยงามนี่แหละคือตัวเมืองเชียงรายท่านแต่บางเอิญเมืองตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมันไม่เคยถูกทิ้งร้างคนปัจจุบันอยู่มาจนถึงสมัยปัจจุบันเราก็ลื้อของเก่าทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองสมัยใหม่เหลือคูเมืองอยู่จึ้งนึงเหลือกำแพงเมืองโบราณอยู่อีกจิ๊ดนึงแค่นั้นเองนี่คือเมืองที่2จากนั้นเนี่ยนะครับในประวัติของพญาเมงรายนี่ท่านเยอะครับไปตีทางเชียงตงเชียงตุงอะไรก็ว่ากันเอาว่าอีกเมืองนึงท่านสร้างเมืองฝาง
1: ฝางอำเภอฝางหรือ
0: ฝางนั่นแหละใช่จังหวัดเชียงใหม่
1: อันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ท่านสร้างไว้3 เมือง
0: เนี่ยนะมินชัยภูมิไม่เหมือนกันเลยพญาเมงรายไม่ได้สร้างเชียงแสนนะแค่เกิดที่เชียงแสน
1: ประสูติที่นั่น
0: มินบ้านเมืองมันมีมาก่อนหน้าท่านแล้วที่เมืองเชียงแสนเนี่ยนะชัยภูมิดีมากเลยด้านหนึ่งติดแม่น้ำโขงด้านสโลปลงไปเนี่ยติดแม่น้ำโขงจึงไม่มีกำแพงเมืองกำแพงเมืองมี3ด้านซ้ายขวาข้างหน้าด้านหลังติดแม่น้ำโขงฤดูน้ำฝนตกหนักน้ำก็ไหลลงแม่น้ำโขงได้ไม่ท่วมขัง
1: โอ้ยดีมาก
0: ดีไหม
1: สุดยอด
0: หน้าแล้งทำไงก็ตั้งรหัสวิทน้ำนะครับเรียกว่าลุ
1: ก
0: หอรออุกอลุกลุกลิกเนี่ย
1: ล
0: ุกเนี่ยมาจากรหัสวิทน้ำภาษาเหนือ ก็ทำหลุกขึ้นมาวิทน้ำเข้าเมืองเมืองก็อุดมสมบูรณ์พอไปสร้างเมือง2เมืองเชียงรายก็อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำกกฝนตกน้ำแล้งก็ยังได้อาศัยน้ำพอเมืองที่3นี่ไม่ชักไม่รอด
1: ฝางนี่อยู่ข้างบน
0: ฝางนี่มันอยู่บนเขาท่านไม่เคยชินกับการสร้างเมืองบนเขาเลยแล้งหมดอุตรุด
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็ย่อๆเลยนะท่านก็ได้ข่าวว่าลำพูนเนี่ยลำพูนนี่ไม่ใช่พระนางจามเทวีแล้วนะผ่านมาอีกแล้วพระนางจามเทวีเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของลำพูนส่วนมาถึงรัชกาลของพญาเมงรายเนี่ยลำพูนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อเป็นองค์สุดท้ายของลำพูน
0: องค์ลำพูนใช
1: ่
0: พญาเมงรายก็มาล้อมลำพูนเพื่อที่จะยึดเอาเมืองลำพูนจากพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อคือไม่สร้างยึดเลย
0: อืมเอาแบบอินสแตนต
1: ์สมบูรณ
0: ์เสร็จแล้วมองเห็นปั๊บเอาเลยพญายี่บ่าก็โอ้ตำนานสนุกสนานนะวันหลังต้องเล่าอีกลบกันอุตลุด
1: ลบกันหลายครั้งไหมคะ
0: ลบกันยาวไกลพญาเมงรายเนี่ยนะฉลาดมากทำว่าวตัวใหญ่ๆ
1: ค
0: ่ะแล้วก็ผูกที่หางว่าวข้างล่างเนี่ยนะแทนที่จะเป็นหางว่าวเอาหม้อดินเล็กๆผูกเข้าไปแล้วใส่ดินปืนใส่ดินปืนแล้วยังมีสายยาวลงมาขนานคู่กับตัว
1: ชักข้ามกำแพงไป
0: ชักข้ามกำแพงเข้าไปลอยอยู่บนตัวเมืองว่าวลอยอยู่เหนือวังหรือเหนือหมู่บ้านหรือเหนือตลาดก็จุดชนวนแล้วก็ตัดสายว่าว
1: นี่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
0: เออไฟก็ลุกในหม้อนะแล้วว่าวก็
1: ตก
0: ลงมาก็ตกกลางวังกลางตลาดกลางบ้านไฟไหม้แหลกลานหมดทั้งเมืองโอ้พญาเมงรายนี่ฉลาดมากเก่งจริงๆอ่ะก็ได้เมืองลำพูนพอได้ลำพูนเสร็จพญาเมงรายบริหารจัดการน้ำไม่เป็นคำว่ากษัตริย์เนี่ยนะ พระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมาจากคำว่าเกษตร
1: โน้เหรอคะ
0: กษัตริย์นี่มาจากคำว่าเกษตร
1: กษัตริย์
0: แปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพาะปลูกและชลประทานเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะทรงม
1: ี
0: ความสามารถเหลือเกินทั้งเรื่องกษัตริย์เกษตรชลประทานอะไรต่างๆเยอะแยะท่านปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์อย่างสมบูรณ์ที่สุดนะฮะพญาเมงลายเนี่ยนะท่านบริหารจัดการน้ำไม่เป็นลำพูนน้ำท่วมมั่งน้ำแล้งมั่งอุตลุดหมดแจ็คพอตยังมีแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายท่านก็บอกไม่เอาละเมืองลำพูนไม่อยู่สร้างเมืองใหม่ก็ขยับมาไม่กี่กิโล6โล7โลมาสร้างเวียงกุมกามคราวนี้หนักเข้าไปใหญ่เลย
1: ไปมา
0: เวียงกุมกามไปเที่ยวแล้วเห
1: ็
0: นไหมล่ะบางเจดีน้ำท่วมขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินตั้ง
1: เยอะมากเลยอะค่ะจ้าคือเรามองลงไป
0: คืออันนี้เป็น
1: ยอดส่วนในแผนที่
0: จิ๊บจ้อยอู้เด็ดมุดจากเพดานลงไปถึงพื้น3เมตร5เมตรนั่นจมลงไปอยู่ใต้น้ำใต้ดิน
1: ค
0: ราวนี้ทำไงวะจะสร้างเมืองใหม่เข็ดแล้วสร
1: ้
0: างมาหลายเมืองเริ่มเหนื่อยพญาเมงรายเนี่ยมีพระสหาย2พระองค์ก็คือพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่สุโขทัยอีกพระองค์หนึ่งก็คือพญางำเมือง
1: พญางำเมือง
0: อยู่ที่พะเยาสององค์เนี่ยพอกษัตริย์สองพระองค์มาก็ช่วยกันหาพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ก็ไปได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี
1: ้ไปเจอ
0: ฮวงจุ้ยเหตุผลที่เลือกเชียงใหม่ไปเนี่ยก็เพราะว่าชัยภูมิดี
1: ค่ะ
0: ด้านหลังของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือภูเขาใหญ่ก็คือดอยสุเทพตำนานของฮวงจุ้ยของจีนก็บอกด้านหลังนี่ต้องเป็นเขาด้านหน้าต้องมีน้ำก็คือแม่น้ำ
1: ป
0: ิ้งเก่งมากแม่น้ำปิงนี่นะหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำแถมเขาเนี่ยนะยังมีน้ำตกห้วยแก้วอยู่ข้างหลังไหลมามีวังบัวบานเห็นไหมโอ้เป็นที่ขึ้นชื่อ
1: ครบเลยอ่ะ
0: ไหลลงเข้าเมืองน้ำตกห้วยแก้วเนี่ยนะสมัยพญาเมงรายชักขุดเป็นคูลำธารชักน้ำเข้ามาสู่ตัวกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: น้ำไหลลงคูอย่าลืมว่าคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเอางี้เลยนะมิ้นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: มิ้นนั่งขับรถไปที่เชิงที่มหาลัยเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพ
1: ค่ะ
0: มิ้นรู้ไหมว่าความสูงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะกับมิ้นขับรถไปจนถึงเชิงดอยสุเทพเลย
1: แค่เชิงเหรอคะ
0: แค่เชิงตรงสวนสัตว์เชียงใหม
1: ่
0: ความต่างกันระดับความสูงนี่14ถึง16เมตร
1: โ
0: หเหลือเชื่อมั้ย
1: เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เราไม่มีวันรู้สึกเลยจริงๆ
1: ใช่ๆคือตอนขับรถไปนี่ไม่รู้สึกจริงๆคือรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังอยู่ที่ราบไม่ได้บอกว่าขึ้นสูงมาก
0: นั่นแหละฮะ3พระองค์ก็ชี้ชัยภูมิก็นี่คือต้นกำเนิดของเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: คำว่าล้านนาเนี่ยนะมาหมายความว่าพื้นที่ที่มีนาเป็นล้านไร่อุดมสมบูรณ์เราอยู่คู่เจริญควบคู่กันกับอาณาจักรล้านช้างล้านช้างนี่เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลยเพราะ
1: มี
0: เป็นด
1: ิน
0: แดนที่มีป่ามีช้างเป็นล้านเชือกล้านนานี่เป็นลุ่มแม่น้ำหมดที่เรียบทำได
1: ้
0: ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะมิ้นม
1: ัน
0: เยอะมาก
1: ให้อาจารย์พักจิบชาก่อนคุณผู้ชมตอนนี้ได้รู้แล้วว่าล้านนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคลายฉงนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องขันโตกมาจากคำว่าโตกหรือสโตกในภาษาล้านนาใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่สำรับอาหารลักษณะเป็นไม้ทรงกลมเหมือนถาดมีขาตั้งสูงจากพื้นเล็กน้อยมีหลายขนาดอาจทำจากเงินกระไหล่ทองหรือรงรักปิดทองตามแต่ฐานะและชนชั้นซึ่งประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มีมาแต่โบราณเพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเรือนและชมการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

0: ู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์คะตอนมิ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดใจมิ้นมากๆก็คือไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าไปที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนก็ตามศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของพม่าเนี่ยมีเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าทำไมศิลปะของพม่าถึงได้เข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราเยอะขนาดนี้คะ
1: นะก็พืชลงมาเลยเชียงใหม่ก็เป็นเอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2101 2101
0: 2101
1: เออบุเรงดองยกกองทัพมาตีเมืองเชียงใหม่พม่าก็ค่อยๆกวาดต้อนคนทำนาบังคับให้คนทำนาเกี่ยวข้าวเก็บเป็นเสบียงเรื่อยลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยานี่คือการเสียเมืองเชียงใหม่มูลเหตุมาจากที่เขาต้องการตีอยุธยาตั้งแต่2101เรื่อยมานะจนกระทั่งนู่นเกือบจะ2325หรือกว่านั้นเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพม่ามาโดยตลอด
0: ร้อยกว่าปี
1: 200กว่าปีเราจึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกับพม่าอาหารการกินสถาปัตยกรรมวัดวาอาราม
0: ตอนที่หนูไปอะค่ะอาจารย์คือเหมือนหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าที่ดาราเทวีเองก็ตามคือเขาก็จะมีศิลปะที่เป็นของพม่าอยู่เยอะเหมือนกันหนูก็สงสัยว่าทำไมถึงมีศิลปะของพม่าเยอะขนาดนี้
1: ช่วงนั้นเนี่ยพม่านะครับทั้งตะเบงชเวตี้ทั้งบุเรงนองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาตีอาณาจักรล้านนานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนั้นอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าไม่ได้มีเฉพาะเชียงใหม่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ200กว่าปีใช่
0: ไม่แปลกเลยจริงๆที่จะมีทั้งโอ้โหสถาปัตยกรรม
1: การบวชลูกแก้วเนี่ยเป็นวัฒนธรรมพม่าไทยใหญ
0: ่แล้วก็มีการ
1: ใช่ก็เอาของเขามาอาหารการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอย
0: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใช่ของเราหรอคะ
1: น้ำเงี้ยวก็ของเขาข้าวซอยก็ของเขาทั้งนั้น
0: หนูกินเยอะมากอะที่เนี่ยขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย
1: ดีมากอ๋อ
0: เหรอนี่ฝังใจมาตลอดว่านี่แหละของดีเมืองเชียงใหม
1: ่ก็เป็นของดีบ้านเรานั่นแหละนะครับระหว่างนั้นแม้ว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ปกครองนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อานัตการควบคุมดูแลของพม่ามาจนกระทั่งในแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ทรงนำโปรดเกล้าให้รัชกาลที่1นะครับกับน้องชายนายทองดีกับนายบุญมานี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นสมเด็จเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกกองทัพหรือเป็นเจ้าพยาจักรีผมจำไม่ได้แน่นะก็ยกกองทัพขึ้นไปนะครับไปขับไล่พม่าจำได้เลยออกจากลำปางนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่นะครับไปเชิญเจ้ากาวิระนะครับซึ่งเป็นนายบ้านจากลำปางมาปกครองที่เมืองเชียงใหม่สืบเชื้อสายของเจ้ากาวิระปกครองเชียงใหม่มีลูกมีหลานสืบมาจนปัจจุบันนี้
0: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ตอนไปวัดเนี่ยนะคะคืออย่างป้ายข้างหน้าที่เขียนชื่อวัดคือตัวอักษรเขาจะเหมือนคล้ายเหมือนจะเป็นไทยอารักษ์เหมือนจะเป็นไทยเดิมแต่ก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย
1: ์
0: แ
1: ต่ว่
0: า
1: ตัวมันกลมๆใช่
0: ค่ะแล้วก็มีหางตวัดบ้าง
1: ตวัดหางบ้าง
0: ค่ะ
1: และอ่านออกไหมเนี่ย
0: อ่านไม่ออก
1: เออ
0: คือหนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอันนี
1: ้มันอ่านไม่ออกหรอกมิ้นเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพื้นเมืองเราเรียกว่าตัวฝักขาม
0: ฝักขาม
1: เหมือนฝักมะขามเนี่ยฮะลักษณะตัวเนี่ยเหมือนเม็ดมะขามนะ
0: มัน กลม
1: ป้อมเม็ดมะขามนี่มันหยักคอดเข้ามาตรงกลางไอ้ตัวอักษรนี่บางทีก็คอดเข้ามาตรงกลางนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าตัวอักษรธรรม
0: ธรรมเหรอคะ
1: ธงรอเรือ2ตัวรอหันนะครับ
0: แล้วก็มอม้า
1: ธรรมะเพราะว่าโบราณเนี่ยจะนิยมใช้ในการบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาในพระคัมภีร์อะไรต่างๆก็จะใช้ตัวอักษรธรรมตัวฝักขามหรือตัวเมืองนี่แหละเหมือนกัน3ตัว3ชื่อนี้เหมือนกันหมด
0: เท่ากับว่านี่คือตัวอักษรดั้งเดิมของล้านนา
1: ใช่รับอิทธิพลจากภาษามอญคแมร์
0: มอญ
1: รากภาษาคือมอญคแมร
0: ์มอญคแมร์
1: มอญก็คือมอญคนดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี
0: ้
1: คแมร์ก็คือเขมรนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราอาจจะเดาได้นะครับบางตัวก
0: ็คล้าย
1: คลาแต่สุดท้ายเราก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี
0: คือหนูพยายามแล้วก็ยอมแพ
1: ้ตอนนี้ทางภาคเหนือก็ดีนะครับมีการฟื้นฟูตัวอักษรพื้นเมืองซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิมของพื้นถิ่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับก็ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งอ่านไม่ออกแต่ก็มองแล้วก็สงสัยแล้วก็ใคร่รู้นะครับอยากทราบ ก็เป็นที่มาของทำให้เกิดการคลายฉงนนั่นแหละนะครับ
0: อาจารย์คะและอย่างศิลปะวัฒนธรรมอย่างอื่นนะคะอย่างตอนที่มิ้นไปพักที่ดาราทีวีเนี่ยเขามีการแสดงให้ดูด้วยแล้วก็เป็นรำเป็นฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ใช่ของล้านนาไหมคะ
1: ฟ้อนรำของล้านนาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีมาจากอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายแหล่งนะครับถ้าเผื่อจะเป็นฟ้อนนกกิงกะลาฟ้อนโตที่ทำเหมือนสิงโตมีขนฟูแล้วก็ฟ้อนนกกิงกะลาที่มีปีฟูออกมาอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนของไทยใหญ
0: ่
1: นะครับมาจากไทยใหญ่ก็มาพม่านั่นแหละน
0: ะ
1: ครับแล้วก็ยังมีฟ้อนอื่นๆอีกหลายฟ้อนนะครับ
0: ใช่ค่ะที่เห็นที่ดาราทีวีเนี่ยเขาจะเหมือนมีถือโคมแล้วก็มีเล็บด้วย
1: อ๋อเข้าใจไอ้การฟ้อนลำโคมเนี่ยนะมันเป็นการประดิษฐ์ท่าลำโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตอนที่เสด็จประพาสมณฑลพยัพฝ่ายเหนือทั้งหมด
0: ะ
1: นะครับส่วนลำอื่นๆนะมิ้นไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บก็ดีฟ้อนเทียนก็ดีเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าร่ายรำซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเนี่ยได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับถ้าเผื่อฟ้อนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ฟ้อนผางประทีปนะครับก็เป็นการฟ้อนโดยใช้ประทีปก็คือเชิงเทียนที่เป็นดิน
0: ะ
1: นะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ฟ้อนเอา
0: คุณผู้ชมนี่วัฒนธรรมประเพณีคือต้องบอกว่าได้รู้ถึงอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกที่ไปคนเดียวเนี่ยก็ไปเห็นล้านนาแบบเรเนซองส์คือล้านนาฟื้นฟูแต่วันนี้ได้คุยกับอาจารย์เผ่าทองเลยรู้ว่าอาณาจักรล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมายาวมากอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวอักษรก็ยังอยู่วัฒนธรรมประเพณีก็ยังอยู่อย่างนี้เท่ากับว่าอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
1: ถ้าจะนับอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าล้านนาสยามนะครับอย่างนั้นอะล้านนาสยามเพราะว่าตลอดเวลาที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่านะครับ200กว่าปีนะครับก็ใช้ตัวอักษรล้านนาก็ยังมีวัฒนธรรมของล้านนา มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เพียงเปลี่ยนว่าเรามารวมกันอยู่กันเป็นประเทศไทยหรือเป็นล้านนาไทยก็ได้ไม่ต้องล้านนาสยามทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าล้านนาไทยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าดินแดนของล้านนาซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับแล้วก็กลมกลืนกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นล้านนาไทย
0: คุณผู้ชมคะไปมาเนี่ยต้องบอกว่าล้านนามีชีวิตล้านนาไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเพราะว่าทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรล้านนาของเรานี่อยู่มา500,000 ปีก่อนไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกับมิ้นเนี่ยแหละค่ะต้องบอกว่าโอ้โหเรามีประวัติที่ยาวนานมากๆสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างก็ยังคงสืบทอดแล้วก็ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเควันนี้ได้คลายฉงนแล้วดีใจมากๆสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวที่มาของอาณาจักรล้านนาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสกู๊ปพิเศษที่มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองแล้วก็คุณผู้ชมผู้โชคดี30คนได้ไปเที่ยวกันด้วยมีมาให้ชมจุใจเลยตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์
1: ดีครับหิวแล้ว
0: ที่แล้วและสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะมาคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ฉงนวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของกิจกรรมบอกคนฉงายมาคลายฉงนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแฟนเพจของรายการทั้งหมด30ท่านไปร่วมคลายฉงนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เผ่าทองและมิ้นพิธีกรคู่ซี้ต่างวัยของรายการจุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสวัดที่รัชกาลที่4ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่อยู่ของพระราชาตื่นตาตื่นใจไปกับความงามของพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดซึ่งถือเป็นศาลาการประเรียนเครื่องไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารแบบไทยแท้ๆที่ร้านกาหลงพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไปชมสถาปัตยกรรมสุดตระการตาและผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งตลอดการเดินชมสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้กูรูด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนให้กับเหล่าคนฉงายอย่างเป็นกันเอง
1: ในสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยวัดนี้มีบทบาทมากเลยเพราะว่าพระราชโอรส
2: กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้ให้ความรู้เป็นประสบการณ์พิเศษใน1วันเต็มครับจัดเต็มจริงๆครับคลายฉงนได้เยอะเลย
1: รับรองครับผลหน้าเราก็จะมาหาสถานที่นะครับที่น่าจะคลายฉงนเยอะๆแบบนี้อีกครับ
0: ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้ใน Facebook รายการคลายฉงนค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องฉงนอย่าลืมนะคะส่งมาฝากเราได้ที่ Facebook นี่แหละเผื่อว่าเราจะได้คลายฉงนให้ทุกคนได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ติดตามรายการก่อนด้วยนะคะวันอาทิตย์11โมงตรงทาง
1: ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
3: คลายฉงน

0: บนผืนแผ่นดินหนึ่งเดียวที่ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และผู้คนมีชีวิตหลากหลายประเทศไทยคือดินแดนที่ภูมิประเทศภูมิศาสตร์และวัฒนธรรมผูกพันกันอย่างลึกซึ้งก่อร่างเป็นเอกลักษณ์ที่งดงามเกินคำบรรยายเสน่ห์ที่ทั้งโลกต่างหลงรักจากยอดเป็นแหล่งกำเนิดป่าต้นน้ำแหล่งเพาะปลูกและอัญมณีใต้ท้องทะเลทรัพยากรธรรมชาติได้หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตผู้คนทุกภูมิภาคป่าดิบชื้นและแม่น้ำสร้างอาชีพเกษตรกรรมทะเลกว้างใหญ่ก่อให้เกิดภูมิปัญญาประมงส่วนที่ราบสูงอีสานให้ดินและพืชพันธุ์ที่สร้างอาหารท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ธรรมชาติไม่เพียงหล่อเลี้ยงชีวิตหากยังหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่ของสังคมไทยประเทศไทยมีประชากรหลากหลายกว่า60กลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาอาหารเครื่องแต่งกายและพิธีกรรมที่ต่างออกไปเสียงฟ้อนเล็บอ่อนช้อยของล้านนาจังหวะหมอลำที่ขับขานความสนุกของอีสานท่วงทำนองโนราและหนังตะลุงแห่งปากใต้รวมถึงความงดงามของผ้าสิ้นผ้าบาติกผ้าขาวม้าต่างสะท้อนตัวตนของคนไทยในแต่ละพื้นที่ได้อย่างลึกซึ้งอาหารไทยคือภาพสะท้อนของภูมิประเทศภาคเหนือรสอ่อนใช้ผักป่าและวัตถุดิบภูเขาภาคอีสานใช้อาหารหมักปลาร้าข้าวเหนียวภาคใต้จัดจ้านด้วยสมุนไพรและอาหารทะเลภาคกลางสมดุลรสชาติอย่างประณีตอาหารทุกคำคือเรื่องราวของทรัพยากรท้องถิ่นและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเมื่อความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติล้อมรวมกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจึงเกิดเป็นเสน่ห์ของสังคมไทยที่ไม่เหมือนใครบนโลกใบนี้เสน่ห์ที่ทำให้ศิลปะอาหารเทศกาลและวิถีชีวิตของไทยก้าวไปสู่ระดับสากลภูมิสังคมวัฒนธรรมไทยคือเรื่องราวของดินแดนที่งดงามและผู้คนที่สร้างความหมายให้กับแผ่นดินนี้ประเทศไทยร่ำรวยด้วยธรรมชาติอบอวลด้วยวัฒนธรรมและสง่างามบนเวทีโลก
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเราในแง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำนึงที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสด็จที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: ความหลากหลายทางภูมิประเทศนี้ไม่เพียงแต่สร้างวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังของไทยเสน่ห์ไทยๆดึงดูดใจคนทั่วโลก

จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูป

0: แบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
5: ์มาแล้วจ้าของปูน้องเจียว
6: ปู่แม่รู้ได้ไงว่าวันนี้อยากกินไข่เจียวอ่ะ
5: รู้สิ
6: ยายไปไหนอ่ะอยู่หน้าบ้านเหรอ
5: ยายไปเก็บดอกแคร์หน้าบ้าน
6: น้ำปลาอร่อยมากเลยแม่ซื้อจากที่ไหนอ่ะ
5: นี่ไงไม่ได้มาจากตลาดแถวบ้านเราเนี่ยแหละเห็นว่าเป็นสินค้าชุมชนแม่ก็เลยลองซื้อมาขวดนึง
6: มหาลัยบ้านนอก
7: ว่าแต่มหาลัยบ้านนอกนี่มันที่ไหนกันนะเดี๋ยวลองไปหาดูดีกว่า

0: ที่หมู่บ้านชาวประมงระยองคนส่วนใหญ่ที่นี่ผูกพันกับทะเลมักจะออกเรือหากุ้งหอยปูปลาบางส่วนก็เก็บไว้กินบางส่วนก็เอาไว้ขาย
1: น้องคะน้องคะรู้จักปลานี้ไหมคะ
2: โอ้ยไม่เห็นเนาะไปถามพ่อนุ่นไป
1: สวัสดีค่ะคุณน้ารู้จักปลาอันนี้ไหมคะ
3: รู้จักครับ
1: มันคือปลาอะไรล่ะคะ
3: ปลากระจักหรือปลาหัวออนครับ
1: เขาใช้ทำอะไรบ้างอะคะ
3: ทำได้หลายอย่างครับต้มทำปลาจิ้งจังหรือว่าทำน้ำปลาทำได้สารพัดครับ
0: แต่เขายังมีภูมิปัญญาการทำน้ำปลาอีกด้วยนะ
4: ปลาเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ซับซ้อนเพราะเป็นภูมิปัญญาโบราณเพียงแค่เอาปลากระตักต้องคัดเป็นปลากระตักล้วนๆนะไม่มีอย่างอื่นปะปนนะได้ปลามาแล้วจึงเอามาผสมกับเกลือเคล้าให้เข้ากันแล้วจึงเอามาเทใส่องค์หนึ่งใบเนี่ยสามารถเก็บปลาและเกลือที่ผสมกันแล้วได้ประมาณ100กิโล
5: หลังจากที่เราได้ปลากับเกลือที่หมักกันแล้วพระอาทิตย์ช่วยเรามาขายเรือแล้วเอามาเก็บใส่ถังไว้แต่ก่อนเก็บใส่ถังเนี่ยเราต้องกรองด้วยผ้าขาวบาง
6: อุปกรณ์นี้ก็อีก
5: ครั้งนึงเราจึงจะเริ่มทยอยเอาใส่ขวด
0: ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวชีวิตของชาวที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเสน่ห์ไทยที่จะครองใจคนทั่วโลกค่ะ

0: ื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแก่นกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วยังถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรรามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบทของชุมชน

0: ดอนงัวบ้านบารบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบารบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช้เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกัมพีต่อการเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทําแต่ว่าบ้านกัมพีต่อการเจริญศิลป์นําโดยผอ.สุภาพรรามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนําให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกัมพีถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกัมพีลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบารบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบารบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกัมพีต่อการเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบารบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบารบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
1: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้การนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบารบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่า

ความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ O-NET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกัมพีเราการเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆ เขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย3โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทำเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดำเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน

0: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูมันมีนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนนึงที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นหนึ่งคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
1: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ย อย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
0: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะและดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถพังงาดได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย

สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทางค้าก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์เสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของวิธีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: น้ำเพราะมีทั้งคลองประเวศบุรีรมย์ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงเมื่อกว่า140ปีก่อนทั้งยังมีคูคลองย่อยและบ่อบึงที่ในอดีตเต็มไปด้วยบัวแดงขนมสายบัวแดงจึงไม่เพียงเป็นขนมโบราณหากยังนับได้ว่าเป็นของกินคู่ชุมชนเป็นสำรับยามีงานบุญงานสำคัญเสมอโกจันเล่าว่าจะทำขนมสายบัวแดงให้อร่อยต้องเลือกสายบัวน้ำลึกเพราะจะได้สายบัวที่เหนียวกำลังดีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหลายปีมานี้ไม่เพียงทำกินในบ้านยามคิดถึงขนมรสมือแม่หากยังเผยแพร่จนกลายเป็นหนึ่งในของดีคู่ชุมชนทำให้ขนมสายบัวแดงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
1: เราก็ถือว่ามันเป็นขนมในเชิงวัฒนธรรมช้อนความเป็นอยู่ในอดีตณวันนี้เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าจะยังเก็บรักษาแล้วก็ให้คนรู้จักว่าสายบัวแดงครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นขนมที่ทำให้พวกเราได้กินกันอร่อยนะคะมีรสชาติมีอัตลักษณ์ที่เรารู้สึกว่ามันมีความแตกต่าง
2: สมัยนี้บัวแดงมันจะหายากกว่าค่ะเพราะแต่ก่อนมีบัวแดงเยอะมากเลยมีที่แบบโรงแรมอะไรเงี้ยบัวมันก็จะขึ้นไปหมดคนเขาก็ใช้ทำอาหารทำขนมแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้มันจะลดน้อยมานิยมบัวขาว
0: ทุกวันนี้สังคมเมืองขยายจนทำให้หนองบึงและคูคลองย่านหัวตะเข้ชุมชนริมน้ำเก่าแก่ย่านลาดกระบังลดน้อยลงบัวแดงเริ่มกลายเป็นของหายากการทำขนมบัวแดงแต่ละครั้งจึงไม่ง่ายเหมือนในอดีตการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านเก่าแก่นี้กลับมาอีกครั้งจึงไม่เพียงนำรสชาติที่คุ้นเคยกลับมาให้ลิ้มรสหากยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่และชาวชุมชนหันมาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำที่เคยใช้ประโยชน์ทั้งค้าขายสัญจรและกินอยู่ให้สมบูรณ์และเป็นแหล่งบัวอีกครั้ง
3: เป็นไงบ้างดูคลิปแล้วอยากกินไหมครับ
4: อยากกินมากๆเลยครับ
3: ถ้าอยากกินมิกกี้ลองไปถามแม่ค้าดูว่าแถวนี้มีขนมสายบัวแดงขายหรือเปล่า
4: ได้เลยครับ
3: ลองไปถามกัน
4: พี่ครับมีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
5: ไม่มีค่ะมีแค่เหนียวกับลูกชิ้นย่างค่ะ
4: อ๋อขอบคุณครับ
5: ค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่าไม่หาสายบัวแดงยากครับ
0: แล้วมีขนมที่คล้ายๆกันไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ครับวันนี้ไม่มีขนมสายบัวแดงขายเลยครับ
1: โอ้งั้นแปลว่าชาวบ้านที่นี่ในวันนี้เขาคงจะเก็บสายบัวของดอกบัวแดงไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขนมสายบัวแดงจะต้องเอาสายบัวของดอกบัวแดงมาทำเท่านั้นเพราะว่าสายบัวของดอกบัวแดงเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวจะเอาสายบัวสีอื่นเนี่ยมาใช้แทนไม่ได้เลย
0: ว้าเสียดายจังแล้วดอกบัวสีอื่นสามารถทำได้ไหมครับ
1: จริงๆดอกบัวสีอื่นเนี่ยก็สามารถนำเอาสายบัวเนี่ยมาทำขนมสายบัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าขนมสายบัวเฉยๆไม่ได้เรียกว่าขนมสายบัวแดงจริงๆแล้วชุมชนริมน้ำหลายชุมชนในประเทศไทยก็มีการนำเอาสายบัวของดอกบัวสีต่างๆมาทำขนมสายบัวเช่นเดียวกันอยากจะรู้ไหมว่าขนมสายบัวของชุมชนอื่นๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: อยากรู้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับ
2: เริ่มต้นสาวๆก็ชวนกันไปล้างน้ำทำความสะอาดสายบัวขมส่วนคุณลุงพุ่งมีดลงสับปอกเปลือกมะพร้าวจากนั้นสาวๆจึงช่วยกันหักเด็ดดึงลอกปอกสายบัววันนี้เราจะใช้ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่เมื่อดึงลอกปอกเสร็จจึงนำไปล้างอีกรอบแต่รอบนี้ไม่ต้องล้างนานเดี๋ยวน้ำจะฉ่ำสายบัวมากเกินไปแล้วเสด็จไว้ให้แห้งส่วนคุณลุงฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาสาวๆจึงพามีดลงคมซอยสายบัวให้มีขนาดสั้นลงคุณลุงตั้งใจบรรจงขูดมะพร้าว

เอาเตรียมไว้รอด้านน้าอ่อนก็ช่วยก่อเตาจุดไฟสาวๆเร็วไวย้ายพาสายบัวลงมาโขลกด้านล่างตักวางใส่ครกแล้วกระดกสากตำจนสายบัวช้ำคายน้ำก่อนจะตักขึ้นมาคั้นบีบอีกรอบแล้วส่งมอบลงไปโขลกต่อขนมสายบัวนี้ถือเป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยากจริงๆในยุคปัจจุบันเมื่อคุณลุงขูดเสร็จจึงจัดการคั้นเอากะทิส่วนพี่ออนเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งนำไปต้มตั้งไฟแล้วตามไปจึงจัดการเย็บกระทงใบตองเพื่อรองรับขนมคุณลุงอุดรจัดการคั้นเอากะทิ3น้ำจากนั้นจึงนำมะพร้าวอ่อนมาขูดไว้ด้วยตีนแมวให้กลายเป็นเส้นเพื่อโรยหน้าขนมสายบัวด้านสาวๆจึงเรียงตัววางกระทงจนเต็มรังผึ้งแลดูก็สวยงามจากนั้นได้ความจัดการตวงช่างวัตถุดิบต่างๆตามสูตรก่อนจะนำพามาผสมในกะละมังเริ่มด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าลงใส่ตามไปคือแป้งมันต่อจากนั้นคือแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยให้ขนมเด้งขึ้นน้องตั๊กค่อยๆหยอดเติมหัวกะทินวดผสมให้เข้ากันปรุงรสชาติขนมด้วยเกลือแกงนวดให้แป้งอ่อนเหลวอย่างแรงคล้ายๆแป้งขนมจีนเลยล่ะครับจากนั้นจึงเติมหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนวดต่ออีกสักพักก็กลายเป็นน้ำเหลวแบบนี้ล่ะครับเมื่อมาแป้งจนได้ที่ตามต่อทันทีป้ามาลัยตั้งใจขยำคั้นบีบสายบัวขมลงใส่แล้วเติมหางกะทิลงด้วยเพื่อช่วยให้ขนมใสขึ้นได้เวลาตักเติมมาหยอดลงในกระทงใบตองจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งตั้งไฟปล่อยให้ไอน้ำความร้อนทำให้แป้งสุกส่วนคุณลุงจัดการคลุกมะพร้าวผสมเกลือเตรียมไว้รอปล่อยนึ่งอีกไม่นานก็ได้การเปิดฝานำพามะพร้าวขูดโรยใส่หน้าแค่เห็นก็รู้สึกได้ว่าน่ากินเลยล่ะครับจากนั้นจึงปล่อยนึ่งต่อไปจนกว่าขนมจะสุกผ่านไปประมาณ10นาทีเปิดฝาดูอีกทีขนมก็ได้ที่สุกเรียบร้อยขนมสายบัวที่นึ่งสุกสดใหม่กลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนใจให้น่าชิมแป้งที่นุ่มหนืดให้ความหนึบหนึบเมื่อเคี้ยวกัดอร่อยชะมัดมะพร้าวอ่อนโรยหน้ารสชาติหวานเค็มเข้าท่ากำลังดียิ่งเย็นตัวลงก็ยิ่งมีความเด้งบอกได้เลยครับว่ามันเจ๋งอร่อยมากส่วนวิธีการรับประทานแบบโบราณคุณลุงบอกว่าต้องรับประทานแบบนี้ล่ะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับมิกกี้ดูวิธีการทำขนมสายบัวของ2ชุมชนแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างครับ
1: สถานที่ต่างกันสีของดอกบัวต่างกันแต่วิธีการทำเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันชุมชนริมน้ำเหมือนกัน
0: สังเกตได้ดีมากๆเลยนะครับการที่ชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ริมน้ำเหมือนกันจึงทำให้ชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับก็จะมีการนำเอาพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำเนี่ยนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ได้อย่างเช่นขนมสายบัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหวานนะครับหรือว่าเป็นของหวานที่คนชุมชนริมน้ำเนี่ยนิยมรับประทานกันหลายชุมชนเลยในประเทศไทยอย่างชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้นะครับเขาก็จะใช้สายบัวของดอกบัวแดงมาทำเป็นขนมสายบัวแดงแต่ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆเขาก็จะใช้ดอกบัวสีอื่นในการนำมาทำขนมสายบัวครับเดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราไปเดินดูสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้กันดีกว่านะครับ

0: พี่เป็นไงบ้างไปเดินดูดอกไม้มาสวยไหมครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนแล้วปกติที่นี่เขาจัดดอกไม้ทุกวันเลยเหรอครับ
0: กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆที่ชุมชนมีอยู่นำมาต่อยอดแล้วก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาการอนุรักษ์เนี่ยก็คือการรักษาของเดิมหรือการรักษาของเก่าให้ยังคงมีคุณค่าแล้วก็ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอส่วนการพัฒนานะครับก็จะเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เอาสิ่งที่เป็นของของชุมชนนำมาต่อยอดนำมาเสริมสร้างเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดึงดูดผู้คนให้มาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นในชุมชนด้วยครับก็จะเป็นการช่วยเหลือปากท้องแล้วก็จะเป็นการพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครูมีเซอร์ไพรส์ด้วย
1: โอ้โหขนมอะไรหรอครับ
2: นี่คือขนมสายบัวแดงที่เมื่อกี้เราตามหากันนั่นเอง
1: โอ้
2: ลองชิมดูได้ครับ
0: ขนมนี้กินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากเลยครับ
0: เหมือนขนมที่เคยกินหรือเปล่า
1: เหมือนครับ
0: เหมือนขนมอะไรอ่ะ
1: ขนมกล้วยครับ
0: เหมือนขนมกล้วยเลยเหรอไม่แตกต่างกันเลยเหร
1: อมันแตกต่างกันนิดนึงอะครับ
0: ตรงไหนอะครับ
1: ขนมกล้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆส่วนขนมสายบัวแดงจะมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมครับ
0: ขนมกล้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของกล้วยนะครับแต่ว่าขนมสายบัวแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยของสายบัวแดงนอกจากเราจะมีให้ชิมแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีให้ทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำขนมสายบัวแดงกันดีไหมครับ
1: ครับ
0: ไปงั้นเราไปลองทำกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่ผมขออนุญาตพานักเรียนมาดูวิธีการทำขนมสายบัวแดงได้ไหมครับ
3: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ขนมสายบัวแดงนี่ทำมาจากสายบัวชนิดนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสายบัวแดง
0: แล้วเรามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างครับผม
3: ก็คือเราไปเก็บสายบัวจากคลองหรือในบ่อนะคะที่เราเลี้ยงแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาลอก
0: อ๋อคือเอาตัวก้านเนี่ยแล้วก็มาลอกเป็นชั้นๆออกมาพอลอกออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมลองดูดึงดู
3: ค่ะ
0: มือต้องเบามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับหอลอกก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ครับผมพอลอกเสร็จแล้ว
3: จะได้แบบนี้
0: จะได้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่ลอกแล้
3: ลว
0: ลองสัมผัสดูได
3: ้
0: หลังจากนั้นต้องเอาไปผ่านขั้นตอนอะไรต่อครับผม
3: รอบล้างน้ำอีกรอบนึงให้สะอาดค่ะ
0: ครับผม
3: ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่นหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มาโขกโขกจนได้แบบนี้
0: เราโขกใส่ในครกใช้ครกกับสากบี้บดเลย
3: ค่ะให้ละเอียดเสร็จแล้วก็คั้น
0: ครับผม
3: คั้นกองเอาเหลือแต่เนื้อเพื่อที่จะมาผสม
0: หลังจากที่เราเอาสายบัวไปตำแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ลองดูได้ลองจับดูก็ได้ว่าสายบัวที่ตำแล้วเนี่ย
3: ใช่มันก็จะมี
0: ใช่คือจะนิ่มๆเป็นเยื่อใช่ครับแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอามาผสมกับแป้งนะคะ
0: อันนี้คือผสมแป้งแล้ว
3: น้ำตาลค่ะ
0: กะทิเป็นแป้งอะไรแล้วก็เป็นน้ำตาลอะไรบ้างครับ
3: ค่ะน้ำตาลมะพร้าว
0: แป้งมันน้ำตาลมะพร้าว
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แป้งข้าวเจ้าน่าทานทีเดียวแล
3: ้
0: ว
3: ไปใส่นึ่งหรือจะกัดเป็นกระทงใบตองก็ได้หรือเป็นถ้วยตะไลก็ได้ไปนึ่งน
0: ึ่
3: งออกมาเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้

0: ช้เวลานานไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
1: ก็โขกก็ประมาณก็ประมาณ
0: ครับแล้วเรานึ่งนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีอะค่ะ
0: 15ถึง30นาทีอ๋อ
1: นั่งอย่างนี้เลยลูกนั่งไปเลย

ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยก็รู้จักการนำเอาดอกไม้หลายชนิดนะครับมาปรุงเป็นอาหารคาวแล้วก็เป็นอาหารหวานครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะครับที่ทราบว่าดอกไม้นั้นมีสรรพคุณเป็นยาครับทั้งในแง่ของการรักษาโรคแล้วก็ในแง่ของการบำรุงร่างกายนะครับและในสมัยรัชกาลที่5นะครับในราชสำนักได้มีการนำเอาดอกไม้ชนิดต่างๆมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆที่มีความวิจิตรบรรจงและมีความประณีตละเอียดละออในการทำครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญายังมีการสืบทอดสูตรตำรับมาจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพจากละครเรื่องนี้กันครับ

0: นี่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นโต๊ะกันได้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นดิน
0: ี่ไข่ตุ๋นดอกกระจอนค่ะกับยำส้มโอดอกเข็ม
3: ส่วนนี้แกงส้มดอกแคร์ค่ะช่วยให้เจริญอาหารหมูนี้คุณพี่สู้ไปมากนะคะ
4: ดังไม่ดังมาแต่แม่เต็มโต๊ะไปหมดเลย
0: ใช่แล้วมีแต่ตัวยาที่ช่วยแก้ไข้แก้ไอแก้ทุกอย่างเลยนะ
3: ขอบคุณพี่วาดมากมากนะจ๊ะ
5: แม่วาดเนี่ยเปรียบเหมือนหนังดางฟ้าที่เหมือนเหาะบินมาโปรยดอกไม้ช่วยพวกเรากรุณารับความเคารพจากพวกเราด้วยอ่ะลูกๆทำความเคารพคุณป้าวาดด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ
5: กินข้าวได้แล้วนะมาเด็กกินนั่นเลยมา
0: ดอกไม้ในสวนมีเยอะแยะนอกจากเอามาร้อยมาลัยแล้วน่าจะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะ
6: ที่จริงดอกไม้กินได้หลายอย่างแต่พวกที่มีกลิ่นหอมไม่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารแต่จะนิยมนำไปทำเป็นน้ำอบหรือน้ำปรุงเสียมากกว่า

0: อะไรล่ะนี่แม่วาด
1: ชาดอกไม้ค่ะคุณป้าอีฉันเก็บดอกไม้จากในวังมาตากแห้งใช้ชงดื่มแทนชาจีนที่ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็คงรสขมทำให้นอนไม่หลับค่ะซ้ำถ้าดื่มเยอะไปอาจจะท้องผูกได้ค่ะ
2: ชาดอกไม้จะได้กลิ่นหอมที่นุ่มนวลจากดอกไม้ที่ใช้ทำทำให้ดื่มน้ำได้มากกินกับขนมก็เข้ากันดีกลิ่นหอมจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะ
0: ไหนขอลองชิมหน่อยสิ
1: ได้ค่ะ

0: ีแล้วช่างคิดดีจริงๆมีเยอะไหมล่ะใส่ขวดให้สวยๆเข้าสิฉันจะซื้อไปแจกตำหนักอื่น
1: ได้ค่ะคุณป้า
2: จากละครเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยมีการนำเอาดอกไม้นะครับมาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่หลายรายการเลยนะครับอย่างในละครเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการนำเอาดอกเข็มดอกแคดอกขจรแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใหม่ๆด้วยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับรู้จักการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมาสร้างสรรค์เป็นรายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆซึ่งมีสรรพคุณทางยาและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับดอกไม้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยครับที่มีการสั่งสมและมีการสืบทอดภูมิปัญญาในลักษณะนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับมิกกี้ครับเด็กๆทางบ้านครับภูมิปัญญาของไทยเรานะครับมีประโยชน์ต่อสังคมไทยหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่1เป็นการสร้างเสริมรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับ2คือทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการพึ่งพาตัวเองได้จะทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและ3ครับก่อให้เกิดการอนุรักษ์คือการสงวนรักษาของเดิมให้ยังมีชีวิตและการพัฒนาคือการนำเอาของเดิมที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่าให้กับสังคมนั้นๆต่อไปและ4ครับภูมิปัญญาไทยนะครับยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆอันเป็นการต่อยอดและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างสรรค์และสร้างอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าให้กับชุมชนต่อไปครับและสำหรับในตอนหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปดูอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ทำอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เอเป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: เอจะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
2: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้ว

0: ล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
1: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะ
1: ได้
0: คำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
1: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
0: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
1: อะไรรสเปรี้ยวนะ
0: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
1: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวขา
1: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
0: ใช่ค่ะ
1: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
0: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
1: อะไรนะคะปลาดาวคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
0: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี
1: ้ใบ้ให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
1: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
1: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
0: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
1: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
0: ค่ะ
1: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
0: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คําว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคําว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
1: ค่ะ
0: ต่อไปนะคะคําว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
1: ค่ะ
0: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
1: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีด

0: คำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่ไหมคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
1: ได้ค่ะ
0: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
2: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
0: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำ1คำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่มั้ยคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะยากไปสําหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคําว่าประตูในกลุ่มที่1และคําว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคําว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคําว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
0: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
2: ต่อมานะคะคําว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
0: ย
2: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้หรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
0: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
0: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
2: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
0: แล้วก็มี2พยางค์ใช่มั้ยคะคุณครูพี่ฟิว
2: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
0: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่มั้ยคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
2: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
0: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
2: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
0: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
2: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำประสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
0: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
2: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
2: ต่างกันไม่นะเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
0: ใช่ค่ะ
2: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
0: คำว่าปลาคืออะไรคะค
2: ือ
0: สัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
2: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะแล้วคำผสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำผสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
2: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
0: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเลย
2: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
0: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำหนึ่งที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะและกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
2: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
0: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่
0: ะ
2: สำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
0: เป็นอาหาร
2: ว่าอะไรนะ
0: ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
0: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค่ะ
2: เด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
2: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำผสมคะคำไหนเอ่ย
0: แจกันหรือเปล่า
2: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: เสียงแตก
2: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำผสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
0: เตารีด
2: ค่ะที่คำผสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
0: ๆ
2: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
0: ใช้ถ่าน
2: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำผสมเอ่ย
0: คำว่าอะไรคะ
2: TikTok คำจะผสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะ คำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะมาก
0: ใช่ไหมคะ
2: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
0: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
2: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
0: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับ
2: ก็คือกันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
2: ๆ
0: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
2: นะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
0: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
2: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการอยดินสอ
2: นั่นเองค่ะ
0: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
2: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยาง2พยาง3พยางหรือว่า4พยางนะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางคะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางเอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางนั่นเองค่ะ
2: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางนะ
0: อาหาร2พยางใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางคะ
0: มีกี่พยางเอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะคำผสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำ2คำได้คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะ เมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะต่อมานะคะใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำประสมคำที่สองได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่าคนสวนซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะ
0: ค่ะ
2: ต่อมาคำประสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำประสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำประสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
0: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
2: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
0: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
2: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
2: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
0: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
2: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำประสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการประสมคำกี่คำเอ่ยสองคำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำประสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
2: 2คำขึ้นไปค่ะ
0: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
2: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
2: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
2: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาประสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้แต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
2: ใช่แต่ว่าการอับอาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
2: หน้าผากลงมาจนถึงคางค่ะ
0: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำประสมข้อที่3นะคะก็คือคำประสมที่มาประสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่ง หมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
2: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
2: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะ

0: สำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ย้อนให้เราไม่ลืมต้นกำ
1: คุณผู้ชมครับแม่น้ำวังลำน้ำสายสำคัญซึ่งไหลหล่อก่อชีวิตอยู่ทางทิศเหนือของประเทศไทยไหลบ่าผ่านการเวลามายาวนานหลายร้อยปีหลักหมุดจุดเริ่มล่องของแม่น้ำวังเริ่มจากเทือกเขาผีปันน้ำบริเวณดอยหลวงอำเภอพานจังหวัดเชียงรายไหลผ่านจังหวัดลำปางก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำปิงที่จังหวัดตากล่องเลื่อนเคลื่อนทาราไปรวมกับแม่น้ำน่านและแม่น้ำยมจนก่อเกิดกำเนิดเป็นแม่น้ำเจ้าพระยามหานาทีอันยิ่งใหญ่ตรงบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางถึง460กิโลเมตรแม่น้ำวังเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวเลี้ยวลดคดเคี้ยวไปตามโตรกผาดังที่ปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในหนังสือ The Laws of North Siam ซึ่งเขียนโดยมิสซิสลิลเลียนจอห์นสันเคอร์ติสผู้สอนศาสนาชาวอเมริกันที่เดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในประเทศไทยช่วงปีพุทธศักราช2439ความตอนหนึ่งระบุว่าแม่น้ำวังมีขนาดเล็กกว่าแม่น้ำปิงมากทั้งอย่างคดเคี้ยวกว่าแม่น้ำเริ่มแคบลงตรงบริเวณช่องเขาแล้วไหลพุ่งลงไปเหนือโขดหินและก้อนหินใหญ่ซึ่งถูกน้ำซ้อจนหมดเหลี่ยมด้วยความแรงอย่างยิ่งเพื่อไปสู่ระดับต่ำเบื้องล่างอันเป็นที่ซึ่งแม่น้ำสายนั้นกว้างออกอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไหลเป็นปกติสถานที่ซึ่งแม่น้ำไหลเชี่ยวอย่างนี้มีอยู่ประมาณ30แห่งซึ่งทุกแห่งสร้างความหวาดเสียวตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่นี่นครในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางด้วยรถม้าพาหนะโบราณที่บรรพชนคนในสมัยอดีตใช้สัญจรไปมา

พิเคราะห์เจาะลึกมนต์ขลังแห่งแม่วังสายนาทีที่ยิ่งใหญ่ตรงบริเวณอู่บ้านย่านเมืองโบราณที่ถูกเรียกขานขนานนามกันว่าเขลางนครกระแสศิลป์แห่งประวัติศาสตร์ที่เคยใช้เป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้สัก

0: ั่วแผ่นพื้นผืนพระสุธาของนคราแห่งนี้มายาวนานนับร้อยปี
1: เมืองเก่าการที่มีอายุยาวนานนับพันปีล่วงมาแล้วเมืองซึ่งในยุคปัจจุบันรู้จักกันในนามของนครลำปาง
2: เมืองล

0: นครลำปางแว่นแคว้นดินแดนโบราณแห่งล้านนานคราที่ปรากฏชื่อบ้านนามเมืองแตกต่างกันออกไปหลายที่มาดังปรากฏอยู่ในตำนานวัดสีล้อมเรียกชื่อว่ากุกกุตะนครซึ่งแปลว่าเมืองไก่โดยเล่าขานสืบต่อกันมาว่าเมื่อครั้งพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ออกโปรดสัตว์และได้เสด็จมาประทับอยู่ยังเมืองแห่งนี้จนล่วงรู้ถึงพระอินทร์พระอินทร์เกรงว่าชาวบ้านจะตื่นไม่ทันใส่บาตรพระพุทธเจ้าได้ทันจึงได้เนรมิตไก่ขาวขึ้นมาเพื่อให้ไก่ขาวได้ขันปลุกชาวบ้านให้ตื่นขึ้นมาใส่บาตรพระพุทธเจ้าเมืองนี้จึงได้ชื่อว่ากุกกุตะนครแต่หากกล่าวตามตำนานจามเทวีวงศ์และตำนานชินการมาลีปกรณ์มีข้อความปรากฏคล้ายคลึงกันว่าเมืองแห่งนี้สร้างขึ้นโดยดำริพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์ตรีสีหริพุนชัยซึ่งทรงมีพระประสงค์ในการสร้างเมืองใหม่ให้เจ้าอนันตยศกุมารราชโอรสแฝดองค์น้องเพื่อมีให้น้อยหน้าเจ้ามหันตยศกุมารแฝดองค์พี่ที่ได้ครองเมืองหริพุนชัยต่อจากพระนางจามเทวีโดยพระราชทานนามของเมืองใหม่นี้ว่าเขลางนครหลังจากเจ้าอนันตยศกุมารปกครองเมืองใหญ่อยู่ไม่นานจึงดำริให้สร้างอีกเมืองขึ้นใหม่ทางด้านทิศตะวันตกเพื่อเป็นที่ประทับแก่พระนางจามเทวีและให้ชื่อเมืองใหม่นี้ว่าอาลัมพังนครอีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีอาณาเขตติดกับเขลางนครจึงทำให้ผู้คนมักเรียกรวมกันว่านครเขลางอาลัมพังซึ่งต่อมาภายหลังกรนเสียงมาเป็นนครลำปางแต่ถ้าหากกล่าวถึงการสร้างเมืองตามตำนานพระธาตุลำปางหลวงฉบับสาขาสมาคมเพื่อการรักษาสมบัติวัฒนธรรมประจำจังหวัดลำปางระบุเอาไว้ว่าเมืองแห่งนี้เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้25พรรษาพระองค์ได้เสด็จมาประทับบนดอยม่อนน้อยได้มีชาวลัวเกิดความเลื่อมใสศรัทธานำน้ำผึ้งบรรจุในกระบอกไม้ป้างก้อนมะพร้าวและมะตูมอย่างละสี่ผลนำมาน้อมถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรับพร้อมพยากรณ์ไว้ว่าในอนาคตสถานที่แห่งนี้ต่อไปจักมีผู้มาสร้างบ้านแปลงเมืองตั้งเป็นนครใหญ่และเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีชื่อว่าลำพะกัปปะเจดีเมื่อทำนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานพระเกศาให้แก่ชาวลัวไว้สักการะบูชาสถานที่นั้นจึงเรียกว่าลัวก่อนลำปางซึ่งมาจากที่ชาวลัวหาบไม้ลำปางต่อมาคำนี้ได้กรอนเสียงมาเป็นละก่อนลำปางจนกลายมาเป็นนครลำปางนี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงที่มาของตำนานเมืองอันเรืองนามจนเป็นที่เลื่องลือระบือนามมาจนกระทั่งถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้คำว่าลำปางนี่จากภาษาบาลีบอกว่าลำพะกัปปะแล้วทีนี้ก็ในภาษาพื้นเมืองก็บอกลำปางแล้วก็มันมีชื่อที่อยู่คู่กันก็คือถ้าพูดถึงลำปางก็ต้องพูดถึงเมืองนครด้วยความสำคัญของเมืองลำปางเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะทรงตราไว้ในพระราชนิยมให้กำหนดว่าบนคุ้งแม่วังเนี่ยจะมีเมืองที่ชื่อนครที่เรียกว่าละ

0: ครอยู่สองเมืองนครสวรรค์กับนครลำปางเพียงสองแห่งเป็นอารยธรรมในสมัยทวารวดีขึ้นมาตามลุ่มเนี่ยแต่ว่าเมืองนครลำปางนี่ตกคำว่านครไปตอนที่เขามีการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเมืองเป็นจังหวัด
1: จริงๆแล้วคำว่าเมืองนครกับเมืองลำปางเนี่ยเป็นเมืองเป็นคนละเมืองกันเมืองลำปางเนี่ยหมายถึงเมืองที่มีศูนย์กลางอยู่ที่วัดพระธาตุลำปางหลวงในปัจจุบันส่วนเมืองนครเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครลำปางปัจจุบันก็คือสองฝากแม่น้ำวัง
0: เมืองนครลำปางเนี่ยในสมัยศักดินานี่นะผู้ครองนครมีอำนาจวันนี้ก็ได้ทำสัมปทานอะไรต่างๆแล้วก็เกี่ยวกับการขนส่งสองฝั่งน้ำผลที่สุดทำให้เมืองลำปางนี่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

0: ในเขตบ้านย่านเมืองลำปางวิถีแห่งความเจริญเริ่มต้นขึ้นบนเส้นทางลัดเลาะเลียบริมฝั่งน้ำวังที่ผู้คนใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาตั้งแต่ครั้งสมัยอดีตกาลจนเมื่อเป็นเส้นทางหลักในการลำเลียงไม้จากภาคเหนือเข้าสู่พระนครจึงทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าไม้แห่งสยามดังปรากฏเป็นหลักฐานอยู่ในบัญชีรายวันเมื่อปีพุทธศักราช2378เรื่องส่งไม้ขอนสักหัวเมืองล้านนาเข้ามาถวายเป็นส่วยบรรณาการให้กับรัฐบาลสยามระบุว่าเมืองแพร่ปีละ200ต้นลำพูน200ต้นน่าน400ต้นลำปาง400ต้นอีกทั้งยังมีจดหมายจากกงสุลแบ็กเก็ตที่เขียนรายงานเกี่ยวกับค่าต่อไม้ซึ่งเก็บโดยเจ้านายฝ่ายเหนือลงวันที่5พฤษภาคมปีพุทธศักราช2444ความตอนหนึ่งระบุว่าส่วนแบ่งผลประโยชน์จากการเก็บค่าต่อไม้ตามฐานะและตำแหน่งของตนตามที่ข้าพเจ้าได้ทราบมาในช่วงปีคริสตศักราช1900ถึง1901นั้นเจ้าผู้ครองนครลำปางได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์เป็นจำนวนเงิน 75,000 รูปี
1: นี่คือหลักฐานที่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ในเงาไม้สักของนครลำปางซึ่งโด่งดังแพร่หลายจนเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกถึงการทำสัมปทานป่าไม้
2: ค้าไม้สักในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นในช่วงปีพุทธศักราช2428ซึ่งตรงกับรัชสมัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล่นเกล้ารัชกาลที่5โดยพระเจ้าทีบอกษัตริย์แห่งราชวงศ์อลองพยาซึ่งเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของพม่าได้ประกาศขึ้นค่าต่อไม้ที่ถูกตัดและนำออกนอกประเทศชาวอังกฤษที่ทำกิจการปางไม้อยู่ที่เมืองพม่าในขณะนั้นจึงจำเป็นต้องหาพื้นที่สำรองเพื่อขยับขยายย้ายถิ่นกอบกับยุคนั้นชาวสยามยังไม่มีความชำนาญในด้านการทำไม้อย่างถูกหลักวิชาการรัฐบาลสยามจึงได้มีการจ้างนายหน้าชาวอังกฤษชื่อนายเอสเลดเข้ามาจัดระบบการทำไม้ให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้นนครลำปางในยุคนั้นยังคงบริบูรณ์ไปด้วยป่าดงพงไพรอุดมด้วยไม้ใหญ่จำพวกไม้สักไม้ตะเคียนอีกทั้งยังตั้งติดประชิดอยู่กับแม่น้ำวังซึ่งเป็นเส้นทางสำหรับขนส่งลำเลียงไม้ขอนสักเข้าสู่พระนครดังเห็นได้จากในช่วงปีพุทธศักราช2443มีบริษัทอังกฤษมาเปิดสาขาทำสัมปทานดำเนินธุรกิจไม้สักในลำปางถึง4แห่งด้วยกันอันได้แก่บริษัทลุยทีลีโอโนเวนส์บริษัทสยามฟอเรสต์บริษัทบอมเบย์เบอร์มาเทรดดิ้งและบริษัทบอร์เนียวนอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าการทำป่าไม้สักในเวียงบ้านย่านเมืองแห่งนี้มีความรุ่งเรืองมากกว่าเมืองใดๆในเขตล้านนานั่นคือรายงานราชการมณฑลมหาราชอันกล่าวถึงการชักลากไม้สักออกจากป่าตั้งแต่ปีพุทธศักราช2459ถึง2463ระบุว่าไม้สักที่ชักลากออกจากนครลำปางมีทั้งสิ้น 321,400

0: 38ต้นในขณะที่แพร่มีจำนวน 92,314 ต้นและน่านซึ่งมีเพียง 85,482 ต้นเท่านั้น
1: ในเรื่องของการทำไม้สักเนี่ยนะครับก็ในเอกสารเนี่ยก็จะปรากฏในเรื่องของเอกสารหลักฐานร่วมสมัยก็จะปรากฏเรื่องราวของไม้สักเป็นส่วนใหญ่เข้าใจว่าในช่วงเวลานั้นไม้สักเนี่ยเป็นไม้ที่มีคุณค่ามากในทางเศรษฐกิจนะส่วนไม้อื่นก็อาจจะมีนะก็จะมีไม้เต็งไม้รังแต่เข้าใจว่าไม่น่าจะมากเท่ากับไม้สักนะ
2: ลำปางเนี่ยมันเป็นป่าไม้ภาคลำปางซึ่งควบคุมการทำไม้ที่จังหวัดแพร่ด้วยนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าในจุดเนี้ยเป็นจุดที่เป็นศูนย์กลางในการคมนาคมที่จะเดินทางขึ้นไปทางเหนือคือนครเชียงใหม่หรือลำพูนแล้วก็จากลำปางก็ไปที่จังหวัดแพร่จังหวัดอุตรดิตถ์หรือไปเชียงรายก็สะดวกเพราะฉะนั้นจังหวัดลำปางเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของการคมนาคมที่จะไปในจังหวัดอื่น
3: ๆสาเหตุสำคัญที่ว่าที่นี่คือเส้นทางลำเลียงป่าไม้ที่สำคัญที่สุดก็เพราะว่าเป็นที่สบน้ำสำคัญสายเศรษฐกิจเช่นน้ำแม่ตุ๋ยน้ำแม่จางอะไรต่างๆนะมาสบกันนะแล้วทีนี้จึงมาล่องกันที่นี่เพราะถ้าเหนือจากลำปางขึ้นไปนะมันก็เป็นห้วยนะเป็นลำห้วยแล้วก็เป็นเกาะแก่งอะไรต่าง
2: ๆลักษณะการคมนาคมการล่องไม้เนี่ยเนื่องจากว่าตลอดลำน้ำเนี่ยมันแคบเพราะฉะนั้นการล่องเป็นแพเนี่ยทำไม่ได้ในช่วงต้นน้ำนะครับก็จะปล่อยซุงไหลลอยตามน้ำตามฤดูที่มีการน้ำหลากซุงก็จะไหลไปเพราะฉะนั้นเวลาน้ำหลากเนี่ยไม้ทุกท่อนของบริษัทมันก็จะไปปนกันในลำน้ำสมัยนั้นก็เลยมีการกำหนดกันว่าไม้ซุงนี้เป็นของผู้สัมปทานรายใดก็จะทำสัญลักษณ์ไว้พอในพื้นที่ที่กว้างแล้วก็ไม่มีอุปสรรคเรื่องแก่งเรื่องโขดหินที่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการล่องไม้ซุงจำนวนมากก็จะไปจับไม้ซุงที่ไหลลอยตามน้ำเนี่ยไปจับผูกแพจากแพเล็กไปรวมเป็นแพใหญ่จนกระทั่งถึงนครสวรรค์และเสร็จแล้วตอนนี้ก็จะล่องเป็นแพใหญ่เข้ากรุงเทพ
4: จริงๆแล้วไม้สักก็คือไม้สักนะมีอยู่ชนิดเดียวทั่วโลกนะครับมาชื่อของเขาเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษก็คือ teak teak นะครับชื่อวิทยาศาสตร์คือ tectona gandis นะครับจะเรื่องของชนิดไม้สักมีสักอยู่ชนิดเดียวเพียงแต่เราเอาสีของเนื้อไม้มาตัวกำหนดประเภทมันสักจะเห็นสีว่ามันต่างกันอันนี้เลื่อยใหม่นะครับอันนี้ทิ้งไว้ประมาณสักสองวันนะครับสีก็จะเปลี่ยนไปที่เราเรียกกันว่าสักทองก็เรียกว่าสีมันขึ้นนะครับความสวยของไม้เนี่ยที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยที่ผมผ่านมาทั้งหมดแล้วเนี่ยตั้งแต่ประสบการณ์ทำงานมาที่ลำปางเราเนี่ยมีต้นไม้สวยที่สุดและเป็นสักทองที่ดีที่สุดแล้วเกี่ยวกับธาตุอาหารในดินนะครับสภาพพื้นที่ก็มีส่วน
1: หลังจากที่มีการทำป่าไม้เข้ามาในลำปางเนี่ยนะฮะก็มีบริษัทอังกฤษเข้ามาแล้วก็มีลูกจ้างของอังกฤษก็ชาวพม่าชาวไทยใหญ่เข้ามาเป็นเหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะผู้ช่วยในการทำป่าไม้แล้วก็มีแรงงานก็คือชาวขมุหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดชุมชนชาวพม่าชุมชนไทยใหญ่เกิดขึ้นในลำปางหลังจากที่มีชุมชนชาวพม่ามากมายเนี่ยก็ได้ทำให้เกิดเศรษฐีพม่าพ่อเลี้ยงพม่าหลายๆท่านก็มีจิตศรัทธาในการสร้างวัดก็ได้ทำให้เกิดวัดศิลปะพม่ามากมายในลำปาง
0: นครลำปางนคราโบราณที่รายรอบครอบคลุมไปด้วยวัดที่มีสถาปัตยกรรมแบบพม่ามากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่ชาวพม่ามีความเชื่อเรื่องผีสางเทวดาเมื่อใดที่ได้โค่นไม้ใหญ่ในป่าบรรดาชาวพม่าก็จะสร้างบุญกุศลด้วยการสร้างวัดวาอารามเพื่ออุทิศให้กับผีสางนางไม้ที่สิงสถิตอยู่ยังต้นไม้ที่ตนเองได้โค่นทำลายลงไปสถาปัตยกรรมแบบพม่าในนคราแห่งนี้มีจุดเด่นอยู่ที่การนิยมสร้างด้วยไม้ภายในอาคารมักประกอบด้วยเสาไม้อันใหญ่โตมีลว ลวดลายอันวิจิตรการตาบางก็แกะสลักอย่างละเอียดละออบางก็ใช้เทคนิคการปิดทองล่องชาติบางก็พราวระยับด้วยการประดับกระจกสีแต่ลักษณะที่เด่นที่เห็นได้ชัดที่สุดคือการสร้างวิหารหรือจองเป็นรูปยอดปราสาทหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไปเรียกว่าพญาธาตุอันเป็นสัญลักษณ์แทนเขาพระสุเมนซึ่งเป็นศูนย์กลางของจักรวาลมีการประดับลวดลายจำหลักไม้แบบขนมปังขิงลูกไม้ช่องลมและส่วนอื่นๆของอาคารก็มีการฉลุลายอย่างงดงามวัดพม่าบางวัดจะมีการใช้ลวดลายสไตล์ฝรั่งอย่างคิวปิดหรือเถาองุ่นมาตกแต่งเนื่องจากพม่าเคยตกอยู่ใต้อาณานิคมของอังกฤษมาเป็นเวลายาวนานจึงได้รับเอารูปแบบของงานศิลปกรรมอังกฤษมาผสมผสานกับหัตถศิลป์บนฝีมือช่างของชาวพม่ารังสรรค์บันดาลความประณีตวิจิตรบรรจงคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์แห่งศิลปะพม่ามาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี
5: ้คำว่าวัดพม่าคือวัดที่ในอดีตวัดนั้นจะต้องมีพระที่เป็นเชื้อสายของชาวพม่าเข้ามาจำวัดอยู่แต่ปัจจุบันนี้การปกครองทางด้านพระสงฆ์ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นคำว่าวัดพม่าส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นวัดที่มีการตกแต่งด้วยงานศิลปกรรมของพม่านำกระจกหรือแก้วมาประดับในวิหารหรือแต่งในส่วนของอาคารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาถือว่าตรงนั้นจะได้อานิสงส์สูงแล้วก็ได้บุญ

สำหรับงานศิลปะแต่พม่านะครับที่โดดเด่นของวัดนี้นะครับคือวัดป่าฝางนี่นะครับจะมีสิ่งที่โดดเด่นเลยคือพระพุทธรูปจะเรียกว่าพระพุทธรูปเกล็ดนินนะครับผมจะมาจากการประดับองค์พระพุทธรูปด้วยกระจกหรือว่าแก้วสีแดงจะเป็นเกล็ดเหมือนเป็นเกล็ดของปลานะครับผมดูเผื่อจะดูเหมือนสีนินในการสังเกตว่าพระองค์นี้จะเป็นแบบพม่านะครับคือจะมีการใส่เสิร์ตนะครับหรือว่ากระบังด้านหน้าขององค์พระพุทธรูปนะครับผมแบบของจีวรที่จะดูพริ้วกว่านะครับกว่าพระของไทยอันนี้จะเป็นลักษณะของพระพม่าจะดูอ่อนช้อยมากกว่ากัน

ดุปราสาทพระพิฆาตดอนต้าแห่งนี้มีทรงเรียกว่าทรงพญาธาตุหรือว่าทรงเตียตัดในภาษาพม่านะครับผมความสำคัญของมณฑปหลังนี้นะครับก็คือการวางตำแหน่งของพระประธานซึ่งจะวางพระประธานเนี่ยจะตรงยอดกับส่วนที่สูงที่สุดของมณฑปหลังนี้ครับผมการประดับในชั้นของเพดานภายในมณฑปแห่งนี้นะครับก็จะมีการประดับรูปนกยูงนะครับซึ่งในศิลปะแบบพม่าเนี่ยนะครับจะมีการนิยมใช้นกยูงกับกระต่ายนะครับซึ่งจะแทนความหมายคือนกยูงนี่จะแทนกับพระอาทิตย์ส่วนกระต่ายจะแทนพระจันทร์นะครับซึ่งจะแทนถึงลักษณะของการบอกถึงกลางวันและกลางคืนในทางศาสนานะครับ

วัดป้อมผู้ยักษ์นะครับจะมีงานสถาปัตยกรรมหรือว่างานศิลปกรรมที่โดดเด่นนะครับก็คือองค์พระเจดีย์ที่จะมีรูปแบบพม่าลักษณะการตกแต่งนะครับจะมีสิงประจำมุมหมด4ตัวประดับมุมแต่ละมุมขึ้นไปอีกอันนึงที่โดดเด่นนะครับคือจะมีนรสิงห์นรสิงห์ก็คือสิงห์ที่มีส่วนบนเป็นคนส่วนล่างเป็นสิงห์นะครับความเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่คอยปกรักษาองค์พระเจดีย์นอกจากจะมีสถาปัตยกรรมหรือว่ารูปแบบของพม่าแล้วนะครับยังจะมีวิหารเป็นแบบตะวันตกวิหารหลังนี้มีการก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตกแล้วก็มีการใช้ช่องวงโค้งนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้จะเป็นงานศิลปกรรมตะวันตกนะครับ

ความโดดเด่นของอาคารพวสีลมเมืองนะครับจะเป็นอาคารที่ทําจากไม้นะครับผมสมัยก่อนอาคารแห่งนี้นะครับจะเป็นไม้ทั้งหมดทั้งหลังเลยนะครับแต่ว่าได้มีการบูรณะซ่อมแซมนะครับปัจจุบันนะครับพื้นล่างเป็นการเกาะอิฐถือปูนส่วนด้านบนนั้นเป็นโครงสร้างไม้เหมือนเดิมครับผมซึ่งความสวยงามนี้นะครับจะดูได้จากส่วนที่เป็นหลังคานะครับผมจะมีการซ่อนชั้นของหลังคานะครับในแต่ละส่วนก็จะมีกลุ่มหลังคาเป็นลักษณะศิลปกรรมแบบพม่าซึ่งผสมผสานกับไทยใหญ่นะครับผม

0: ัดศรีชุมก็คือปฐมานะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับผมความโดดเด่นของวัดศรีชุมนะครับก็จะเป็นพวกงานแกะสลักไม้นะครับผมเรียกว่าสาหร่ายลงพึ่งนะครับที่จะเป็นงานแกะสลักไม้ที่มีความงดงามจะมีการแกะสลักไม้เป็นรูปเครือเถาแล้วจะมีการประดับรูปของเทวดาอยู่ในทางเข้าวิหารเนี่ยนะครับผมศิลปกรรมอีกชิ้นนึงที่ว่ามีคุณค่าของวัดศรีชุมนะครับก็คือดาวเพดานซึ่งจะอยู่ในกุฏิไม้นะครับผมหลังเดิมซึ่งเป็นที่น่าเสียดายนะครับว่ากุฏิหลังนี้นะครับได้ถูกไฟไหม้ไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเองนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงที่ปัจจุบันที่มีผลกระทบมากที่สุดอย่างเช่นกรณีไฟไหม้กุฏิของวัดศรีชุมเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาแล้วก็การสร้างอาคารสถานต่างๆก็เริ่มที่จะลดน้อยลงฝีมือช่างก็ลดน้อยลงตรงนี้สำคัญเพราะว่างานช่างฝีมือของอดีตนั้นเขามีความงดงามแล้วก็ละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมเองทางด้านงานศิลปกรรมเองก็เริ่มที่จะทำให้ความเป็นวัดพม่าลดน้อยลง
2: แม้การเวลาจะผ่านไปแต่เรื่องราวอันยิ่งใหญ่ในเงาไม้ที่เป็นดั่งประวัติศาสตร์บนถิ่นฐานย่านเมืองลำปางยังคงอบอวลหวนให้คิดถึงว่าครั้งหนึ่งในดินแดนแห่งนี้เคยรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นอู่อารยธรรมโบราณถิ่นฐานคนหน่อเนื้อเชื้อลำปางหวังให้เป็นมรดกของแผ่นดินแต่สิ่งเหล่านี้จะมีอยู่ดังความตั้งใจของบรรพชนคนในอดีตได้อย่างไรหากขาดไร้ซึ่งความใส่ใจจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้

0: ประวัติศาสตร์ในช่วงยุคการทำธุรกิจป่าไม้มีสิ่งที่แสดงถึงความรุ่งเรืองเฟื่องฟูของอู่บ้านฐานถิ่นดินแดนแห่งนี้นั่นคือสะพานรัศดาภิเษกสะพานซึ่งสร้างค่อมขวางแม่น้ำวังมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กทาสีขาวความยาวสะพานอยู่ที่120เมตรลักษณะเป็นรูปโค้งคันธนู4โค้งมีพวงมาลาประดับอยู่บนยอดเสาทั้ง4ต้นบนเสาแต่ละต้นยังประกอบไปด้วยตราคุดหลวงสีแดงด้านหน้าเสาที่แสดงถึงสัญลักษณ์แห่งแผ่นดินสยามส่วนด้านข้างประดับรูปไก่ขาวสัญลักษณ์ของนครลำปางแต่หากย้อนกลับไปในสมัยอดีตกาลสะพานแห่งนี้มีลักษณะเป็นโครงไม้ก่อร่างสร้างขึ้นในสมัยเจ้าบุญยวาทวงศ์มานิตเจ้าผู้ครองนครลำปางก่อนได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ถึงสองคราจนปรากฏให้เห็นดังเช่นในปัจจุบันนี
1: ้สะพานรัศดาภิเษกนี้จะเป็นสะพานถาวรแห่งแรกนะครับที่สร้างขึ้นข้ามแม่น้ำวังครับเป็นสะพานสร้างในตำแหน่งเดิมนะครับเป็นรุ่นที่3เชื่อมระหว่างแขวงเมืองนครลำปางกับแขวงเวียงเหนือ
2: เรื่องของสะพานรัศดาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเป็นสะพานไม้แต่ภายหลังสะพานนั้นถูกกระทบเนื่องจากว่ามีการล่องสูงก็ทำให้สะพานเนี่ยได้พังลงแล้วก็ได้สร้างสะพานหลายๆรุ่นขึ้นมานะฮะ

จากสะพานรัศดาภิเษกผมจะพาคุณผู้ชมมุ่งหน้าไปยังชุมชนการค้าโบราณของย่านเมืองลำปางภูมิสถานที่พาดผ่านเงาแห่งกาลเวลามาช้านานที่นี่ตลาดจีน

0: ชุมชนตลาดจีนริมแม่น้ำหวังมีจุดเริ่มต้นมาจากในอดีตช่วงที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาบริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เป็นศูนย์กลางการคมนาคมเป็นแหล่งการค้าที่ลือเลื่องที่สุดการขนส่งสินค้าจากเมืองเหนือเข้าสู่พระนครเมื่อยังผ่านเส้นแม่น้ำวังเป็นหลักกอบกับการเกิดขึ้นของธุรกิจป่าไม้ในลำปางทำให้มีผู้คนจำนวนมากมาประกอบสัมมาอาชีพในนครราแห่งนี้เส้นทางริมน้ำแม่หวังจึงขยายตัวจากชุมชนริมน้ำธรรมดาให้มีพ่อค้าแม่ขายมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันอย่างคึกคักลำปางในยุคนั้นรุ่งโรจน์เป็นอย่างมากเพราะที่นี่คือจุดรับส่งสินค้านานาชนิดที่ต้องส่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครโดยจะมีเรือบรรทุกสินค้าไม่ว่าจะเป็นเรือหางแมงป่องเรือสีดอหรือเรือกระแชงล่องมาไม่เว้นแต่ละวันบ้างก็มารับสินค้าพื้นเมืองอาทิเครื่องเขินของป่ายาสมุนไพรไปจำหน่ายบ้างก็นำสินค้าอุปโภคบริโภคจากพระนครเข้ามาขายโดยในบางคราก็มีสินค้านำเข้าจากต่างประเทศติดมาสำหรับขายให้กับชาวตะวันตกที่เข้ามาทำป่าไม้ในนครลำปางจากแรกเริ่มเดิมทีชาวจีนที่มาค้าขายสินค้าในตลาดชุมชนริมน้ำจะเป็นชาวจีนไหหลำและจีนแคะเสียเป็นส่วนใหญ่ต่อมาได้ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆเริ่มมีการสร้างโกดังไว้เก็บสินค้าและเปิดหน้าร้านทำการค้าอย่างเป็นกิจจลักษณะซึ่งสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับพ่อค้าจีนเป็นอย่างมากจนสามารถเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าแห่งแรกของเมืองลำปางความเจริญของชุมชนตลาดจีนไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นยังเติบโตขึ้นมาควบคู่ไปกับความรุ่งเรืองของเหล่าคหบดีที่มีเชื้อสายจีนก่อให้เกิดความรุ่งเรืองเฟื่องฟูจนถึงในยุคปัจจุบันนี
1: ้ความเจริญในอดีตที่สูงสุดของชุมชนตลาดจีนนี้นะครับเป็นความเจริญที่ก่อนทางรถไฟสายเหนือจะมาถึงถือเป็นศูนย์รวมการค้าน่าจะเป็นหัวเมืองเหนือเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม้ซุงเป็นจำนวนมากที่ล่องผ่านแม่น้ำบังเนี่ยทำให้เกิดปริมาณหมุนเวียนของจำนวนเงินนะครับรายได้ของคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับป่าไม้นี้มั่งคั่งมากนะครับแม้กระทั่งบ้านข่าบดีชาวพม่าจำนวนมากในลำปางก็มีขนาดใหญ่น่าจะเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่ามีความเจริญสูงสุดนะครับในระยะต่อมาก็คือกลุ่มชนชาวอินเดียนะครับแล้วก็มีการสร้างวัดขึ้นเพียงหนึ่งแห่งนะครับคือวัดซิกนะฮะกลุ่มชนชาวจีนหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนนอกเหนือจากบ้านเรือแล้วก็คือศาลเจ้านะครับจะมีศาลเจ้าอยู่2หลังนะครับคือศาลเจ้าพุ่งเทากงและศาลเจ้าแม่ทับทิมอาคารหลังนี้นะฮะคืออาคารมองเวยซินเป็นเพชรน้ำเอกของย่านตลาดจีนเป็น1ใน4ของอาคารขนมปังขิงที่ปรากฏอยู่ในย่านตลาดจีนฮะเริ่มตั้งแต่หลังคานะครับหลังคาแยกเป็นส่วนๆชัดเจนแบบปราสาทราชมณฑลแบบพม่านะครับส่วนที่ระเบียงก็จะมีตัวชื่อมองเวยซินติดอยู่ที่ระเบียงเช่นกันนะครับแล้วก็มีการนำลวดลายของศิลาแรงนะครับมาประดับเสาอาคารแล้วก็มีแผ่นดีบุกดุลลายมาประดับเพดานของอาคารทั้งหลังนะครับทำให้อาคารหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากบ้านหลังนี้นะคือบ้านจันแก้วนะครับจุดเด่นที่สุดของอาคารจันแก้วก็คือการนำลวดลายปูนปั้นมาประดับเหนือประตูนะฮะทางเข้าอาคารนะซึ่งเป็นอาคารหลังเดียวเท่านั้นที่มีการนำปูนปั้นแบบพม่ามาประดับส่วนของลวดลายฉลุของไม้เชิงชานที่ระเบียงมีความอ่อนช้อยกว่าอาคารหลังใดๆทั้งสิ้นครับซึ่งในอดีตเนี่ยไม่มีเครื่องจักรในการทำงานนะทุกอย่างฉลุด้วยมือทั้งสิ้นครับ

นี้นะครับคืออาคารฟองหลีนะครับลักษณะเด่นก็อาคารที่ว่ามีการใช้อิฐมาประยุกต์ในการสร้างอาคารนะครับแล้วก็มีการนำศิลปะแบบจีนก็คือเป็นประตูลูกฟักนะฮะแล้วก็มีบานเฟียมแบบจีนนะครับช่องแสงเหนือประตูเป็นไม้ฉลุแบบพม่านะฮะลวดลายพันพฤกษาแล้วยังมีการนำบัวปูนปั้นมาประดับอาคารฮะขอบเหนือประตูหน้าต่างทำให้อาคารมีความอ่อนช้อยสวยงามนะฮะอาคารหลังนี้ได้พังทลายลงในปีพ.ศ. 2538นะครับแล้วก็ได้มีการบูรณะขึ้นมาใหม่นะบ้านหลังนี้คือบ้านศินานนท์ครับเจ้าของบ้านคือคุณหลวงกำจรวานิชคหบดีชาวจีนลวดลายปูนปั้นที่นำมาประดับอาคารมีลวดลายเรขาคณิตนะครับที่ประกอบด้วยส่วนของวงรีรูปไข่รูปปูนปั้นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ประดับรอยต่อระหว่างชั้น1ชั้น2ของอาคารนะครับลวดลายเท้าองุ่นที่ประดับตรงค้ำยันบริเวณหน้าต่างนอกจากนี้ยังมีลวดลายดอกไม้ที่ขอบล่างของหน้าต่างแล้วก็มีการใช้กระจกสีมาประดับประตูทางเข้าอาคารเมื่อมองจากภายในออกมาเนี่ยจะทำให้มีความสวยงามมากนะครับ

0: ร้านนี้เป็นร้านยาแผนโบราณชื่อร้านขายยาบุญส่งโอสถเป็นร้านเก่าแก่ของในจังหวัดลำปางขายยาสมุนไพรลูกค้าก็มีพวกคนไทยพม่าคนเมืองที่อยู่ในละแวกนี้ก็มา
1: สิ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของตลาดจีนก็คือน้ำท่วมทุกปีนะครับในฤดูน้ำหลากด้วยเหตุตั้งอยู่ริมแม่น้ำและก็ในอดีตในแม่น้ำวังเนี่ยไม่มีการสร้างเขื่อนนะครับปัญหาที่สองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลาดจีนอย่างมากมายนะครับก็คือการมาถึงทางรถไฟสายเหนือนะครับทำให้ศูนย์กลางของทางเศรษฐกิจครับการค้าเนี่ยได้ขยับไปอยู่ย่านการค้าบริเวณสุขุมวิทแทนนะครับทำให้ตลาดจีนค่อยๆลดความสำคัญลงนะครับปัจจุบันได้สรุปบทเรียนจากข้อผิดพลาดต่างๆในอดีตเนี่ยทำให้ปัจจุบันนี้นะครับในศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะกลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของคนลำปางแล้วก็เป็นศูนย์รวมกลางแจ้งที่คึกคักแล้วก็มีความเป็นพื้นบ้านแล้วก็เป็นเอกลักษณ์คนนิยมเรียกกันว่ากาดกองต้านะครับกาดแปลว่าตลาดนะครับกองแปลว่าถนนต้าก็คือริมท่าน้ำนะก็เหมือนกับเป็นตลาดบนถนนเลียบแม่น้ำในวันเสาร์อาทิตย์

0: ล่วงการผ่านสมัยมาถึงในยุคปัจจุบันวิถีชีวิตของคนในตลาดจีนแห่งนี้ก็ยังคงเรืองรองผ่องอำไพอยู่ในวิถีชีวิตของอนุชนคนลำปาง
1: ต่างจากไม้สักวิถีแห่งเงาไม้อันยิ่งใหญ่ที่ห่างหายกลายเป็นเพียงตำนานหลงเหลือเอาไว้แต่เพียงอัตลักษณ์แห่งงานช่างฝีมือครู
0: หัตถศิลป์บนแผ่นดินโบราณที่เป็นดั่งภูมิปัญญาอันล้ำค่าของสลาท้องถิ่นซึ่งรังสรรค์บรรดาลงานศิลปะจนเป็นอัตลักษณ์แห่งงานแกะสลักไม้หัตถศิลป์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจให้ผู้คนบนนครลำปางมาเป็นเวลาช้านาน
2: ลำปางเป็นเมืองไม้ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเป็นแหล่งกำเนิดของไม้สักเป็นสาเหตุที่มีธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นเกี่ยวกับไม้สำหรับงานแกะสลักเนี่ยคุณค่าของมันอยู่ที่ในตัวเองนะฮะว่าทำไมเราเห็นคุณค่าของไม้แกะสลักหนึ่งเราจะเห็นความเป็นไม้เราจะเห็นว่ามันใหญ่โตแค่ไหนมันผุพังแค่ไหนแต่ว่าคนที่เป็นช่างเนี่ยสามารถที่จะนำเสนอได้ไหมว่าความงามของมันมีอยู่ในตัวไม้ทุกไม้เหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเราอยู่ที่งานว่าเราออกยังไงแต่ที่ผมเป็นช่างแกะสลักไม้สักเนี่ยเพราะว่าวัสดุดีเนื้อดีแกะง่ายงานของผมเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมเป็นช้างเป็นอะไรต่างๆอันนี้คือกำพืชเดิมของผมคือความเป็นช่างพื้นบ้านที่ต้องแกะช้างแกะทรัพยากรของท้องถิ่นให้เห็นว่าเรามาจากไหนผมว่าเรื่องงานแกะสลักไม้เนี่ยเอกลักษณ์ของลำปางมันมีหลายอย่างอย่างที่แม่ทะอย่างที่งาวบันหลุกที่โดยมากมันจะเป็นลักษณะของการแกะสลักที่ใช้สอยในชีวิตประจำวันได้เป็นเงินเป็นทองอะไรต่าง
3: ปัจจุบันของผมนี่แกะไม้สำฉาครับผมแกะเป็นรูปสัตว์ต่างๆครับได้ทุกอย่างครับผมแล้วแต่ลูกค้าสั่งงานแกะสลักที่คนนิยมซื้อก็คือพวกม้ากับช้างครับผมเป็นสัตว์มงคลคู่บ้านคู่เมืองของคนไทยเราครับ
4: คือการแกะเป็นสิงโตหรือแกะเป็นช้างเขาต้องดูไม้ลักษณะของไม้ด้วยไม้ที่เขาเลือกมานี่เขาพยายามดูเลือกไม้ว่าอันนี้ชิ้นนี้ควรจะตัดยังไงอย่างนี้เป็นสะโพกเขาก็ตัดส่วนนี้มาเพื่อที่เป็นม้าอีกแบบหนึ่งเนื้อไม้นี่มันจะเป็นสีที่ธรรมชาติสีต่างแตกต่างกันมันแล้วแต่พื้นที่ด้วยบางทีข้างในเราไม่เห็นนะฮะพอเลือกออกมาแล้วเป็นโพรงบ้างอะไรบ้างเขาก็สามารถที่จะประติดประต่อคือการใช้ศิลปะในการตัดไม้นี่ก็ต้องเลือกไม้ที่เป็นธรรมชาติเมื่อเป็นไม้ธรรมชาติแล้วส่วนที่กว้างที่สุดเขามาแกะไม้
2: คือผมเองผมไม่ได้ทำขายผมอยากจะเก็บงานไว้ตามที่สุภาษิตคนโบราณเขาบอกว่าสลาแปลงบ้านอยู่เฮือนลุสลาทำประตูทำหน้าต่างเอากระสอบปิดนะสลาแกะสลักควักจีมันจะมีอย่างเหลือมันเป็นคำพังเพยที่คนโบราณให้ไว้ว่าช่างปลูกบ้านอยู่กระท่อมผุช่างทำประตูทำหน้าต่างขายหมดแล้วก็สอบปิดไว้และช่างแกะสลักควักช้อนชัยเนี่ยจะมีอะไรเหลือไหมผมก็เลยว่าเอ๊ะเราต้องเก็บไว้สิเผื่อให้ลูกให้หลานได้ดู

0: หลังจากที่ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางไปพินิจพิเคราะห์เจาะลึกบทบันทึกทางประวัติศาสตร์ของนครลำปางกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นนอกเหนือจากความงดงามทางสถาปัตยกรรมล้ำค่าบนร่องรอยของขอนไม้สักอันยิ่งใหญ่ในเมืองแห่งนี้การที่เราได้สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญเพราะความชะล่าใจที่ในยุคหนึ่งผู้คนต่างรู้สึกนึกคิดกันไปว่านักคราแห่งนี้มีป่าไม้เป็นทรัพย์มหาศาลโดยเฉพาะป่าไม้สักที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาถึงตัดเท่าไหร่ย่อมไม่มีวันหมดแต่เมื่อไม่ได้คิดถึงวันที่ไม่มีก็ไม่ได้คิดถึงการวางแผนผ่านถึงการขาดความยับยั้งชั่งใจทำให้ผืนป่าพนาไพรที่เคยยิ่งใหญ่ในอดีตกลับลดน้อยถอยลงไปอย่างน่าใจหาย
1: โดยส่วนตัวนะครับรู้สึกเสียดายนะครับที่คนรุ่นหลังส่วนใหญ่ยังละเลยนะครับในการดูแลศิลปะหรือว่าวัฒนธรรมของบ้านเมืองเราเองนะครับแม้คนลำปางเองนะครับยังไม่รู้เลยว่าสิ่งไหนนะครับที่เป็นสิ่งสำคัญหรือไม่สำคัญนะครับขาดการดูแลนะครับทำให้งานบางชิ้นเนี่ยถูกทำลายไปโดยความรู้เท่าไม่ถึงการ
2: เสียดายแล้วก็เสียใจที่ไม่สามารถที่จะดูแลอาคารสถานโบราณสถานโบราณวัตถุแม้กระทั่งงานศิลปกรรมที่ถูกทำลายโดยที่เราไม่สามารถที่จะทำอะไรได้
3: ของมีค่าที่หายไปก็เพราะเศรษฐกิจของเราไปล่ามติดอยู่กับการทำลายทรัพยากรขาดแผนการป้องกันที่ดีนะขาดแผนการอนุรักษ์อย่างจริงจัง

0: ัศนาจร
1: แต่สิ่งที่ผมได้พบอยู่ภายใต้เปลือกแห่งความสวยงามของบ้านเมืองแห่งนี้คือแก่นแท้ของความเกรียงไกรในหน้าประวัติศาสตร์เศรษฐกิจแม้ในปัจจุบันหลายสิ่งหลายอย่างได้สูญสลายหายไปจากนครราแห่งนี้เหลือทิ้งไว้เพียงบทเรียนแห่งวันวานซึ่งเป็นสิ่งสอนเราทุกคนในวันนี้ได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่มีอยู่ย่อมมีวันสูญไปหากเราขาดไร้ซึ่งสติและปัญญา
0: สติที่จะทำให้เราดำเนินการใดๆอย่างรู้เท่าทันกับปัญญาที่จะทำให้เรากระทำการใดๆอย่างมีแบบแผนเพื่อที่จะรักษาสิ่งที่เรามีให้คงอยู่ตลอดไป

0: ผ้ายกดอกลำพูนเป็นงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของจังหวัดลำพูนที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและถูกสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นงานฝีมือที่ต้องอาศัยทักษะในการทออย่างมากเพราะมีกระบวนการที่ซับซ้อนตั้งแต่การกรอได้ใส่กระสวยที่ต้องทำด้วยมือในทุกขั้นตอนใช้สมาธิสูงจนถึงเข้าเครื่องกี่ที่ต้องอาศัยการทอแบบกลับด้านเพื่อให้เกิดลวดลายที่สวยงามสิ่งที่เป็นจุดเด่นมากที่สุดของผ้ายกดอกลำพูนคือเอกลักษณ์ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนด้วยเทคนิคการทอที่เรียกว่ายกมาจากลักษณะการทอเส้นที่เชิดขึ้นและเส้นที่จมลงเรียกว่าข่มแล้วพุ่งกระสวยไปในระหว่างกลางโดยเลือกยกบางเส้นข่มบางเส้นเพื่อให้เกิดเป็นลวดลายขึ้นผ้ายกดอกลำพูนมีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนานและมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือลายดอกพิกุลที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดผ้าสิ้นลายต้นสนและเชิงเทียนอีกทั้งยังมีเสน่ห์ที่น่าดึงดูดจากความอ่อนช้อยของลายผ้าทออีกด้วย
1: ลายของจังหวัดลำพูนนี่ที่โดดเด่นที่สุดก็คือว่า1เราจะเห็นลายเด่นชัด2ลายของจังหวัดลำพูนเนี่ยจะเป็นลายที่อ่อนช้อยจะไม่เป็นเคิร์ฟไม่เป็นลักษณะแบบเรขาคณิตนะของเราลายจะอ่อนไหวไปตามถ้าเป็นกิ่งไม้ใบไม้ก็จะเหมือนกิ่งไม้อ่อนช้อยจะไม่หักมันมีเสน่ห์ของมันเองในตัวนะเพราะเทคนิคการทอผ้าลำพูนเนี่ยกว่าจะได้แต่ละแถวแต่ละดอกเนี่ยมันช้าวันๆนึงถ้าเป็นผ้ายกวันนึงก็ได้ประมาณนิ้วกว่าเองทอได้แค่นี้นิ้วกว่าก็จะได้แล้วผืนหนึ่งถ้าเม็ด80เซนบางคนทอถึง15วันก็มี
2: คือที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นกระบวนการเดินเส้นได้นะครับเดินเส้นได้เพื่อจะเตรียมขึ้นหัว

0: ว่าเราจะเอาความยาวกี่เมตรนะฮะอันนี้ครูจะเอาความยาว30เมตรนะฮะ30เมตรมันจะมีมันจะมีหลักที่วัดความยาวจากหลัก1มาถึงหลักนี้ก็5เมตรนะครับ5เมตรเราต้องการ30เมตรเราก็ลงหลักขวานะลงหลักขวาแล้วก็เดินไปเรื่อยๆแล้วนับ5 10 15แล้วนะครับ15นะฮะ15เมตรแล้วครับมาถึงหลักนี้ก็ประมาณ20นะฮะ20แล้วก็ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบคำนวณฮะอันนี้25นะครับพอถึงจุด30จะเป็นหลักเขาเรียกว่าหลักงาช้างนะหลักงาช้างเพื่อเราจะเรียงเส้นยืนหรือเส้นไหมนะฮะอันนี้จะเป็นขบวนการเรียงนะฮะเราต้องดูตัวนี้ก่อนนะครับจับมือฮะนี่จะเป็นการเรียงเส้นไหมนะฮะเส้นไหมทีละเส้นนะครับจนกว่าครบนะครับอันนี้การเรียงเส้นไหมนะครับหรือภาษาเหนือเขาเรียกว่ากวักค่อยเพื่อแยกเส้นยืนให้เป็นระเบียบนะครับครับอันนี้จะเป็นขบวนการกอฮะกอหลอดเล็กนะครับเพื่อเตรียมนะฮะเพื่อเตรียมไปทอเราจะกอเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะครบจนกว่าจะไม่ให้มันใหญ่เกินไปหรือไม่ให้หลอดเล็กเกินไปนะฮะมันจะมีขบวนการกอนะครับกอจากหัวมาหางนะครับแล้วก็จากหางไปหัวนะฮะคือทำให้มันสวยๆนะครับให้มันเป็นหลอดที่ป่องตรงกลางนะครับอันนี้เป็นการกอหลอดกระสวยมือนะฮะ
1: ความท้าทายที่หลายฝ่ายกำลังเผชิญในการอนุรักษ์ให้ผ้ายกดอกลำพูนยังดำรงอยู่นั้นคือการสอนการทอผ้ายกดอกให้กับคนรุ่นใหม
0: ่เหมือนที่นี่เนาะรับเด็กเข้ามาให้ความรู้เงี้ยบางทีรู้แล้วก็ผ่านนะฮะมันไม่เหมือนคนสมัยก่อนที่เรียนมาจากต้นฉบับมีใจรักนะความคิดของคุณต้องส่วนตัวนะน่าจะบรรจุหลักสูตรนะเข้าในการศึกษาไม่ได้บังคับไม่ทอนะให้เรียนแยกให้มีความปลูกฝังก่อนปลูกฝังว่านี่ต้องทำทอผ้าเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะโตมาสำหรับม.1 ม.2 ให้เรียนอะไรเรียนเทคนิคการทอก็ว่ากันไปนะแต่จะมาให้เรียนครบเนี่ยคงไปเป็นไปได้ยากนะครับแต่คุณน้องคิดว่าเนี่ยถ้าเราปลูกฝังเด็กคนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยก็จะได้วัฒนธรรมนะและก็ของที่มีค่าเนี่ยของคนลำพูนเนี่ยจะไม่ได้หายละหายแล้วหายเลยนะฮะ
1: ผ้ายกดอกลำพูนถือว่าได้รับความนิยมในแวดวงของข้าราชการและสตรีที่ต้องการตัดชุดสำหรับออกงานด้วยจึงถือเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและผู้ประกอบการก็พร้อมปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและยังสามารถต่อยอดสินค้าได้อย่างหลากหลาย
2: สำหรับณปัจจุบันเนี่ยคือการใช้ผ้าพวกนี้เนี่ยสามารถใช้ได้หมดทุกชนชั้นทุกรูปแบบไม่ได้เฉพาะที่ลำพูนแต่เป็นลำพูนก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะได้ใช้ผ้าพวกนี้นะแล้วเราก็มองว่าการออกแบบเป็นผ้าผืนออกมาแล้วเอามาตัดเย็บแล้วเนี่ยเรายังมองถึงรูปแบบอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสินค้าซูวินีร์เป็นผ้าคลุมไหล่ต่างๆเงี้ยฮะเป็นสินค้าของฝากอย่างเงี้ยเราก็สามารถทำได้ให้มันปรับเข้าลุคสมัยณปัจจุบันเพิ่มมากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มช่องทางด้านการตลาดมากขึ้นเราสามารถนำไปตัดเย็บเป็นรูปแบบอย่างอื่นได
1: ้ผ้ายกดอกลำพูนถือเป็นศิลปะการทอผ้าที่ยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์เฉพาะตัวจากความพิถีพิถันละเอียดละออของช่างทอผ้าสู่ลวดลายอันอ่อนช้อยสวยงามถือเป็นคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: ที่เบิ่งการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

โลกกลมๆคือสังคมที่กว้างใหญ่มีประสบการณ์มากมายที่รอคอยให้พวกเราออกไปค้นหาความแตกต่างของวัฒนธรรมศาสนาผู้คนภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ความเป็นมาร่วมออกเดินทางสำรวจความรู้ไปด้วยกันใช้เวลาไม่นานแต่ประสบการณ์เยอะพวกเราเตรียมพร้อมหน้าจอรอดูวันนี้ครูต้นจะพาไปเที่ยวที่ไหนตามมากันเลย

0: วัสดีเด็กๆและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านครับ
1: สวัสดีเพื่อนๆและท่านผู้ชมทุกท่านครับ
0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกลมๆกับครูสังคมของหนูครับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้เราอยู่กันที่ตลาดหัวตะเข้เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับวันนี้เรามาที่ตลาดแห่งนี้นะครับเพราะว่าเราจะมาตามหาขนมไทยขึ้นชื่อซึ่งเป็นขนมพื้นถิ่นของที่นี่กัน
1: มาที่นี่ต้องกินขนมอะไรหรอครับ
0: ขนมขึ้นชื่อของที่นี่นะครับมิกกี้เด็กๆทางบ้านทุกคนก็คือขนมสายบัวแดงนั่นเอง
1: อ๋อชื่อแปลกจังเขาทำมาจากสายบัวแดงเหรอครับ
0: ใช่ครับขนมสายบัวแดงทำมาจากสายของดอกบัวที่มีสีแดงจึงได้ชื่อว่าขนมสายบัวแดงนั่นเอง
1: อ
0: ยากรู้วิธีการทำขนมนี้ไหมครับ
1: อยากรู้ครับ
0: ถ้าอยากรู้เราไปดูวิธีการทำขนมนี้พร้อมกันเลยครับ

0: มคะนอกจากวิถีของชุมชนริมคลองนั้นจะเงียบสงบแล้วนะคะก็ยังมีของดีที่เกิดตามธรรมชาติให้ได้ใช้ประโยชน์ด้วยอย่างเช่นกับที่ชุมชนตลาดหัวตะเข้นี้ค่ะเขามีของดีก็คือบัวแดงค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญของขนมพื้นถิ่นโบราณหากินยากแต่ว่ายังคงมีสืบทอดและให้ลิ้มรสกันที่ตลาดหัวตะเข้นี่แหละค่ะ
1: อ่อนน้ำกำลังขึ้นบัวในคลองกำลังบานเป็นเวลาเหมาะในการพายเรือเก็บสายบัวแดงวิถีคุ้นตาคนริมคลองชุมชนหัวตะเข้สายบัวเป็นอาหารคู่ถิ่นมานานบ้านหัวตะเข้นิยมนำสายบัวขาวไปทำอาหารคาวส่วนสายบัวแดงถูกใช้ทำขนมเมนูยอดนิยมที่ทำกินกันตั้งแต่รุ่นทวดก็คือขนมสายบัวแดงเริ่มจากนำสายบัวแดงมาปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆตำให้เนื้อละเอียดผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลปี๊บขยำให้เข้ากันจากนั้นตักใส่ถ้วยโรยหน้าด้วยมะพร้าวขูดนำไปนึ่งจนสุกได้ขนมเนื้อเนียนนุ่มมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จากบัวแดงนี่เป็นสูตรขนมที่โกจันรุ่งทิวาสืบทอดจากคุณแม่จดจำทุกกรรมวิธีได้ดีเพราะเป็นหนึ่งในขนมถูกปากที่รับประทานตั้งแต่เด็ก
2: ก่อนนี้มันจะมีบัวเยอะมากมันจะเป็นทุ่งบัวหมดก็จะใช้ทำเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งลองมาทำขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีเอกลักษณ์นะจะมีกลิ่นหอมของบัวแล้วก็ความเหนียวเหนียวหนึบเนี่ยค่ะซึ่งแป้งมันก็ทำคล้ายๆพวกขนมกล้วยนะแต่ถ้าเอาบัวใส่เนี่ยมันจะแบบแป้งมันจะเซตตัวมันจะหนึบเหนียวค่ะมันเป็นที่บัวด้วยค่ะ
3: ใส่บัวขาวคนจะนิยมที่นี่จะไม่ทานใส่บัวแดงนะคะแต่เมื่อเวลาเขาทำขนมเนี่ยเขาใช้ใส่บัวแดงในการทำก็เป็นความทรงจำที่เราจำมาตลอดนะคะแต่ว่าคนแถวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเรามีที่นามีคลองนะคะเพราะนั้นก็จะมีใส่บัวทั้งบัวขาวบัวแดงนะคะในย่านลาดกระบังรวมถึงบางพลีซึ่งมีบัวเยอะ
1: ชุมชนหัวตะเข้สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งน้ำเพราะมีทั้งคลองประเวศบุรีรมย์ที่ขุดเชื่อมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงเมื่อกว่า140ปีก่อนทั้งยังมีคูคลองย่อยและบ่อบึงที่ในอดีตเต็มไปด้วยบัวแดงขนมสายบัวแดงจึงไม่เพียงเป็นขนมโบราณหากยังนับได้ว่าเป็นของกินคู่ชุมชนเป็นสำรับยามีงานบุญงานสำคัญเสมอโกจันเล่าว่าจะทำขนมสายบัวแดงให้อร่อยต้องเลือกสายบัวน้ำลึกเพราะจะได้สายบัวที่เหนียวกำลังดีสีสันสวยงามและมีกลิ่นหอมหลายปีมานี้ไม่เพียงทำกินในบ้านยามคิดถึงขนมรสมือแม่หากยังเผยแพร่จนกลายเป็นหนึ่งในของดีคู่ชุมชนทำให้ขนมสายบัวแดงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
3: เราก็ถือว่ามันเป็นขนมในเชิงวัฒนธรรมที่สะท้อนความเป็นอยู่ในอดีตณวันนี้เนี่ยมันก็น้อยลงนะคะแต่เราก็ยังคิดว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่น่าจะยังเก็บรักษาแล้วก็ให้คนรู้จักว่าสายบัวแดงอ่ะ

0: ว่าค่ะเพราะแต่ก่อนมีบัวแดงเยอะมากเลยมีที่แบบรกร้างอะไรเงี้ยบัวมันก็จะขึ้นไปหมดคนเขาก็ใช้ทําอาหารทําขนมแปรรูปอย่างเงี้ยค่ะแต่ซึ่งตอนนี้มันจะลดน้อยมานิยมบัวขาว
1: ทุกวันนี้สังคมเมืองขยายจนทําให้หนองบึงและคูคลองย่านหัวตะเข้ชุมชนริมน้ําเก่าแก่ย่านลาดกระบังลดน้อยลงบัวแดงเริ่มกลายเป็นของหายากการทําขนมบัวแดงแต่ละครั้งจึงไม่ง่ายเหมือนในอดีตการฟื้นฟูขนมพื้นบ้านเก่าแก่นี้กลับมาอีกครั้งจึงไม่เพียงนำรสชาติที่คุ้นเคยกลับมาให้ลิ้มรสหากยังส่งผลให้คนรุ่นใหม่และชาวชุมชนหันมาช่วยกันดูแลแหล่งน้ำที่เคยใช้ประโยชน์ทั้งค้าขายสัญจรและกินอยู่ให้สมบูรณ์และเป็นแหล่งบัวอีกครั้ง
2: เป็นไงบ้างดูคลิปแล้วอยากกินไหมครับ
3: อยากกินมากๆเลยครับ
2: ถ้าอยากกินมิกกี้ลองไปถามแม่ค้าดูว่าแถวนี้มีขนมสายบัวแดงขายหรือเปล่า
3: ได้เลยครับ
2: ลองไปถามกัน
3: พี่ครับมีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
4: ไม่มีค่ะมีแค่เหนียวต้องกินย่างค่ะ
3: อ๋อขอบคุณค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มีขนมสายบัวแดงขายไหมครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่าไม่หาสายบัวแดงยากครับ
0: แล้วมีขนมที่คล้ายๆกันไหมครับ
1: ไม่มีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: ันนี้ไม่มีขนมสายบัวแดงขายเลยครับ
1: โอ้งั้นแปลว่าชาวบ้านที่นี่ในวันนี้เขาคงจะเก็บสายบัวของดอกบัวแดงไม่ได้นะครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยขนมสายบัวแดงจะต้องเอาสายบัวของดอกบัวแดงมาทำเท่านั้นเพราะว่าสายบัวของดอกบัวแดงเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวจะเอาสายบัวสีอื่นเนี่ยมาใช้แทนไม่ได้เลย
0: ว้าเสียดายจังแล้วดอกบัวสีอื่นสามารถทำได้ไหมครับ
1: จริงๆดอกบัวสีอื่นเนี่ยก็สามารถนำเอาสายบัวเนี่ยมาทำขนมสายบัวได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะเรียกว่าขนมสายบัวเฉยๆไม่ได้เรียกว่าขนมสายบัวแดงจริงๆแล้วชุมชนริมน้ำหลายชุมชนในประเทศไทยก็มีการนำเอาสายบัวของดอกบัวสีต่างๆมาทำขนมสายบัวเช่นเดียวกันอยากจะรู้ไหมว่าขนมสายบัวของชุมชนอื่นๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไง
0: อยากรู้ค่ะ
1: งั้นเดี๋ยวครูพาไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยครับ
2: เริ่มต้นสาวๆก็ชวนกันไปล้างน้ำทำความสะอาดสายบัวขมส่วนคุณลุงพุ่งมีดลงสับปอกเปลือกมะพร้าวจากนั้นสาวๆจึงช่วยกันหักเด็ดดึงลอกปอกสายบัววันนี้เราจะใช้ทั้งมะพร้าวอ่อนและมะพร้าวแก่เมื่อดึงลอกปอกเสร็จจึงนำไปล้างอีกรอบแต่รอบนี้ไม่ต้องล้างนานเดี๋ยวน้ำจะฉ่ำสายบัวมากเกินไปแล้วเสด็จไว้ให้แห้งส่วนคุณลุงฟาดมีดลงกระเทาะเปลือกกะลาสาวๆจึงพามีดลงคมซอยสายบัวให้มีขนาดสั้นลงคุณลุงตั้งใจบรรจงขูดมะพร้าวเตรียมไว้รอด้านน้าอ่อนก็ช่วยก่อเตาจุดไฟสาวๆเร็วไวย้ายพาสายบัวลงมาโขลกด้านล่างตักวางใส่ครกแล้วกระดกสากตำจนสายบัวช้ำคายน้ำก่อนจะตักขึ้นมาคั้นบีบอีกรอบแล้วส่งมอบลงไปโขลกต่อขนมสายบัวนี้ถือเป็นขนมโบราณหารับประทานได้ยากจริงๆในยุคปัจจุบันเมื่อคุณลุงขูดเสร็จจึงจัดการคั้นเอากะทิส่วนพี่ออนเตรียมเทน้ำใส่หม้อซึ้งนำไปต้มตั้งไฟแล้วตามไปจึงจัดการเย็บกระทงใบตองเพื่อรองรับขนมคุณลุงอุดรจัดการคั้นเอากะทิ3น้ำจากนั้นจึงนำมะพร้าวอ่อนมาขูดไว้ด้วยตีนแมวให้กลายเป็นเส้นเพื่อโรยหน้าขนมสายบัวด้านสาวๆจึง

เต็มรังผึ้งแลดูก็สวยงามจากนั้นได้ความจัดการตวงช่างวัตถุดิบต่างๆตามสูตรก่อนจะนำพามาผสมในกะละมังเริ่มด้วยการนำแป้งข้าวเจ้าลงใส่ตามคือแป้งมันต่อจากนั้นคือแป้งเท้าใหญ่ม่อมจะช่วยให้ขนมเด้งขึ้นน้องตั๊กค่อยๆหยอดเติมหัวกะทินวดผสมให้เข้ากันปรุงรสชาติขนมด้วยเกลือแกงนวดให้แป้งอ่อนเหลวอย่างแรงคล้ายๆแป้งขนมจีนเลยล่ะครับจากนั้นจึงเติมหวานด้วยน้ำตาลปี๊บนวดต่ออีกสักพักก็กลายเป็นน้ำเหลวแบบนี้ล่ะครับเมื่อมาแป้งจนได้ที่ตามต่อทันทีป้ามาลัยตั้งใจขยำคั้นบีบสายบัวขมลงใส่แล้วเติมหางกะทิลงด้วยเพื่อช่วยให้ขนมใสขึ้นได้เวลาตักเติมมาหยอดลงในกระทงใบตองจากนั้นจึงนำพาไปนึ่งตั้งไฟปล่อยให้ไอน้ำความร้อนทำให้แป้งสุกส่วนคุณลุงจัดการคลุกมะพร้าวผสมเกลือเตรียมไว้รอปล่อยนึ่งอีกไม่นานก็ได้การเปิดฝานำพามะพร้าวขูดโรยใส่หน้าแค่เห็นก็รู้สึกได้ว่าน่ากินเลยล่ะครับจากนั้นจึงปล่อยนึ่งต่อไปจนกว่าขนมจะสุกผ่านไปประมาณ10นาทีเปิดฝาดูอีกทีขนมก็ได้ที่สุกเรียบร้อยขนมสายบัวที่นึ่งสุกสดใหม่กลิ่นมันช่างหอมเย้ายวนใจให้น่าชิมแป้งที่นุ่มหนืดให้ความหนึบหนึบเมื่อเคี้ยวกัดอร่อยชะมัดมะพร้าวอ่อนโรยหน้ารสชาติหวานเค็มเข้าท่ากำลังดียิ่งเย็นตัวลงก็ยิ่งมีความเด้งบอกได้เลยครับว่ามันเจ๋งอร่อยมากส่วนวิธีการรับประทานแบบโบราณคุณลุงบอกว่าต้องรับประทานแบบนี้ล่ะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับมิกกี้ดูวิธีการทำขนมสายบัวของ2ชุมชนแล้วมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เหมือนแล้วก็แตกต่างกันบ้างครับ
1: สถานที่ต่างกันสีของดอกบัวต่างกันแต่วิธีการทำเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันชุมชนริมน้ำเหมือนกัน
0: สังเกตได้ดีมากๆเลยนะครับการที่ชุมชนเนี่ยตั้งอยู่ริมน้ำเหมือนกันจึงทำให้ชุมชนเนี่ยมีวิถีชีวิตที่ใกล้เคียงกันครับเพราะว่าชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนนะครับก็จะมีการนำเอาพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็ดอกไม้ต่างๆที่ขึ้นอยู่ในน้ำเนี่ยนำมาแปรรูปทำเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานก็ได้อย่างเช่นขนมสายบัวเนี่ยก็ถือว่าเป็นอาหารหวานนะครับหรือว่าเป็นของหวานที่คนชุมชนริมน้ำเนี่ยนิยมรับประทานกันหลายชุมชนเลยในประเทศไทยอย่างชุมชนหัวตะเข้แห่งนี้นะครับเขาก็จะใช้สายบัวของดอกบัวแดงมาทำเป็นขนมสายบัวแดงแต่ถ้าเป็นชุมชนอื่นๆเขาก็จะใช้ดอกบัวสีอื่นในการนำมาทำขนมสายบัวครับเดี๋ยวจากนี้เนี่ยเราไปเดินดูสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนนี้กันดีกว่านะครับเพราะว่าชุมชนนี้มีของที่น่าสนใจเยอะเลย
1: ครับ
0: ไปเราไปกันเลยครับ

0: กี้เป็นไงบ้างไปเดินดูดอกไม้มาสวยไหมครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับไม่เคยเห็นดอกไม้แบบนี้มาก่อนแล้วปกติที่นี่เขาจัดดอกไม้ทุกวันเลยเหรอครับ
0: กิจกรรมแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ชุมชนเนี่ยได้นำเอาสิ่งต่างๆที่ชุมชนมีอยู่นำมาต่อยอดแล้วก็นำมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าการอนุรักษ์แล้วก็การพัฒนาการอนุรักษ์เนี่ยก็คือการรักษาของเดิมหรือการรักษาของเก่าให้ยังคงมีคุณค่าแล้วก็ยังคงมีชีวิตชีวาอยู่เสมอส่วนการพัฒนานะครับก็จะเป็นการนำเอาสิ่งที่มีอยู่เอาสิ่งที่เป็นของของชุมชนนำมาต่อยอดนำมาเสริมสร้างเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดึงดูดผู้คนให้มาแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยขึ้นในชุมชนด้วยครับก็จะเป็นการช่วยเหลือปากท้องแล้วก็จะเป็นการพัฒนาให้ชุมชนเนี่ยสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครูมีเซอร์ไพรส์ด้วย
1: โอ้โหขนมอะไรหรอครับ
2: นี่คือขนมสายบัวแดงที่เมื่อกี้เราตามหากันนั่นเอง
1: โอ้
2: ลองชิมดูได้ครับ
0: ขนมนี้กินแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
1: อร่อยมากเลยครับ
0: เหมือนขนมที่เคยกินหรือเปล่า
1: เหมือนครับ
0: เหมือนขนมอะไรอ่ะ
1: ขนมกล้วยครับ
0: เหมือนขนมกล้วยเลยเหรอไม่แตกต่างกันเลยเหร
1: อมันแตกต่างกันนิดนึงอะครับ
0: ตรงไหนอะครับ
1: ขนมกล้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆส่วนขนมสายบัวแดงจะมีรสชาติหวานแล้วก็กลิ่นหอมครับ
0: ขนมกล้วยเนี่ยมันจะมีกลิ่นหอมของกล้วยนะครับแต่ว่าขนมสายบัวแดงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะเลยของสายบัวแดงนอกจากเราจะมีให้ชิมแล้วเนี่ยวันนี้เรายังมีให้ทำด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปลองทำขนมสายบัวแดงกันดีไหมครับ
1: คร
0: ับไปงั้นเราไปลองทำกันเลยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: นี่ผมขออนุญาตพานักเรียนมาดูวิธีการทำขนมสายบัวแดงได้ไหมครับ
3: ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ขนมสายบัวแดงนี่ทำมาจากสายบัวชนิดนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะสายบัวแดง
0: แล้วเรามีขั้นตอนในการทำยังไงบ้างครับผม
3: ก็คือเราไปเก็บสายบัวจากคลองหรือในบ่อนะคะที่เราเลี้ยงแล้วก็นำมาล้างให้สะอาดแล้วก็มาลอก
0: ครับอ๋อคือเอาตัวก้านเนี่ยแล้วก็มาลอกเป็นชั้นๆออกมาพอลอกออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงครับผมลองดูดึงดู
3: ค่ะ
0: มือต้องเบามากเลยนะครับคุณผู้ชมครับลอกก็จะเป็นชั้นๆอย่างนี
3: ้ใช่ค่ะ
0: ครับผมพอลอกเสร็จแล้ว
3: จะได้แบบนี้
0: จะได้เป็นแบบนี้อ๋ออันนี้คือแบบที่ลอกแล้วลองสัมผัสดูได้หลังจากนั้นต้องเอาไปผ่านขั้นตอนอะไรต่อครับผม
3: รอบล้างน้ำอีกรอบนึงให้สะอาดค่ะ
0: ครับผม
3: ล้างให้สะอาดแล้วเราก็มาหั่นหั่นเป็นแว่นๆแล้วก็มาโขกโขกจนได้แบบนี้
0: เราโขกใส่ในครกใช้ครกกับสากบี้บดเลย
3: ค่ะให้ละเอียดเสร็จแล้วก็คั้น
0: ครับผม
3: คั้นกองเอาเหลือแต่เนื้อเพื่อที่จะมาผสม
0: หลังจากที่เราเอาสายบัวไปตำแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ลองดูได้ลองจับดูก็ได้ลองจับดูก็ได้ว่าสายบัวที่ตำแล้วเนี่ย
3: ใช่มันก็จะมี
0: ใช่คือจะนิ่มๆเป็นเยื่อใช่ครับแล้วเราต้องเอาไปทำอะไรต่อครับ
3: ก็เอามาผสมกับแป้งนะคะ
0: อันนี้คือผสมแป้งแล้ว
3: น้ำตาลค่ะ
0: กะทิเป็นแป้งอะไรแล้วก็เป็นน้ำตาลอะไรบ้างครับ
3: ค่ะน้ำตาลมะพร้าว
0: แป้งมันน้ำตาลมะพร้าว
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แล้วก็แป้งข้าวเจ้าน่าทานทีเดียวแล้ว
3: ไปใส่นึ่งหรือจะตัดเป็นกระทงใบตองก็ได้หรือจะเป็นถ้วยตะไลก็ได้ไปนึ่งน
0: ึ่
3: งออกมาเสร็จจะเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้

0: ช้เวลานานไหมครับตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ
1: ก็โขกก็ประมาณ
0: ครับแล้วเรานึ่งนี่ใช้เวลาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ก็ประมาณสัก15นาทีถึง30นาทีอะค่ะ
0: 15ถึง30นาทีอ๋อ
1: นอกอย่างนี้เลยลูกนอกไปเลย

ที่จริงแล้วเนี่ยนะครับคนไทยเราเนี่ยก็รู้จักการนำเอาดอกไม้หลายชนิดนะครับมาปรุงเป็นอาหารคาวแล้วก็เป็นอาหารหวานครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญาของคนไทยเรานะครับที่ทราบว่าดอกไม้นั้นมีสรรพคุณเป็นยาครับทั้งในแง่ของการรักษาโรคแล้วก็ในแง่ของการบำรุงร่างกายนะครับและในสมัยรัชกาลที่5นะครับในราชสำนักได้มีการนำเอาดอกไม้ชนิดต่างๆมาเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์รายการอาหารใหม่ๆที่มีความวิจิตรบรรจงและมีความประณีตละเอียดละออในการทำครับและในปัจจุบันนี้นะครับก็ยังคงมีการสืบทอดภูมิปัญญายังมีการสืบทอดสูตรตำรับมาจนถึงปัจจุบันด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพจากละครเรื่องนี้กันครับ

0: นี่น่าจะได้ที่แล้วเดี๋ยวเราเอาไปขึ้นโต๊ะกันได้เลย
1: เจ้าค่ะ
2: นั่นอะไรหรือ
0: นี่ไข่ตุ๋นดอกกระจอนค่ะกับยำส้มโอดอกเข็
3: มส่วนนี้แกงส้มดอกแคค่ะช่วยให้เจริญอาหารหมูนี้คุณพี่สู้ไปมากนะคะ
4: ดังไม่ดังมาดังมาเต็มโต๊ะไปหมดเลย
0: ใช่แล้วมีแต่ตัวยาที่ช่วยแก้ไข้แก้ไอแก้ทุกอย่างเลยนะ
3: ขอบคุณพี่วาดมากๆนะจ๊ะ
0: จ้ะ
2: แม่วาดเนี่ยเปรียบเหมือนนางดางฟ้าที่เหมือนเหาะบินมาโปรยดอกไม้ช่วยพวกเราการุณารับความเคารพจากพวกเราด้วยอ่ะลูกๆทำความเคารพคุณป้าวาดด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบค
2: ุ
0: ณค่ะ
2: กินข้าวได้แล้วนะเด็กกินนั่นเลยมา
0: ดอกไม้ในสวนมีเยอะแยะนอกจากเอามาร้อยมาลัยแล้วน่าจะเอามาทำอย่างอื่นได้อีกนะ
3: ที่จริงดอกไม้กินได้หลายอย่างแต่พวกที่มีกลิ่นหอมไม่นิยมนำมาปรุงเป็นอาหารแต่จะนิยมนำไปทำเป็นน้ำอบหรือน้ำปรุงเสียมากกว่า

0: ไรล่ะนี่แม่วาด
1: ชาดอกไม้ค่ะคุณป้าอีฉันเก็บดอกไม้จากในวังมาตากแห้งใช้ชงดื่มแทนชาจีนที่ถึงแม้จะมีกลิ่นหอมแต่ก็คงรสขมทำให้นอนไม่หลับค่ะซ้ำถ้าดื่มเยอะไปอาจจะท้องผูกได้ค่ะ
2: ชาดอกไม้จะได้กลิ่นหอมที่นุ่มนวลจากดอกไม้ที่ใช้ทำทำให้ดื่มน้ำได้มากกินกับขนมก็เข้ากันดีกลิ่นหอมจะช่วยทำให้ผ่อนคลายแล้วก็หลับสบายด้วยค่ะ
0: ไหนขอลองชิมหน่อยสิ
1: ได้ค่ะ

0: ดีแล้วช่างคิดดีจริงๆมีเยอะไหมล่ะใส่ขวดให้สวยๆเข้าสิฉันจะซื้อไปแจกตำหนักอื่น
1: ได้ค่ะคุณป้า
2: จากละครเมื่อกี้ที่เราดูไปนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าคนไทยเราเนี่ยมีการนำเอาดอกไม้นะครับมาเป็นส่วนประกอบในอาหารแล้วก็เครื่องดื่มอยู่หลายรายการเลยนะครับอย่างในละครเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่ามีการนำเอาดอกเข็มดอกแคดอกขจรแล้วก็ดอกกุหลาบเนี่ยมาใช้ในการสร้างสรรค์รายการอาหารแล้วก็เครื่องดื่มใหม่ๆด้วยเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับรู้จักการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมและมีรูปลักษณ์ที่สวยงามมาสร้างสรรค์เป็นรายการอาหารและเครื่องดื่มใหม่ๆซึ่งมีสรรพคุณทางยาและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราด้วยครับดอกไม้เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของภูมิปัญญาไทยครับที่มีการสั่งสมและมีการสืบทอดภูมิปัญญาในลักษณะนี้มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะครับมิกกี้ครับเด็กๆทางบ้านครับภูมิปัญญาของไทยเรานะครับมีประโยชน์ต่อสังคมไทยหลายประการเลยครับไม่ว่าจะเป็นข้อที่1เป็นการสร้างเสริมรายได้และอาชีพให้กับคนในชุมชนนะครับ2คือทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ซึ่งข้อนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าการพึ่งพาตัวเองได้จะทำให้คนในชุมชนนั้นสามารถที่จะดูแลตัวเองต่อไปได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและ3ครับก่อให้เกิดการอนุรักษ์คือการสงวนรักษาของเดิมให้ยังมีชีวิตและการพัฒนาคือการนำเอาของเดิมที่มีอยู่มาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นมูลค่าและเป็นคุณค่าให้กับสังคมนั้นๆต่อไปและ4ครับภูมิปัญญาไทยนะครับยังก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมแขนงต่างๆอันเป็นการต่อยอดและเป็นการสืบสานภูมิปัญญาให้เกิดการสร้างสรรค์และสร้างอัตลักษณ์ที่มีคุณค่าให้กับชุมชนต่อไปครับและสำหรับในตอนหน้านะครับครูต้นคูณจะพาเด็กๆไปดูอะไรที่น่าสนใจมีกิจกรรมอะไรสนุกๆให้ทำอีกนะครับสามารถติดตามกันได้ใน
1: โลกกลมๆ กับครูสังคมของหนู
2: สำหรับวันนี้ครูต้นคูณและน้องมิกกี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทําเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้นี่ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะ
0: ล
2: ื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่ารู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่ารู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อยๆ
2: ครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงนี่ก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได
0: ้วางเยอะไม่ได
3: ้วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าอ้าวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้อ่ะ
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่ไหมคะ
3: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกไหมคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือปลดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
1: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
4: เบา
3: เว้นตัวใหญ่เลย
0: ร
3: ุดเลยอ่ะว่าง
1: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเด็ดทัก
0: อะไรอ่ะ
3: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
3: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
4: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
3: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
3: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
3: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
3: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี้

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากปะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะขอบคุณป๊า
2: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
0: ประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะ
3: ค่ะ
1: อ
3: ัน
1: นี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็น
3: ชิ้น
1: ๆขูดหนูต้องยังไงนะ
3: ต้องขูดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ขูดตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ขูดทีครึ่งค่ะขูดทีครึ่ง
1: ขูดทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่าง
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเนี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้ก่อน
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการล้อมก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข
3: ่ไข
1: ่ไข่เลย
3: ไข่สองใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาได้เลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ในย่าน
1: บ้านทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ

0: แล้วที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
2: ใส่นี่เลยนะ
1: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
2: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็แบบที่สับ
1: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
2: โรยเลยนะ
1: โรยไปเลยใบมะกรูดชิมรสชาติมันอย่าบอกใครเลย
2: ความ
1: อริดอร่อยอย่างนี้เลย
2: น้ำปลานี่ต้องไหม
1: น้ำปลานี่
2: ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
1: ทีมงานอุ้ยอร่อยไม่รู้จะพอไหมเนี่ยอร่อยมาก
2: นี่ปล
1: า
2: หวานไ
1: ม
2: ่
1: เนื้อปลาหวาน
2: มากเลยหวานใช
1: ่
2: ไหม
1: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
2: ได้รสอยากกินเลย
1: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
2: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย
1: แซ่บ

0: ห่อหมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสาทกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ไปบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำใช่ไหม
1: เห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได้
1: ใบมะกรูดนั้นตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่ปลา

0: ไปร้อยกายมันรูปไว
1: ้ขวดอะไรเนี่ยร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
1: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: ดห่อหมกก่อนเลย
1: อันนี้
0: เป็น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจ้ะนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมากนะคะห่อหมกอร่อยมาก

0: ปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆ
0: นะ
1: กับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่างของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่ออะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ชอบอร่อยมาก
2: อีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม
3: ่
0: อร่อยจริงๆอะไรนี่อะไรจะพ่อหมอก
3: อร่อย
1: มันลิ้นมาก
0: มันลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มาจ้า
0: โอเค
4: มาลูก
5: อ่ะอมรินทร์ทีวี

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่อยู
2: ่
1: อยู่สปีกไทยได้ป่ะครับ
2: ดันฮะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: You are ready go
3: ประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน
1: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
3: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารรสชาติหลากหลายเท่านั้น

0: แต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ที่เบื้องการ
3: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
2: สถานที่แห่งนี
4: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
5: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: จะพูดถึงอาณาจักรล้านนาก็คงเป็นคำที่เราหลายๆคนคุ้นหูอยู่บ้างทั้งจากประวัติศาสตร์วัดวาอารามที่ยังคงเหลือเป็นโบราณสถานให้ได้ไปเที่ยวชมกันอยู่แต่ถ้ากลับมาลองนึกดูดีๆแล้วคุณผู้ชมเคยตั้งคำถามเหมือนกับมิ้นไหมคะว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะ
1: อาณาจักรล้านนาเหรอฮะก็อาณาจักรทางภาคเหนือก็คงจะใหญ่ๆทุ่งกว้างโล่งๆมีแม่น้ำอะไรอย่างเงี้ยฮะ
2: น่าจะเหมือนในหนังที่เหมือนแบบเป็นเมืองโบราณโบราณหน่อย
3: ผมคิดว่าเป็นแหล่งรวมอารยธรรมที่ดีงามเลยครับแบบว่ามีสิ่งก่อสร้างสวยงามหรือว่าวัดวารามเยอะอะไรเงี้ย
4: เป็นเรือนไทยเป็นบ้านไม้อะพี่ทรงสูงมีใต้ถุนอย่างเงี้ย
5: ก็คงจะสวยงามที่เก่าแก่ด้วยครับเป็นไม้อะครับไม้แกะสลักอะครับ

ดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มิ้นกับรายการคลายฉงนจะพาคุณผู้ชมไปคลายฉงนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะพูดถึงอาณาจักรล้านนาแล้วทีแรกๆที่เรานึกถึงกันก็คงหนีไม่พ้นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะแล้วมิ้นก็มาอยู่ที่นี่ซึ่งน่าจะเป็นเบาะแสในการที่จะคลายฉงนให้กับมิ้นได้นั่นก็คือที่วัด7ยอดนี่เองค่ะเขามีเรื่องราวความเป็นมาประวัติยาวนานมากๆแต่ว่าจะยาวนานขนาดไหนและจะช่วยคลายฉงนให้กับมิ้นได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะคุณผู้ชม

0: และตอนนี้มิ้นก็อยู่กับท่านแรกที่จะมาช่วยมิ้นคลายฉนวนเรื่องล้านนาได้แล้วค่ะเป็นท่านเจ้าอาวาสของวัดเจ็ดยอดค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะท
1: ่
0: านเจ้าอาวาสคะวัดเจ็ดยอดนี่ถือเป็นศิลปะของล้านนาไหมคะ
1: เป็นศิลปะล้านนา
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะ
1: คือสมัยนั้นการก่อสร้างนั้นแหละญาติโลกราชส่งช่างไปดูพระเจดีย์ที่พุทธคยา
0: ค่ะ
1: แล้วเอามาสร้างทีนี้รูปแบบของพระเจดีย์นั้นคล้ายกันยอดเจดีย์คล้ายๆกันที่พุทธคยาแต่สำหรับตัวของพระวิหารเจดีย์องค์ใหญ่เนี่ยรอบๆนี่เป็นรูปของพระเทพ
0: ค่ะ
1: เทพซึ่งช่างในสมัยนั้นคิดว่าจะจำลองเอาที่นู่นมาก็เข้าไม่เชิง
0: จะ
1: สร้างเองเป็นศิลปะดั้งเดิมของล้านนาจริงๆเพราะว่าเขาอยากที่โลกเป็นคนล้านนา
0: แล้วนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยยังมีที่ไหนอีกไหมคะ
1: มีนอกจากนั้นก็จะมีที่เวียงกุมกามซึ่งเป็นสถานเวียงเดิมของเชียงใหม่
0: คุณผู้ชมคะนอกจากที่วัดเจ็ดยอดแห่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่ท่านเจ้าอาวาสได้บอกว่ายังมีที่เวียงกุมกามค่ะที่มีศิลปะแบบล้านนาอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคลายฉนวนต่อที่เวียงกุมกามเลยกราบนมัสการท่านเจ้าอาวาสค่ะ
2: เวียงกุมกามที่ท่านเจ้าอาวาสแนะนำมานี้อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ5กิโลเองค่ะคุณผู้ชมเห็นว่ากันว่านะคะที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองใต้บาดาลด้วยแต่ว่าจะใต้สักแค่ไหนเนี่ยไปติดตามชมกันค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีเจ้า
0: พี่อะไรคะ
3: พี่หลานเจ้า
0: พี่หลาน
3: เจ้า
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมิ้นมีความฉงนเรื่องเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาค่ะแล้วก็ไปที่วัดเจ็ดยอดมาท่านเจ้าอาวาสบอกว่าถ้าอยากรู้เนี่ยให้มาที่เวียงกุมกามก็เลยมาที่นี่พี่หลานคะเวียงกุมกามนี่คืออะไรคะ
3: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนานะเจ้ามีก่อนเชียงใหม่10ปีนะเจ้า
0: แล้วมีความเป็นมายังไงบ้างคะพี่หลาน
3: เจ้าประวัติความเป็นมาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเนาะเจ้าคือเวียงกุมกามที่นี่สร้างโดยพญามังราย

0: เดิมทีนั้นพญามังรายก็ประทับอยู่ที่เมืองหิรันนครเงินยางก็คือที่ราบเชียงรายเชียงแสนปัจจุบัน
1: อ๋อเชียงรายเชียงแสน
0: เจ้าก็เดินทางมาทางทิศตะวันออกเชียงเหนือนะเจ้าแล้วมาเห็นตรงเนี้ยเป็นที่ราบผืนใหญ
1: ่พื้นที่ที่นี่
0: นะเจ้าติดแม่น้ำปิงด้วยก็เลยสร้างตรงนี้ใช้ชื่อว่าเวียงกุมกามนะเจ้าซึ่งสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1829
1: ค่ะ
0: ปัจจุบันนี้เวียงกุม

0: ล่มสลายลงไปนั้นเพราะสาเหตุที่เป็นเมืองร้างเพราะภัยสงครามก่อนช่วงนั้นในราวปีพ.ศ. 2101ถึงปีพ.ศ. 2317ราวประมาณ400กว่าปีที่ผ่านมานั้นแม่น้ำปิงได้พาดผ่าเอาดินตะกอนมาทับถมที่นี่ยากแก่ฟื้นฟูกลายเป็นเมืองร้างไปในที่สุด
1: คือเอาดินมาทับถมนี่คือเป็นเหมือนเป็นเมืองใต้ดินอย่างนั้นเลยเหรอ
0: จ้าเป็นเมืองใต้ดินปัจจุบันเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินนะเจ้าอันนี้คืออาณาจักรล้านนาคือเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาเลยนะเจ้า
1: ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันล่ะค่ะ
0: เจ้าตรงนี้คือจุดที่สำคัญที่สุดคือ
1: เพราะว่า
0: จุดแรกของการค้นพบเวียงกุมกาม
1: เจอยังไงคะ
0: เจ้าคือหลังจากที่เวียงกุมกามที่นี่ถูกแม่น้ำปิงท่วมครั้งใหญ่ไปแล้วเป็นเมืองร้างไปแล้ว
1: หายไปเลย
0: ไม่มีใครรู้จักทีนี้ชื่อเวียงกุมกามที่นี่ได้ไปปรากฏที่ตำนานพงศาวดารชินการมารีปกรณ์แล้วก็ศิลาจารึกที่วัดพระยืนจังหวัดลำพูนเขาบันทึกไว้ว่ามีเวียงกุมกามเจ้าที่เขาก็หามาหลายต่อหลายปีก็ไม่เจอมาเจอได้โดยบังเอิญในปีพ.ศ. 2527
1: ค่ะ
0: ก็คือตรงน
1: ี้30
0: ปีที่แล้วเองตรงนี้ถ้าเราไม่เจอจุดนี้เราก็ไม่ทราบเวียงกุมกามอยู่ตรงไหนเดิมทีนั้นฝั่งนี้แถบนี้จะเป็นโรงเรียนวัดช้างคำป
1: ั
0: จจุบันนี้ย้ายไปแล้วส่วนทางนี้เป็นวัดระหว่างวัดกับโรงเรียนตรงนี้เป็นแค่เพียงสนามหญ้าที่เรายืนตรงนี้เป็นสนามหญ้าสนามโรงเรียนก็จะต่ออาคารเรียนเพิ่มเติมอาคารชั่วคราวชาวบ้านก็ได้เข้าไปช่วยกันขุดปรากฏว่าเขาขุดหลุมเสาลงไปเจอศิลาจารึกตรงนี
1: ้
0: จารึกอักษรมอญกับภาษาไทยและอักษรสุโขทัยประการรุ่นแรก อยู่ที่นี่เจ้าที่เขาก็ได้อ่านออกมาแปลออกมาตรงนี้เป็นเวียงกุมกามเลยเริ่มขุดเจดีย์ที่นี่ไปนะเจ้าเห็นเจดีย์ที่โผล่พ้นดินที่ไหนก็ขุดหมดเลย
1: คือจริงๆแล้วคือศิลาจารึกที่เจอนี่ก็คือเล่าเรื่องราวของเวียงกุมกาม
0: ไม่ใช่จ้ะศิลาจารึกที่เจอเนี่ยคือบ่งบอกตรงนี้เป็นเวียงกุมกาม
1: เป็นชื่อของเวียงกุมกาม
0: เจ้า
1: ก็เลยเริ่มบังเอิญ
0: เจ้า
1: ที่จะขยายพื้นที่
0: เจ้า
1: แล้วก็ทำให้เราได้เจอสถานที่นี้
0: เวียงกุมกามเป็นเมืองหลวงแรกของล้านนาณเมื่อปีพ.ศ. 2127คือบริเวณนี้นะจ๊ะ
1: แล้วนอกจากตรงที่เราอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยยังมีที่อื่นอีกไหมคะพี่หลัน
0: มีเยอะเลยนะจ๊ะคือในตำนานเขาบอกไว้ว่าเวียงกุมกามมีวัดด้วยกันทั้งหมด42วัดประมาณ
1: 42วัดคุณผู้ชม
0: แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยขุดไปแล้วทั้งหมด27วัด
1: อุ้ยเกินครึ่งแล้วเหมือนกันนะคะ
0: เหลือ10ประมาณ15วัดอยู่ใต้ดินอีกแต่ว่าจะพาน้องๆน่ะนะจ๊ะท่านผู้ชมน่ะไปชมข้างนอกที่วัดสวยๆอีกหลายวัดด้วยกัน
1: ไปค่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่หลันนำไปเลยคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเวียงกุมกามเมืองหลวงของล้านนาเป็นยังไงบ้างเชิญพี่หลันนำไปเลยค่ะ
0: เจ้าเชิญเจ้าน
2: อกจากวัดช้างคำที่คุณผู้ชมได้ชมไปเมื่อสักครู่แล้วที่เวียงกุมกามยังมีซากวัดโบราณมากมายเลยที่ถูกค้นพบแล้วก็กระจายตัวอยู่โดยรอบซึ่งมีนว่าวัดเหล่านี้ก็สื่อถึงความเลื่อมใสในพุทธศาสนาของชาวล้านนาในสมัยก่อนได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ
1: คุณผู้ชมดูข้างหลังมิ้นสิคะดูแล้วใหญ่มากๆเลยข้างหลังมิ้นนี่คืออะไรคะพี่หลัน
0: จากตรงนี้ชื่อว่าวัดปู่เปี้ย
1: วัดปู่เปี้ย
0: ปู่เปี้ยเป็นชายชราร่างเล็กชื่อหลวงเปี้ยได้มาปู่บ้านเฝ้าสวนทางนี
1: ้ค่ะ
0: ชาวบ้านที่วัดปู่เปี้ยนะเจ้าตามชายชราร่างเล็กคนนั้นนะเจ้าซึ่งเมื่อก่อนน่ะมีเฉพาะเจดีย์ที่โผล่พ้นดินให้เห็น
1: ด้านหลัง
0: นะเจ้านอกนั้นเป็นเนินดินที่มีขนาดใหญ่กบทั้งหมดเลยแล้วก็ถัดมาก็เป็นวิหารนะเจ้า
1: ตรงกลางเหรอคะ
0: ตรงกลางตรงนี้ด้านตรงนี้คือวิหารนะเจ้าศิลปะของล้านนาคือจะมีเจดีย์ด้านหลังวิหารนะเจ้า
1: อ๋ออันนี้เป็นเอกลักษณ
0: ์เจ้าเอกลักษณ์ของล้านนานะเจ้าวิหารน่ะเป็นลักษณะวิหารสร้าง2สมัยด้วยกันนะเจ้าสมัยแรกจะเป็นวิหารกว้างๆเพราะว่าเวียงกามน้ำท่วมอาจจะเป็นลักษณะวิหารหนีน้ำก็ได้นะเจ้าแล้วส่วนฝั่งโน้นจะเป็นอุโบสถแล้วก็มีสารผีเสื้อบ้านเราเรียกว่าเสื้อวัดก็คือเทวดาที่ปกปักรักษาแล้วก็มีแท่นบูชาสี่เหลี่ยมที่วางดอกไม้ทุกเทียนหน้าแท่นหนึ่งซึ่งวัดนี้อาคารองค์ประกอบต่างๆก็ยังไม่ครบจมอยู่ใต้ดินเยอะเลย
1: ยังมีอีกเหรอคะ
0: เยอะเลยเจ้า
1: เอาอย่างนี้แล้วมีในภายในบริเวณนี้นะคะของเวียงกุมกามยังมีที่ไหนไหมคะที่เหมือนกับว่าค่อนข้างสมบูรณ์ที่สุด
0: เจ้าไฮไลท์ของเวียงกุมกามก็อยู่ที่วัดเจดีย์เหลี่ยมเดี๋ยวเราไปดูนะเจ้า
1: อยู่ข้างในเหรอคะ
0: เจ้า

0: โยหรือว่าหลวงฮิรันกามพิจิตรเป็นศิลปะข้างมากทั้งหมดเลยนะเจ้าซึ่งเจดีย์องค์นี้ถอดแบบมาจากเจดีย์กู่ขุดวัดจามเทวีจังหวัดลำพูนนะเจ้าง
1: ั้นเท่ากับว่าข้างในของเจดีย์อันนี้เนี่ยก็คือศิลปะแบบล้านนาอยู่
0: ข
1: ้
0: างในนะเจ้า
1: โอ้โหสุดยอดมากคุณผู้ชมวันนี้มาเวียงกุมกามแต่น่าเสียดายที่มันเป็นล้านนาที่เรียกว่าก็เป็นซากปรักหักพังไปแล้วพี่หลานคะอย่างนี้แล้วถ้ามิ้นอยากจะดูศิลปะความเป็นล้านนาแบบที่ยังมีให้เห็นแบบสมบูรณ์อยู่เนี่ยมีที่ไหนแนะนำบ้างไหมคะ
0: เจ้าไปดูที่ดาราเทวีได้เลย
1: ดาราเทวี
0: เจ้าม
1: ีใช่ไหมคะ
0: มีเจ้า
1: คุณผู้ชมคะได้ที่แล้วดาราเทวีงั้นเดี๋ยววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หลานมากนะคะ
0: เจ้าขอบคุณเจ้า
1: ที่พามาดูศิลปะสถาปัตยกรรมโบราณสวยงามแบบนี้คุณผู้ชมคะพร้อมหรือยังตอนนี้มิ้นอยากเห็นแล้วล่ะว่าอาณาจักรล้านนาแบบที่ยังมีชีวิตแบบที่ยังดูสมบูรณ์อยู่เป็นยังไงไปดูกันที่ดาราเทวีเลยค่ะของสมบัติ

0: ะข้างหลังนี่ก็คือเป็นวัดที่ขุดขึ้นมาจากใต้ดินเหมือนกัน
1: เจ้าสำหรับวัดนี้บ่ได้ขุดนะเจ้าจะอยู่สูงอยู่แล้วน
0: ่
1: าจะอยู่ที่ดอนนะเจ้าสูงกว่าข้างในประกอบกับเมื่อก่อนไม่ถูกน้ำท่ว
0: ม
1: ซึ่งเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พระยาบางรายพระองค์ทรงสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 1831ข้อบูรณะครั้งใหญ่ในสมัยรัชกาลที่5ได้มีหม่อง

0: ี้สิคะโอ้อ่าแล้วก็อลังการมากๆนี่นึกว่าอยู่พระราชวังที่ไหนเลยนะคะเนี่ยแถมศิลปะการตกแต่งดูๆไปก็มีเขาลางความเป็นล้านนาอยู่ด้วยสงสัยว่าสิ่งที่เราตามคลายฉงนมาเนี่ยใกล้จะเป็นความจริงขึ้นทุกทีแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยขอเข้าไปข้างในหาใครสักคนมายืนยันก่อนละกันว่าศิลปะที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นแบบอาณาจักรล้านนาจริงๆหรือเปล่าตามมาเลยค่ะตอนนี้มิ้นอยู่กับอ้ายแต้มหรือว่าพี่แต้มนะคะแต่ว่าขออนุญาตเรียกพี่แต้มละกันกลัวเข้าใจผิดสวัสดีค่ะพี่แต้ม
1: สวัสดีครับ
0: คือวันนี้มิ้นมีความสงวนเรื่องอาณาจักรล้านนาค่ะ
1: แ
0: ล้วก็ไปมาแล้วทั้งวัด7ยอดแล้วก็เวียงกุมกามด้วยเขาบอกให้มาที่นี่ตั้งแต่เดินเข้าประตูมาเนี่ยก็คือรู้สึกได้ว่าโอ้โหสถาปัตยกรรมศิลปะทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูโบราณแต่มันมีความร่วมสมัยอยู่ในนั้นด้วย
1: ต้องบอกว่าที่นี่เราเป็นสถานที่รวบรวมทั้งวัฒนธรรมทั้งศิลปะทั้งสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีตถ้าเห็นอย่างวัดเจ็ดยอดหรือเวียงกุมกามเนี่ยมันจะเหมือนสถานที่ที่มันไม่มีชีวิตละเพราะเหลือแต่ซากแต่ถ้าคุณเดินเข้ามาในนี้คุณจะรู้สึกมันมี
0: ช
1: ี
0: ว
1: ิ
0: ต
1: เพราะว่ามันมีทั้งรูปแบบของสถาปัตยกรรมต้นไม้หรือว่าผู้คนที่เดินมันเหมือนจำลองชีวิตในอดีตอ่ะกลับขึ้นมาระบบในนาระบบน้ำเหมืองฝายซึ่งดูก็คือแลนด์สเคปจริงไม่ใช่มันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นเยอะมากมันเป็นวิธีคิดอะไรต่างๆนานาเยอะมาก
0: ระบบนากับน้ำนี่คือไม่ใช่แค่เป็นองค์ประกอบเฉยๆหรอ
1: ไม่ใช่ไม่ใช่แลนด์สเคปที่จัดให้สวยๆนะ
0: ค่ะ
1: องค์ประกอบพวกนี้มีแต่ดั้งเดิมมา700ปีตั้งแต่กฎหมายฉบับแรกหรือกฎหมายของพญาเมงลายเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการจัดการน้ำเพราะว่าน้ำพวกนี้คือนาแต่ละนาเนี่ยจะต้องมีเจ้าของแล้วเจ้าของจะต้องขึ้นสู่ต่อแก่ฝายแก่ฝายก็คือเป็นคนที่จัดสรรน้ำให้แต่ละคน
0: คือทุกอย่างนี้พี่ตั้มจำลองมาหมด
1: ใช่
0: หมดเลย
1: แต่เพื่อรับใช้สังคมปัจจุบัน
0: พี่ตั้มมีเรื่องนึงที่มิ้นแอบสงสัยเชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะสงสัยเหมือนมิ้นนี่แหละค่ะว่าของตกแต่งพวกนี้ในเมื่อล้านนาเนี่ยมันตั้ง700กว่าปีก่อนแล้วของที่พี่ตั้มเอามาตกแต่งนี่เป็นของเก่าจริงๆหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่หรือยังไงคะ
1: พี่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าของที่เราตกแต่งเนี่ยเราจะมีรูปแบบเยอะที่เห็นเยอะๆหน่อยเนี่ยของพม่าจะเยอะหน่อย
0: นี่เหรอคะ
1: อันนี้ของพม่าไทยใหญ่เนี่ยเราจะมีเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงที่ฟูเฟื่องยิ่งกว่าเราแล้วก็ช่วงนั้นมีการถ่ายของมาค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีต่างๆนะพวกไม้แกะพวกนี้อย่างพวกนี้ก็หายากมากฮะนี่ช่อฟ้าของพม่าเนี่ยนะฮะพวกนี้อะไรเป็นไม้แกะฮะอันนี้เป็นธรรมาสแบบไทยใหญ
0: ่
1: นะครับแล้วก็ถ้าของล้านนาเนี่ยจะเป็นของชิ้นเล็กๆเช่นเครื่องเขินหรือว่าอะไรเนี่ยของล้านนาจะหายากนิดนึงเราก็จะมีใส่ตู้ใส่อะไรที่เก็บไว้มีทั้งเก่าทั้งใหม่แต่เวลามิ้นดูเนี่ยมิ้นจะเห็นว่ามันเหมือนหมดบรรยากาศดูมันเก่าของตกแต่มันดู
0: ก็ดูมีร่องรอยมีเรื่องราว
1: ก็คือเราทำตั้งแต่ตอนแรกออกแบบตอนแรกคือเราก็ทำสถาปัตยกรรมให้ดูเก่าไปเลย
0: ค
1: ือเปิดมาปุ๊บก็ดูเก่าแล้วเพราะว่าเราม็อกสีตบไม่ใช่เราไม่ใช่ตบเก่าหรือว่าทำแบบเรียนแบบของเราตบตั้งแต่สถาปัตยกรรมตบสีแต่ของเก่าให้เป็นสถาปัตยกรรมเราเก่าแล้ว
0: ปลูกต้นไม้ออกมาข้างนอก
1: ใช่ปลูกต้นไม้ก็คือปลูกเอาไม้ใหญ่มาเลยเวลามันมองปุ๊บก็จะดูว่าไออาคารเนี้ยมีอายุก็อายุทั้งสถานที่พอถึงข้างในปุ๊บเราก็ตบให
0: ้เรียกว่าบิ้วให้เห็นไปเรื่อยๆพี่แต้มคะถ้างั้นขอถามอีกหนึ่งคำถาม
1: ได้ครับ
0: สำหรับพี่แต้มเองที่เป็นคนเนรมิตทุกอย่างขึ้นมาจนเป็นอาณาจักรล้านนานี้แล้วเนี่ยขอคำนิยามได้ไหมคะว่าเอกลักษณ์ของอาณาจักรล้านนาในดาราเทวีหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: พี่ก็ต้องบอกว่าพี่ไม่ได้ออกแบบให้เป็นอาณาจักรล้านนาพี่ต้องบอกว่าพี่ออกแบบเป็นล้านนาเรเนซองส์เป็นคำอธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดที่สุด
0: ค่ะ
1: ถ้าจำลองความรู้สึกคือเมื่อ10กว่าปีที่แล้วความเป็นเชียงใหม่ความเป็นอะไรของชัดเจนเนี่ยไม่มีเลยแม้กระทั่งโรงแรมแนวนี้ก็ไม่
0: ม
1: ีมีแบบทุกคนก็แบบใช้กันแบบนิดๆหน่อยๆช่างก็ที่บ้านถวายทำชิ้นเล็กน้อยๆตอนที่เราทำดาราทีวีเนี่ยเรารวมทุกช่างมาหมดเลยช่างไม้ช่างแกะต่างๆนะแล้วทุกคนเหมือนได้ฝึกฝีมือได้ลองของได้พัฒนาต่อเนื่องพอเสร็จจากดาราทีวีปุ๊บวัดก็สั่งรีสอร์ทภูเก็ตสั่งกระบี่สั่งความเป็นนี้มันก็แตกยอดจากว่าเรามาลองที่นี่แล้วทุกคนคิดว่ามันนำไปใช้ได้อะไรที่แต่กาลเทศะต้องรู้น
0: ะ
1: แล้วก็เป็นนำไปใช้เนี่ยมันก็กลายเป็นฟูฟ่องเลยความเป็นกลิ่นอายของพวกนี้มันก็เรารู้สึกเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของพี่จริงๆเราเป็นการต่อยอดให้ศิลปะวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่สูญหายละมันฟูจริงๆ ทุกคนทุกที่ถูกหยิบจับไปใช้เกิดความต่อเนื่องของลมหายใจของล้านนาของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาเนี่ยก็ได้ต่อยอดออกไปอีกเพราะว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ช่วยเขาจุดประกายว่าถ้าทำดีทำใช้ได้เนี่ยมันจะกลายเป็นเงินเป็นทองนะช่างเขาก็อยู่ได้อะไรต่างๆนานาแล้วเรารู้สึกเราภูมิใจแล้วว่าเนี่ยความเป็นล้านนาเลยในสองเนี่ยนี่คืออธิบายดาราทีวีได้อย่างชัดเจนอย่างชัดเจนจริงๆมากที่สุดเลย
0: ยอดคุณผู้ชมมิ้นฟังมันยังขนลุกเลยพูดจริงๆหนูชอบคำที่พี่แต้มบอกว่าเป็นการต่อลมหายใจให้กับวัฒนธรรมเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะว่าการที่รวมทุกคนมา ให้เขาฟื้นฟูในฝีมือของเขาแล้วก็ฟื้นฟูในวัฒนธรรมที่เขาเกิดแล้วก็เติบโตมาแล้วก็นำออกไปเผยแพร่แล้วก็นำออกไปใช
1: ้
0: สุดยอดมากพี่แต้มประทับใจมากแต่ว่าไหนๆท้องนาก็อยู่ตรงหน้า
1: ไปมิ้นต้องไปเลย
0: ได้ไหมคะ
1: ได้ครับมิ้น
0: หนูได้สิทธินั้น
1: สิทธินั้นทันที
0: คุณผู้ชมทำหน้ากันเดี๋ยวชมก่อนขอชมลมหายใจอาณาจักรล้านนาหรือว่าล้านนาเรเนซองส์ที่พี่แต้มเขาทำเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมได้เห็นทำหนาแน่นอนไปกันเลยค่ะพี่แต้ม
1: ครับเชิญเลยครับ

ิลปะและสถาปัตยกรรมในดาราเทวีที่มินได้ไปชมมาเนี่ยมีหลากหลายแล้วก็มากมายเลยค่ะทั้งวัดเก่าสถาปัตยกรรมที่ลอกแบบมาจากศิลปะดั้งเดิมแบบล้านนามีทั้งหน้าบันลายไม้อันวิจิตรงดงามมากๆเลยค่ะ

0: าเทวีกับมิ้นมารู้สึกจริงๆนะคะว่านี่เราอยู่เมืองไหนเนี่ยอยู่เมืองล้านนาจริงๆทั้งสถาปัตยกรรมทุกอย่างรวมถึงเห็นระบบน้ำด้วยที่เขามีการวางระบบตั้งแต่สูงลงมาต่ำโหเป็นการจัดสรรที่สุดยอดมากๆนี่คือสิ่งที่สืบทอดต่อมาจาก700กว่าปีที่แล้วนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่แต้มมากๆ
1: น้องมิ้นเหมือนกันครับที่มาเยี่ยมชมดาราทีวีของเรา
0: ค่ะขอบคุณพี่แต้มมากวันนี้ทำให้มิ้นได้รู้ว่าศิลปะวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมันน่ายกย่องมันน่าเก็บรักษาแล้วมันสวยงามขนาดไหนที่แน่ๆค่ะตอนนี้พร้อมแล้วมีชุดเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนก่อนแล้วไปทำนากันค่ะคุณผู้ชม
1: ครับเชิญเลยครับ

0: ัสดีค่ะพี่ปิ่น
1: สวัสดีค่ะอ
0: ยากรู้ว่าที่เนี่ยการทำนาเนี่ยเขามีการทำนาขั้นตอนอะไรยังไงบ้างคะพี่ปิ่น
1: ขั้นตอนแรกเนี่ยเราก็จะนำเขาเนี่ยไปเติบโตในแปลงอนุบาลซึ่งขั้นที่สองเนี่ยก็จะเป็นแปลงปฐมภูมิคือแปลงปกติซึ่งจะให้เขาโตเต็มที
0: ่
1: ค่ะแล้วก็เวลาระยะของเวลาการเจริญเติบโตนั้นน่ะก็ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นข้าวเหนียวอะค่ะอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะก็จะเป็นข้าวเหนียวซึ่งใช้เวลาระยะเวลาการเติบโตประมาณ4 เดือนแต่ถ้าเป็นข้าวหอมมะลิอะค่ะหรือข้าวสวยที่เรารู้จักกันเนี่ยก็ใช้ระยะเวลา6 เดือนค่ะ

0: ที่ได้เดินดูบรรยากาศก็แล้วนะคะแล้วก็ได้ดำน้ำเป็นชาวนา1วันตอนนี้วินขออนุญาตไปอาบน้ำแล้วก็ทำตัวพักผ่อนแบบสงบๆตามแบบฉบับของอาณาจักรล้านนาเก่าๆที่ดาราเทวีแห่งนี้ก่อนส่วนเรื่องคลายฉงนเกี่ยวกับอาณาจักรล้านนาต่อไปเนี่ยนะคะช่วงหน้าไปเจอกับอาจารย์เผ่าทองกันค่ะตอนนี้ขอล้างตัวก่อนนะ
1: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องประเพณียี่เป็งประเพณียี่เป็งคือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนาโดยคำว่ายี่แปลว่าสองส่วนเป็งแปลว่าเพ็ญหรือคืนพระจันทร์เต็มดวงซึ่งหมายถึงประเพณีในวันเพ็ญเดือน2ของชาวล้านนาช่วงเดือน12ของไทยโดยวันยี่เป็งจะมีการประดับตกแต่งวัดบ้านเรือนทำประตูป่าด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยทางมะพร้าวดอกไม้ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป็งแบบต่างๆขึ้นเป็นพุทธบูชาและมีการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงกลายเป็นความสวยงามของประเพณียี่เป็งที่สืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน

0: สวัสดีจ้ะมิ้นจ๋า
1: หนูอยากรู้มากเลยจริงๆว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยเขามีความเป็นมาเริ่มต้นอะไรยังไงอยากให้อาจารย์ช่วยคลายฉงนให้หน่อย
0: ได้เรื่องล้านนานะ
1: ค่ะ
0: โอเค
1: งั้นเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะอาจารย
0: ์ไป
1: นั่นนี้เลยค่ะ
0: โอเค

0: คะจากที่วินได้ไปเชียงใหม่มาเนี่ยก็ได้เห็นเรียกว่าล้านนาเรเนซองส์เห็นศิลปะเห็นสถาปัตยกรรมเยอะมากแต่อยากรู้จริงๆค่ะอาจารย์ว่าอาณาจักรล้านนาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาบนโลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: เป็นอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่ามหัศจรรย์มากเลยเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของคนนะ
0: ค่ะ
1: เป็นหมื่นเป็นแสนปีมาแล้วอะ
0: โอ้เป็นหมื่นเป็นแสนเลยเหรอ
1: ใช่ฮะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราพบพวกถ้ำต่างๆถ้ำเหล่านี้เนี่ยเป็นที่อยู่ของคนก่อนประวัติศาสตร์นะครับ
0: อ๋อสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์ใช่เราพบร่องรอยของคนปลูกข้าวในเมื่อเกือบแสนปีที่แล้วมหัศจรรย์มากเลยนะครับเรารู้ได้ยังไงมีคำถามม
0: าก
1: ถามว่ารู้ได้ยังไงว่าเป็นข้าวปลูกวิชาโบราณคดีเนี่ยนะมันเป็นวิชาที่ศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะแรกสุดเนี่ยมนุษย์ไปเก็บข้าวป่ามากินเวลาเขาเก็บเขาเก็บรวมมารวมกินกันกินเวลาเขาบดเอาเปลือกเอาแกลบออกเนี่ยเขาก็บดไปพร้อมกันมันก็จะเจอเศษแกลบแล้วนักโบราณคดีอย่างพี่เนี่ยดูล่องรอยก็เจอเศษแกลบ
0: เจอ
1: ที่พันปีหมื่นปีแสนปีก็เจอเขามีการขุดเป็นหลุมแล้วก็ขยะทิ้งมันก็จะทับซ้อนกันเป็นชั้นๆเวลาเราไปขุดเจอเนี่ยนะโอ้โหดีมากเลยขุดก็จะชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ชั้นนี้อย่างนี้ไล่กันขึ้นมาเพราะฉะนั้นปลูกข้าวเนี่ยปลูกกันมาเป็นแสนปีถามว่าคนล้านนาเนี่ยเก่าแก่มากไหมก็เก่าแก่มากนะครับเป็นหนึ่งในดินแดนที่เก่าแก่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่จังหวัดลำปางนะครับอาจจะเก่าขึ้นไปได้ถึง 500,000 ปี
0: 500,000 เลย
1: เหรอ 500,000 นี่คือเก่าที่สุดของโลกเราค้นพบโครงกระดูกของมนุษย์ที่มีอายุ 500,000 ปีเนี่ยในเอเชียของเราเนี่ยนะก็คือที่ประเทศจีนแถวเมืองปักกิ่งตอนมิ้นเรียนก็เรียนว่ามนุษย์ปักกิ่งพี
0: ค
1: ิงแมนกับอีกที่หนึ่งก็คือเกาะชวาในประเทศอินโดนีเซียเราเรียกว่าชวาแมนหรือมนุษย์ชวาแต่อันเนี้ยที่พูดมายืดยาวเนี่ยนะเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีคนอยู่มาดั้งเดิม

ข้าสู่ในสมัยประวัติศาสตร์นะมิ้นมันก็จะมีอาณาจักรเยอะแยะมากมายเลยในตำนานเราก็เอาเรื่องที่มันเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นข้อเท็จจริงเมืองที่เก่าที่สุดในอาณาจักรล้านนามันมีหลายเมืองนะฮะอย่างเช่นนครหริพุนชัยพระนางจามเทวีเสด็จจากจังหวัดลพบุรีนะครับขึ้นไปสร้างเมืองหริพุนชัยอยู่ๆพระนางจามเทวีจากลพบุรีดีๆทำไมจะต้องเดิน

0: เดินทวนน้ำขึ้นไปลำบากยากแค้นก็ไม่รู้นักโบราณคดีเขาสันนิษฐานนะครับว่าน่าจะเกิดโรคระบาดเพราะโรคระบาดเนี่ยเมื่อตายก็จะเอาศพทิ้งน้ำ
1: อ๋อก็จะไหลมาตามทาง
0: ถ้าเราเดินตามน้ำแล้วก็กินแต่ไอ้น้ำที่มีเชื้อโรคเพราะฉะนั้นต้องเดินทวนน้ำขึ้นไป
1: ค่ะ
0: นะครับเดินทวนน้ำขึ้นไปก็ไปตั้งเมืองหริพุนชัยเมืองหริพุนชัยชัยภูมิดีริมแม่น้ำปิงอันนี้ก็เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งตั้งแต่พ.ศ. 1200-1300 เนี่ยพระนางจามเทวีสถาปนาหริพุนชัยขอบคุณมากเลยเสร็จแล้วมีอีกเมืองหนึ่งนะครับคือเมืองเชียงแสนเคยได้ยินไหม
1: เคยได้ยินค่ะอ
0: ยู่จังหวัดเชียงรายนะสร้างมาเก่าแก่ดึกดำบรรพ์ละเร่งเวลากันละกันเล่าสั้นๆว่าสมัยพญาเมงราย
1: ชื่อนี้หนูได้ยินตอนที่ไปที่เชียงใหม
0: ่ได้ยินแล้ว
1: บ่อยมากใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมพญาเมงรายเนี่ยนะฮะประสูติที่เมืองเชียงแสนพระราชบิดาก็เป็นคนของเมืองเชียงแสนนี่แหละ
1: นะคร
0: ับบังเอิญพญาเมงรายเนี่ยมีพระราชโอรสคือลูกชาย3คนก็คิดและกลัวลูกชายแย่งราชสมบัติกันเมืองเชียงแสนเนี่ยเอาให้ลูกคนหนึ่งอยู่กันแล้วกัน
1: อ๋อให้ลูกคนหน
0: ึ่
1: ง
0: ยกให้ลูกคนหนึ่งจากคนโตคนสองก็ว่ากันแล้วจากนั้นก็ไปสร้างเมืองหนึ่งที่สองก็คือตัวเมืองตัวจังหวัดเชียงรายปัจจุบัน
1: อ
0: ๋
1: อคือจังหวัดเชียงรายทั้งจังหว
0: ั
1: ด
0: ที่หนูเข้าไปทั้งจังหวัดนี่แหละตัวจังหวัดเชียงรายที่มีหอนาฬิกาของอาจารย์เฉลิมชัยเออกระเริกสวยงามนี่แหละคือตัวเมืองเชียงรายท่านแต่บางเอิญเมืองตัวเมืองเชียงรายเนี่ยมันไม่เคยถูกทิ้งร้างคนปัจจุบันอยู่มาจนถึงสมัยปัจจุบันเราก็ลื้อของเก่าทิ้งไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นบ้านเมืองสมัยใหม่เหลือคูเมืองอยู่จึ้งนึงเหลือกำแพงเมืองโบราณอยู่อีกจิตนึงแค่นั้นเองนี่คือเมืองที่สองจากนั้นเนี่ยนะครับในประวัติของพญาเมงรายนี่ท่านเยอะทับไปตีทางเชียงตงเชียงตุงอะไรก็ว่ากันเอาว่าอีกเมืองนึงท่านสร้างเมืองฝาง
1: ฝางอำเภอฝางหรือ
0: ฝางนั่นแหละใช่จังหวัดเชียงใหม่
1: อันนี้ก็เป็นอีกเมืองนึงที่ท่านสร้างไว้3 เมือง
0: เนี่ยนะมินชัยภูมิไม่เหมือนกันเลยพญาเมงรายไม่ได้สร้างเชียงแสนนะแค่เกิดที่เชียงแสน
1: ประสูติที่นั่น
0: มินบ้านเมืองมันมีมาก่อนหน้าท่านแล้วที่เมืองเชียงแสนเนี่ยนะชัยภูมิดีมากเลยด้านหนึ่งติดแม่น้ำโขงด้านสโลปลงไปเนี่ยติดแม่น้ำโขงจึงไม่มีกำแพงเมืองกำแพงเมืองมี3ด้านซ้ายขวาข้างหน้าด้านหลังติดแม่น้ำโขงฤดูน้ำฝนตกหนักน้ำก็ไหลลงแม่น้ำโขงได้ไม่ท่วมขัง
1: โอ้ยดีมาก
0: ดีไหม
1: สุดยอด
0: หน้าแล้งทำไงก็ตั้งรหัสวิทน้ำนะครับเรียกว่าลุ
1: ก
0: หอรออุกอลุกลุกลิกเนี่ย
1: ล
0: ุกเนี่ยมาจากรหัสวิทน้ำภาษาเหนือ ก็ทำหลุกขึ้นมาว
1: ิ
0: ทน้ำเข้าเมืองเมืองก็อุดมสมบูรณ์พอไปสร้างเมืองสองเมืองเชียงรายก็อยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำกกฝนตกน้ำแล้งก็ยังได้อาศัยน้ำพอเมืองที่สามนี่ไม่ชักไม่รอด
1: ฝางนี่อยู่ข้างบน
0: ฝางนี่มันอยู่บนเขาท่านไม่เคยชินกับการสร้างเมืองบนเขาเลยแล้งหมดอุตรุด
1: อ
0: ันนี้ก็ย่อๆเลยนะท่านก็ได้ข่าวว่าลำพูนเนี่ยลำพูนนี่ไม่ใช่พระนางจามาเทวีแล้วนะผ่านมาอีกแล้วพระนางจามาเทวีเนี่ยเป็นปฐมกษัตริย์ของลำพูนส่วนมาถึงรัชกาลของพญาเมงรายเนี่ยลำพูนเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อเป็นองค์สุดท้ายของลำพูน
0: องค์ลำพูนใช
1: ่
0: พญาเมงรายก็มาล้อมลำพูนเพื่อที่จะยึดเอาเมืองลำพูนจากพระเจ้ายี่บ่า
1: อ๋อคือไม่สร้างยึดเลย
0: อืมเอาแบบอินสแตนต์สมบูรณ์เสร็จแล้วมองเห็นปั๊บเอาเลยพญายี่บ่าก็โอ้ตำนานสนุกสนานนะว่าหลังต้องเล่าอีกลบกันอุตรุด
1: ลบกันหลายครั้งไหมคะ
0: ลบกันยาวไกลพญาเมงรายเนี่ยนะฉลาดมากทำว่าวตัวใหญ่ใหญ
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ผูกที่หางว่าวข้างล่างเนี่ยนะแทนที่จะเป็นหางว่าวเอาหม้อดินเล็กๆผูกเข้าไปแล้วใส่ดินปืนใส่ดินปืนแล้วยังมีสายยาวลงมาขนานคู่กับตัวว่าว
1: ชักข้ามกำแพงไป
0: ชักข้ามกำแพงเข้าไปลอยอยู่บนตัวเมืองว่าวลอยอยู่เหนือวังหรือเหนือหมู่บ้านหรือเหนือตลาดก็จุดชนวนแล้วก็ตัดสายว่าว
1: นี่ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศ
0: เออไฟก็ลุกในหม้อนะแล้วว่าวก็ตกลงมาก็ตกกลางวังกลางตลาดกลางบ้านไฟไหม้แหลกลานหมดทั้งเมืองโอ้พญาเมงรายนี่ฉลาดมากเก่งจริงๆอ่ะก็ได้เมืองลำพูนพอได้ลำพูนเสร็จพญาเมงรายบริหารจัดการน้ำไม่เป็นคำว่ากษัตริย์เนี่ยนะพระมหากษัตริย์เนี่ยกษัตริย์เนี่ยมาจากคำว่าเกษตร
1: โน้เหรอคะ
0: กษัตริย์นี่มาจากคำว่าเกษตร
1: กษัตริย์
0: แปลว่าผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเพาะปลูกและชลประทานเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยเห็นไหมฮะ
1: ทรง
0: ม
1: ี
0: ความสามารถเหลือเกินทั้งเรื่องกษัตริย์เกษตรชลประทานอะไรต่างๆเยอะแยะท่านปฏิบัติหน้าที่ของกษัตริย์อย่างสมบูร

0: ที่สุดนะฮะพญาเมงรายเนี่ยนะท่านบริหารจัดการน้ำไม่เป็นลำพูนน้ำท่วมมั่งน้ำแล้งมั่งอุตลุดหมดแจ็คพอตยังมีแม่น้ำปิงเปลี่ยนสายท่านก็บอกไม่เอาละเมืองลำพูนไม่อยู่สร้างเมืองใหม่ก็ขยับมาไม่กี่กิโล6โล7โลมาสร้างเวียงกุมกามคราวนี้หนักเข้าไปใหญ่เลย
1: ไปมา
0: เวียงกุมกามไปเที่ยวแล้วเห็นไหมล่ะบางเจดีน้ำท่วมขุดลงไปต่ำกว่าพื้นดินตั้ง
1: เยอะมากเลยอะค่ะจ้าคือเรามองลง
0: นี่แค่นี้จิ๊บจ้อย
1: อันนี้เป็นย่อส่วนในแผนที่
0: จิ๊บจ้อยมุดจากเพดานลงไปถึงพื้น3เมตร5เมตรนั่นจมลงไปอยู่ใต้น้ำใต้ดินคราวนี้ทำไงวะจะสร้างเมืองใหม่เข็ดละ
1: เหนื่อย
0: สร้างมาหลายเมืองเริ่มเหนื่อยพญาเมงรายเนี่ยมีพระสหาย2พระองค์ก็คือพ่อขุนรามคำแหง อยู่ที่สุโขทัยอีกพระองค์หนึ่งก็คือพญางำเมือง
1: พญางำเมือง
0: อยู่ที่พะเยาสององค์เนี่ยพอกษัตริย์สองพระองค์มาก็ช่วยกันหาพื้นที
1: ่ค่ะ
0: ก็ไปได้พื้นที่ซึ่งเป็นตัวเมืองเชียงใหม่ปัจจุบันนี
1: ้ไปเจอ
0: ฮวงจุ้ยเหตุผลที่เลือกเชียงใหม่ไว้เนี่ยก็เพราะว่าชัยภูมิดี
1: ค่ะ
0: ด้านหลังของตัวเมืองเชียงใหม่ก็คือภูเขาใหญ่ก็คือดอยสุเทพตำนานของฮวงจุ้ยของจีนก็บอกด้านหลังนี่ต้องเป็นเขาด้านหน้าต้องมีน้ำก็คือแม่น้ำ
1: ป
0: ิ้งเก่งมากเป็นน้ำปิ้งนี่นะหลังเป็นเขาหน้าเป็นน้ำแถมเขาเนี่ยนะยังมีน้ำตกห้วยแก้วอยู่ข้างหลังไหลมามีวังบัวบานเห็นไหมโอ้โหเป็นที่ขึ้นชื่อ
1: ครบเลยอ่ะ
0: ไหลลงเข้าเมืองน้ำตกห้วยแก้วเนี่ยนะสมัยพญาเมงรายชักขุดเป็นคูลำธารชักน้ำเข้ามาสู่ตัวกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม
1: ่
0: น้ำไหลลงคูอย่าลืมว่าคูเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะเอางี้เลยนะมิ้นอยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: มิ้นนั่งขับรถไปที่เชิงที่มหาลัยเชียงใหม่เชิงดอยสุเทพ
1: ค่ะ
0: มิ้นรู้ไหมว่าความสูงเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ของตัวเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะกับมิ้นขับรถไปจนถึงเชิงดอยสุเทพเลย
1: แค่เชิงเหรอคะ
0: แค่เชิงตรงสวนสัตว์เชียงใหม
1: ่
0: ความต่างกันระดับความสูงเนี่ย14ถึง16เมตร
1: โ
0: หเหลือเชื่อมั
1: ้ยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เราไม่มีวันรู้สึกเลยจริงๆ
1: ใช่ๆคือตอนขับรถไปนี่ไม่รู้สึกจริงๆคือรู้สึกว่ายังไงเราก็ยังอยู่ที่ราบไม่ได้บอกว่าขึ้นสูงมาก
0: นั่นแหละฮะ3พระองค์ก็ชี้ชัยภูมิก็นี่คือต้นกำเนิดของเมืองเชียงใหม
1: ่ค่ะ
0: คำว่าล้านนาเนี่ยนะมาหมายความว่าพื้นที่ที่มีนาเป็นล้านไร่อุดมสมบูรณ์เราอยู่คู่เจริญควบคู่กันกับอาณาจักรล้านช้างล้านช้างนี่เป็นป่าเขาทั้งนั้นเลยเพราะ
1: ม
0: ีเป็นดินแดนที่มีป่ามีช้างเป็นล้านเชือกล้านนานี่เป็นลุ่มแม่น้ำหมดที่เรียบทำนาได
1: ้
0: ก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อนะมิ้นม
1: ัน
0: เยอะมาก
1: ให้อาจารย์พักจิบชาก่อนคุณผู้ชมตอนนี้ได้รู้แล้วว่าล้านนาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาคลายฉงนกันต่อเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรล้านนาแล้วค่ะ
2: น่ารู้เกล็ดเก่าในช่วงนี้ขอเสนอเรื่องขันโตกขันโตกมาจากคำว่าโตกหรือสโตกในภาษาล้านนาใช้เรียกภาชนะสำหรับใส่สำรับอาหารลักษณะเป็นไม้ทรงกลมเหมือนถาดมีขาตั้งสูงจากพื้นเล็กน้อยมีหลายขนาดอาจทำจากเงินกะไหล่ทองหรือรงรักปิดทองตามแต่ฐานะและชนชั้นซึ่งประเพณีการเลี้ยงขันโตกเป็นวัฒนธรรมการรับประทานอาหารมื้อเย็นที่มีมาแต่โบราณเพื่อใช้สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองโดยจะนั่งรับประทานอาหารกันบนพื้นเรือนและชมการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนาสร้างความเพลิดเพลินให้กับผู้มาเยือนถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมของชาวล้านนาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

0: ู้ชมคะยังอยู่กันที่เรื่องของอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์คะตอนมิ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีสิ่งหนึ่งติดใจมิ้นมากๆก็คือไม่ว่าจะไปวัดหรือว่าไปที่โรงแรมหรือว่าที่ไหนก็ตามศิลปะแล้วก็สถาปัตยกรรมของพม่าเนี่ยมีเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าทำไมศิลปะของพม่าถึงได้เข้ามาอยู่เมืองไทยอยู่บ้านเราเยอะขนาดนี้คะ
1: นะก็พื้นเลยเชียงใหม่ก็เป็นเอกราชมาโดยตลอดจนกระทั่งประมาณพ.ศ. 2101 2101
0: 2101
1: บุเรงดองยกกอง

0: องทัพมาตีเมืองเชียงใหม่พม่าก็ค่อยๆกวาดต้อนคนทำนาบังคับให้คนทำนาเกี่ยวข้าวเก็บเป็นเสบียงเรื่อยลงมาจนถึงกรุงศรีอยุธยา นี่คือการเสียเมืองเชียงใหม่มูลเหตุมาจากที่เขาต้องการตีอยุธยาตั้งแต่2101เรื่อยมานะจนกระทั่งนู่นเกือบจะ2325หรือกว่านั้นเชียงใหม่อยู่ใต้การปกครองของพม่ามาโดยตลอด
1: ร้อยกว่าปี
0: 200กว่าปีเราจึงมีรูปแบบขนบธรรมเนียมอะไรต่างๆที่ใกล้เคียงกับพม่าอาหารการกินสถาปัตยกรรมวัดวาอาราม
1: ตอนที่หนูไปอะค่ะอาจารย์คือเหมือนหลายๆที่ที่ไปไม่ว่าจะเป็นวัดนะคะหรือว่าที่ดาราทีวีเองก็ตามคือเขาก็จะมีศิลปะที่เป็นของพม่าอยู่เยอะเหมือนกันหนูก็สงสัยว่าทำไมถึงมีศิลปะของพม่าเยอะขนาดนี
0: ้ช่วงนั้นเนี่ยพม่านะครับทั้งตะเบงชเวตี้ทั้งบุเรงนองเนี่ยนะครับก็ยกกองทัพมาตีอาณาจักรล้านนานะครับโดยเฉพาะเชียงใหม่ตอนนั้นอาณาจักรล้านนาทั้งหมดเลยเนี่ยตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพม่าไม่ได้มีเฉพาะเชียงใหม่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนลำปางเราตกเป็นเมืองขึ้นของเขาเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับประมาณ200กว่าปีใช่
1: ไม่แปลกเลยจริงๆที่จะมีทั้งโอ้โหสถาปัตยกรรม
0: การบวชลูกแก้วเงี้ยเป็นวัฒนธรรมพม่าไทยใหญ
1: ่แล้วก็มีกัน
0: ใช่ก็เอาของเขามาอาหารการกินขนมจีนน้ำเงี้ยวข้าวซอย
1: ขนมจีนน้ำเงี้ยวนี่ไม่ใช่ของเราหรอคะ
0: น้ำเงี้ยวก็ของเขาข้าวซอยก็ของเขาทั้งนั้น
1: หนูกินเยอะมากอะเชื่อไหมขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวซอย
0: ดีมาก
1: อ๋อเหรอนี่ฝังใจมาตลอดว่านี่แหละของดีเมืองเชียงใหม
0: ่ก็เป็นของดีบ้านเรานั่นแหละนะครับระหว่างนั้นแม้ว่าเราจะมีพระมหากษัตริย์ของเชียงใหม่ปกครองนะครับแต่ก็อยู่ภายใต้อานัตการควบคุมดูแลของพม่ามาจนกระทั่งในแผ่นดินของพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงปลายแล้วเนี่ยนะครับพระเจ้ากรุงธนบุรีนี่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รัชกาลที่1นะครับกับน้องชายนายทองดีกับนายบุญมานี่แหละนะครับตอนนั้นก็เป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกนะครับยกกองทัพหรือเป็นเจ้าพระยาจักรีผมจำไม่ได้แน่นะก็ยกกองทัพขึ้นไปนะครับไปขับไล่พม่าจำได้เลยออกจากลำปางนะครับแล้วก็จากนั้นก็ไปขับไล่พม่าออกจากเชียงใหม่นะครับไปเชิญเจ้ากาวิระนะครับซึ่งเป็นนายบ้านจากลำปางมาปกครองที่เมืองเชียงใหม่สืบเชื้อสายของเจ้ากาวิระปกครองเชียงใหม่มีลูกมีหลานสืบมาจนปัจจุบันนี้
1: อีกเรื่องนึงค่ะอาจารย์ตอนไปวัดเนี่ยนะคะคืออย่างป้ายข้างหน้าที่เขียนชื่อวัดคือตัวอักษรเขาจะเหมือนคล้ายเหมือนจะเป็นไทยอารักษ์เหมือนจะเป็นไทยเดิมแต่ก็ไม่เชิงอะค่ะอาจารย
0: ์
1: แ
0: ต่ว่
1: า
0: ตัวมันกลมๆปมๆ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีหางตวัดบ้าง
0: ตวัดหางบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วอ่านออกไหมเนี่ย
1: อ่านไม่ออก
0: เออ
1: คือหนูไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรอันนี
0: ้มันอ่านไม่ออกหรอกมิ้นเพราะว่ามันเป็นตัวอักษรพื้นเมืองเราเรียกว่าตัวฝักขาม
1: ฝักขาม
0: เหมือนฝักมะขามเนี่ยฮะลักษณะตัวเนี่ยเหมือนเม็ดมะขามนะ
1: มันกลม
0: ปั้มปั้มเม็ดมะขามนี่มันหยักคอดเข้ามาตรงกลางไอ้ตัวอักษรนี่บางทีก็คอดเข้ามาตรงกลางนะครับบางครั้งเราจะเรียกว่าตัวอักษรธรรม
1: เหรอคะ
0: ธงรอเรือสองตัวรอหันนะครับ
1: แล้วก็มอม้า
0: ธรรมะเพราะว่าโบราณเนี่ยจะนิยมใช้ในการบันทึกข้อความเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาแต่พระคัมภีร์อะไรต่างๆก็จะใช้ตัวอักษรธรรมตัวฝักขามหรือตัวเมืองนี่แหละเหมือนกัน3ตัว3ชื่อนี้เหมือนกันหมด
1: เท่ากับว่านี่คือตัวอักษรดั้งเดิมของล้านน
0: าใช่รับอิทธิพลจากภาษามอญคแมร์ภาษาคือมอญคแมร
1: ์มอญคแมร์
0: มอญก็คือมอญคนดั้งเดิมของพื้นที่แถบนี
1: ้
0: คแมร์ก็คือเขมรนะครับเพราะฉะนั้นบางตัวเนี่ยเราอาจจะเดาได้นะครับบางตัวก
1: ็คล้าย
0: คลับคลาแต่สุดแล้วเราก็ยังอ่านไม่ออกอยู่ดี
1: คือหนูพยายามแล้วก็ยอมแพ
0: ้ตอนนี้ทางภาคเหนือก็ดีนะครับมีการฟื้นฟูตัวอักษรพื้นเมืองซึ่งเป็นอักษรดั้งเดิมของพื้นถิ่นตัวเองเนี่ยขึ้นมาใช้นะครับก็ทำให้คนในรุ่นปัจจุบันเนี่ยบางครั้งอ่านไม่ออกแต่ก็มองแล้วก็สงสัยแล้วก็ใคร่รู้นะครับอยากทราบก็เป็นที่มาของทำให้เกิดการคลายฉงนนั่นแหละนะครับ
1: อาจารย์คะและอย่างศิลปะวัฒนธรรมอย่างอื่นนะคะอย่างตอนที่มิ้นไปพักที่ดาราทีวีเนี่ยเขามีการแสดงให้ดูด้วยแล้วก็เป็นรำเป็นฟ้อนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่ใช่ของล้านนาไหมคะ
0: ฟ้อนรำของล้านนาเนี่ยนะต้องบอกว่ามันมีมาจากอิทธิพลทางด้านวัฒนธรรมหลายแหล่งนะครับถ้าเผื่อจะเป็นฟ้อนนกกิงกะลาฟ้อนโตที่ทำเหมือนสิงโตมีขนฟูแล้วก็ฟ้อนนกกิงกะลาที่มีปีฟูออกมาอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นฟ้อนของไทยใหญ่นะครับ

0: าจากไทยใหญ่ก็มาพม่านั่นแหละ
1: น
0: ะครับแล้วก็ยังมีฟอนต์อื่นๆอีกหลายฟอนต์นะครับ
1: ใช่ค่ะที่เห็นที่ดาราทีวีเนี่ยเขาจะเหมือนมีถือโคมแล้วก็มีเล็บด้วย
0: อ๋อเข้าใจไอ้การฟ้อนรำโคมเนี่ยนะมันเป็นการประดิษฐ์ท่ารำโดยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนะครับเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ตอนที่เสด็จประพาสมณฑลพายัพฝ่ายเหนือทั้งหมด
1: ะ
0: นะครับส่วนลำอื่นๆนะมิ้นไม่ว่าจะเป็นฟ้อนเล็บก็ดีฟ้อนเทียนก็ดีเนี่ยพวกเหล่านี้เนี่ยเป็นท่าร่ายรำซึ่งพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเนี่ยได้ประดิษฐ์ขึ้นนะครับถ้าเผื่อฟ้อนพื้นเมืองจริงๆเนี่ยเราจะเริ่มมาตั้งแต่ฟ้อนผางประทีปนะครับก็เป็นการฟ้อนโดยใช้ประทีปก็คือเชิงเทียนที่เป็นดินนะครับแล้วก็จุดเทียนแล้วก็ฟ้อนเอา
1: คุณผู้ชมนี่วัฒนธรรมประเพณีคือต้องบอกว่าได้รู้ถึงอาณาจักรล้านนาตั้งแต่ดั้งเดิมตอนแรกที่ไปคนเดียวเนี่ยก็ไปเห็นล้านนาแบบเรเนซองส์คือล้านนาฟื้นฟูแต่วันนี้ได้คุยกับอาจารย์ถอดทองเลยรู้ว่าอาณาจักรล้านนาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความเป็นมายาวมากกว่านั้นอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยตัวอักษรก็ยังอยู่วัฒนธรรมประเพณีก็ยังอยู่อย่างนี้เท่ากับว่าอาณาจักรล้านนาทุกวันนี้ก็ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะ
0: ถ้าจะนับอย่างนั้นนะครับเราก็คงจะต้องเรียกว่าล้านนาสยา
1: ม
0: นะครับอย่างนั้นนะล้านนาสยามเพราะว่าตลอดเวลาที่อาณาจักรล้านนาอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศพม่านะครับ200กว่าปีนะครับก็ใช้ตัวอักษรล้านนาก็ยังมีวัฒนธรรมของล้านนา มีวิถีชีวิตเหมือนเดิมอันนี้เพียงเปลี่ยนว่าเรามารวมกันอยู่กันเป็นประเทศไทยหรือเป็นล้านนาไทยก็ได้ไม่ต้องล้านนาสยามทุกวันนี้เราก็ใช้คำว่าล้านนาไทยนะครับในที่นี้ก็จะหมายถึงว่าดินแดนของล้านนาซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาอาหารการกินวิถีชีวิตการแต่งกายนะครับแล้วก็กลมกลืนกับประเทศไทยทั้งหมดนะครับก็กลายเป็นล้านนาไทย
1: คุณผู้ชมคะไปมาเนี่ยต้องบอกว่าล้านนามีชีวิตล้านนาไทยทุกวันนี้ยังมีอยู่แล้วก็ต้องวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์เผ่าทองมากเพราะว่าทำให้หนูได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาณาจักรล้านนาของเราเนี่ยอยู่มา500,000ปีก่อนไม่น่าเชื่อว่าหลายคนก็เพิ่งจะรู้วันนี้เหมือนกับมิ้นท์นี่แหละค่ะต้องบอกว่าเรามีประวัติที่ยาวนานมากๆสมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีทุกอย่างก็ยังคงสืบทอดแล้วก็ยังคงหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบันนี้นะคะโอเควันนี้ได้คลายฉงนแล้วดีใจมากๆสุดท้ายก็ได้รู้เรื่องราวที่มาของอาณาจักรล้านนาแล้วแต่อย่าเพิ่งกดรีโมทเปลี่ยนช่องไปไหนคะคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะมีสกู๊ปพิเศษที่มิ้นกับอาจารย์เผ่าทองแล้วก็คุณผู้ชมผู้โชคดี30คนได้ไปเที่ยวกันด้วยมีมาให้ชมจุใจเลยโต๊ะตอนนี้เราไปกินข้าวกันก่อนดีไหมคะอาจารย์
0: ดีครับหิวแล้ว
1: และสัปดาห์หน้ามิ้นกับอาจารย์จะมาคลายฉงนเรื่องอะไรอีกต้องติดตามค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ายฉงนวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บรรยากาศของกิจกรรมบอกคนฉงายมาคลายฉงนกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พาเหล่าผู้โชคดีที่ร่วมสนุกกับแฟนเพจของรายการทั้งหมด30ท่านไปร่วมคลายฉงนแบบใกล้ชิดกับอาจารย์เผ่าทองและมิ้นพิธีกรคู่ซีต่างวัยของรายการจุดเริ่มต้นของทริปนี้อยู่ที่วัดราชาธิวาสวัดที่รัชกาลที่4ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ซึ่งมีความหมายว่าวัดอันเป็นที่อยู่ของพระราชาตื่นตาตื่นใจไปกับความงามของพระอุโบสถและศาลาการประเรียนวัดซึ่งถือเป็นศาลาการประเรียนเครื่องไม้ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจากนั้นก็ไปรับประทานอาหารแบบไทยแท้ๆที่ร้านกาหลงพร้อมชมบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนที่จะไปชมสถาปัตยกรรมสุดตระการตาและผลงานชิ้นเอกของสถาบันสิริกิติ์ซึ่งจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิตซึ่งตลอดการเดินชมสถานที่ต่างๆนั้นก็ได้กูรูด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เผ่าทองช่วยคลายฉงนให้กับเหล่าคนฉงายอย่างเป็นกันเอง
1: ในสมัยรัชกาลที่1ที่2ที่3เนี่ยวัดนี้มีบทบาทมากเลยเพราะว่าพระราชโอรสนะครับของรัชกาล
2: กิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆครับท่านอาจารย์เผ่าทองทองเจือได้ให้ความรู้เป็นประสบการณ์พิเศษใน1วันเต็มครับจัดเต็มจริงๆครับคลายฉงนได้เยอะเลย
1: รับรองครับผลหน้าเราก็จะมาหาสถานที่นะครับที่น่าจะคลายฉงนเยอะๆแบบนี้อีกครับ
0: ถ้าเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็เข้ามาได้ใน Facebook รายการคลายฉงนค่ะส่วนถ้าใครมีเรื่องฉงนอย่าลืมนะคะส่งมาฝากเราได้ที่ Facebook นี่แหละเผื่อว่าเราจะได้คลายฉงนให้ทุกคนได้เนาะอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: ติดตามรายการคลายฉงนด้วยนะคะวันอาทิตย์ 11:00 น.ตรงทาง
1: ไทยรัฐทีวีที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับ
3: คลายฉงนนี่

0: ือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人，现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมลัดซองที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงไหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับ
1: ผม AJ และ JJ ครับปีนี้เป็นปีครบรอบ238ปีของการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ผม2คนจึงออกเดินทางเพื่อตามรอยวิถีชีวิตของเมืองที่เดินทางมาถึง238ปี
2: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีนั่นเองครับผมนี่สิสุดยอดจริงนี่คือเรือพระราชพิธีเลยนะเนี่ยว่าแต่เราจะเปิดรายการกันตรงนี้เลยเหรอใช่เราเปิดกันตรงนี้เลยเพราะวันนี้ข้อมูลของตาลองเนี่ยต้องเยอะมากแน่ๆงั้นเราไปกันเลยดีกว่าป่ะเพราะว่าตาลองรออยู่ข้างในแล้ว
3: เขารออยู่ข้างในแล้ว
2: ใช่
3: งั้นไปกัน
2: งั้นไปกันเลยดีกว่าครับผมตาลองครับ
4: สว
2: ั
4: สด
2: ี
4: คร
2: ับ สวัสดีครับ
4: หวัดดีลูกหวัดดีหวัดดีหลานทั้งสอง
2: ครับผม
4: วันนี้เราก็มาที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเรือพระราชพิธีเนี่ยเป็นเรือที่มีประวัติสำคัญมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเลยใช่นะแล้วก็ทรงไว้ซึ่งความสวยงามในฝีมือช่างอันล้ำเลิศแล้วก็ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมในอดีตเนี่ยเรือเป็นพาหนะสำคัญที่พระมหากษัตริย์จะใช้เสด็จพระราชดำเนินหรือว่าใช้ต่อสู้กับข้าศึกหรือใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆเช่นพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะก็เป็นที่แสดงเรือพระราชพิธีที่สำคัญทั้งหมด8ลำแต่วันนี้เราจะคุยกันถึงเรือพระที่นั่ง4ลำเท่านั้นเพราะถ้าขืนคุยทั้งหมดลูกเอ้ยอยู่จนถึงเขาปิดแน่ลูก
5: จริ งคร
4: ับ โดยเรือพระที่นั่ง4ลำที่ตาจะพูดถึงก็คือ1เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์โหนเรือเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งชั้นสูงสำหรับพระเจ้าอยู่หัวหรือพระราชวงศ์ชั้นสูงมีประวัติมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเชียวนะส่วนลำนี้สร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่5และเรือพระที่นั่งลำนี้ยังได้รับรางวัลยกย่องให้เป็นเรือมรดกโลกจากองค์กร World Ship Trust เลยเชียวนะลูกเอ้ย 2. เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9กรมศิลปากรร่วมกับกองทัพเรือและสำนักพระราชวังสร้างเรือลำนี้ใหม่เพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในมหามงคลวโรกาสพระราชพิธีกาญจนาภิเษกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามเรือพระที่นั่งต่อใหม่นี้ว่าเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9 3เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชโขนเรือเป็นรูปพญานาค7เสียรใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญหรือภาพพระกฐินในกระบวนพยุหายาตราทางชลมารค 4เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเป็นเรือพระที่นั่งรองสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โขนเรือจำหลักลายปิดทองรูปงูหรือนาคตัวเล็กๆจำนวนมาก
3: หลังจากเดินชมแล้วนะครับผมรู้สึกอิ่มเอมใจยังบอกไม่ถูกเลยครับคงเป็นเพราะความสวยงามของเรือพระที่นั่งแน่ๆเลยนะครับเนี่ยอ๋อ
4: ใช่แล้วล่ะเจเจและในปี2517นะกรมศิลปากรเล็งเห็นความสำคัญก็เลยขึ้นทะเบียนเรือพระที่นั่งต่างๆไว้เป็นมรดกของชาติแล้วก็ยังได้ยกฐานะอู่เก็บเรือเนี่ยขึ้นเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีอีกด้วย
3: ถือว่านี่คือสุดยอดของเรือพระราชพิธีที่ประชาชนชาวไทยนั้นต่างหวงแหนมากๆเลยนะครับเนี่ยเพราะเป็นเรือที่พระมหากษัตริย์นั้นทรงพระราชดำเนินไปในพระราชพิธีต่างๆนั่นเองครับ
4: ใช่แล้วหลานเอ้ย
2: แล้วในตอนหน้านะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปตะลุยอะไรเกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์อีกติดตามได้ที่ AJ and JJ Journey สำหรับผม AJ และ JJ ครับและตารองขอตัวลาไปก่อนนะครับ
6: สวัส

ัดไว้กับลุงทันนะครับจริงๆแล้วเราตื่นกันตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตอนนี้ประมาณ6โมงกว่าๆได้เวลาเดินทางไปสมทบกับพรรคพวกของคุณลุงเพื่อจะเดินทางเข้าไปในพื้นที่ป่าสตางค์และทีมงานเราอยู่กันที่ตำบลต้นยวนอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีภารกิจวันนี้ภัตตาคารบ้านทุ่งได้เวลาดีพาผู้ชมไปติดตามค้นหาปุดใหญ่เรื่องราวจะสนุกจะมีความรู้แค่ไหนไปติดตามกันนะครับ

0: ผู้ชมครับเช้านี้สตังอยู่กับลุงทันแล้วก็นาเครสนะครับ
1: พาไปเก็บปุดครับ
0: พาไปเก็บปุดและเป็นปุดใหญ่หรือปุดเล็ก
1: ใหญ่มาก
0: ใหญ่มาก เป็นปุดใหญ่แล้วก็เป็นต้นที่ใหญ่สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันครับว่าต้นปุดที่มันอยู่ในป่าในสวนยางเนี่ยจะเป็นอย่างไร
1: ครับ

0: ด้านหลังนะครับลุงทันบอกว่าเป็นดงผุดใหญ่นะครับดูจากลักษณะลำต้นเนี่ยน่าจะ 3-4 เมตรได
1: ้3เมตรครับ
0: 3เมตรกว่านะถ้าเกิดว่าในป่าที่มันเป็นป่าทึบโดยที่แสงมันไม่ส่องผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มี
1: ไม่มีอยู่ไม่ได้ครับ
0: เออแต่มันจะชอบอยู่บริเวณป่าที่มันมีแสงลำไร
1: แสงลำไร
0: ก็บริเวณยอดยางเนี่ยมันก็ยังมีช่องร่องอากาศแสงมันก็สาดส่องลงมาได้แล้วก็ข้างล่างมีความชื้นจึงเป็นพื้นที่ที่ปุดใหญ่จะเจริญเติบโตอยู่นั่นเองครับ
2: ครับตัดเลย
1: เนี่ยต
0: ัดมาแค่นี้ปุ๊บก็คือนี่คือตัดส่วนนี้ให้มันขาดหัวที่มันเหลือเง่าอยู่ด้านล่างเนี่ยมันก็จะเริ่มเติบโต
1: เติบโตแล้วก็จะหอกเป็นแบบนี้อีกต่อไปประมาณสัก2เดือนมันก็ไปขึ้นหอกไปอีกแล้ว
0: มันไล่ไปงอกมันนั่นเน
1: า
0: ะ
1: มันไหลไปเรื่อย
0: ๆอ๋อมันไหลรากมันจะไหลไปแล้วก็มันจะมีจุดที่มันจะงอกเป็นต้นใหม่ก็คือวิธีการรับประทานแบบยั่งยืนก็คือเราจะตัดออกแค่ส่วนนี้ส่วนหัวเง่าปล่อยให้มันเจริญเติบโตแล้ววิธีการสังเกตว่าปุดอ่อนที่เหมาะจะนำไปรับประทานก็คือจะมีใบประมาณ 2-3 ใบ
1: 2-3 ใบหรือที่แหลม
0: หรือว่ายอดเลี่ยมใช่ไหม
1: ยอดแหลมแบบนั้นก็ได
0: ้บ้านเราเรียกว่ายอดเลี่ยมยอดแหลมนะยอดแหลมก็คือมันยังไม่โผล่ใบออกมา
1: โผล่ออกใบ
0: โอ

0: ที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดอกมันนะครับสวยดี
1: ดอกมันกินได้ไหม
2: ไม่เคยกินดี
1: ไม่เคยกินที่เหรอ
0: ลักษณะดอกเนี่ยมันจะบานกลีบออกมาคล้ายๆแบบนี้แล้วก็สีสันมันค่อนข้างสวยนะครับสีส้มแดงเหลืองแต่กินได้มากนี
2: ่ไม่เคยคิดกินดี
0: ที่นี่ไม่เคยเอาดอกไปก
2: ินไม่เคยเอากินดีกินแต่ต้นเนี่ย
0: ดอกมันแข็งไหมแข็งนะ
2: แข็ง
0: ใช้ได้ใช้ได้อโอเคครับ
2: นั่นนี่
0: น้าสนิทตามมาสมทบอีกคนนึงแล้วนะครับ
3: ปุดใหญ่นั้นมีชื่อเรียกอื่นว่าปุดช้างอยู่ในสายพันธุ์ของปุดคางคกปุดใหญ่เป็นพืชในวงขิงคาลำต้นมีกลิ่นของน้ำมันหอมระเหยในส่วนของเง่ามีสรรพคุณเป็นยาสมุนไพรคือช่วยในการขับลมส่วนของรากยังช่วยแก้ปวดท้องแก้โรคกระเพาะอาหารแก้อาหารเป็นพิษส่วนที่ใช้บริโภคได้แก่ส่วนของเง่าและไส้อ่อนของปุดในชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีปุดใหญ่ขึ้นอยู่ทั่วไปทั้งในป่าชุมชนและตามสวนยางพาราของชาวบ้านปุดใหญ่จึงถือเป็นผักพื้นบ้านอีกชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านนิยมนำมาประกอบอาหารชาวบ้านสามารถเก็บหารับประทานได้ทั้งปีแต่จะมีเยอะคือในช่วงฤดูฝนปุดจะแตกหน่อใหม่และบางคนก็สามารถเก็บขายเป็นรายได้เสริมอีกด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมครับเนื่องจากว่าปุดที่ขึ้นอยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะกอใหญ่ต้นใหญ่ใบใหญ่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อว่าปุดใหญ่หรือบางคนจะเรียกว่าปุดช้างนั่นเองครับเมื่อก่อนบริเวณนี้ก็คงจะเป็นป่าแต่เมื่อมีการปลูกต้นยางป่าก็ยังคงอยู่กับสวนยางพาราได้คนใต้จึงมีคำเรียกว่าป่ายางก็คือมีป่าอยู่ในสวนยางพาราแต่ป่าผืนนี้ก็จะกลายมาเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวเพราะว่ามีพืช

ืชพันธุ์เยอะแยะมากมายสตังจำได้เลยครับว่าตอนที่สตังเป็นเด็กอยู่ที่ภาคใต้อยู่ที่จังหวัดตรังนะครับสตังเองก็กรีดยางพาราแล้วก็เวลาที่เหลือนะครับก็จะมาเก็บหาพืชผักไปรับประทานไปปรุงเป็นเมนูอาหารในบ้านคนใต้มีป่าอยู่ในสวนยางจึงเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบ

พื้นที่ป่าอนุรักษ์ของชาวบ้านลุงทันนั้นเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านถ้ำผึ้งและยังเป็นประธานของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งอีกด้วยล่ะครับสภาพโดยทั่วไปของป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากพื้นที่ป่าชุมชนบ้านถ้ำผึ้งนั้นมีเนื้อที่ประมาณ200กว่าไร่เป็นระบบนิเวศที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะมีต้นไม้น้อยใหญ่หลากหลายเพราะชาวบ้านร่วมกันอนุรักษ์จนได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวในปีพุทธศักราช2547สามารถพบต้นปุดขึ้นอยู่กระจัดกระจายทั่วป่าหลังจากนั้นลุงทันพาสตังไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของบ้านถ้ำผึ้งนั่นก็คือบ่อน้ำดันทรายดูดบ่อน้ำดันทรายดูดนั้นอยู่ในพื้นที่ป่าชุมชนมีลักษณะเป็นบึงทรายละเอียดน้ำใสไหลรินบริเวณก้นบึงจะมีแรงดันของอากาศทำให้ทรายถูกน้ำดันขึ้นมาหากเราปรบมือเสียงจากการปรบมือจะช่วยเพิ่มแรงดันอีกด้วยล่ะครับวันนี้ลุงทันต้องรีบกลับมาเป็นวิทยากรเนื่องจากมีคณะมาศึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนหลังจากบรรยายเสร็จก็ได้เวลาหิวแล้วล่ะครับ

0: เริ่มต้นเมนูแรกวันนี้นะคะต้องได้รับเกียรติค่ะจากป้าตุ๊กแล้วก
1: ็
0: ป้ายายหรือว่าป้าลำไยนะคะเราจะนำปุดใหญ่ค่ะมาทำเมนูพื้นบ้านของคนที่นี่ค่ะเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะป้าตุ
1: ๊กแกงคั่วปุดปลาทงย่าง
0: แกงคั่วปุดปลาทงย่างค่ะร้อยไหมคะ
1: ร้อย
0: ร้อยแน่นอน
1: แน่นอนค่ะ

แหลมมีชื่อเรียกอื่นว่าปลากระทุ้งเหวจัดการหั่นชิ้นบ้องผ่าท้องแล้วล้างน้ำทำความสะอาดป้าตุ๊กบอกว่าคลุกกระมิ้นกระเทียมนำไปทอดก็อร่อยสุดยอดไปเลยล่ะครับด้านป้าลำไยช่วยปอกมะพร้าวเตรียมไว้แกงใช้เหล็กทิ่มแทงช่วยทุ่นแรงแยกออกได้ง่ายตามต่อได้นำปลาทงขึ้นย่างไฟเรียงใส่ไว้ในตะแกรงแล้วฟาดมีดลงกระท้อเปลือกกะลาด้านป้าตุ๊กชวนน้องตั๊กปอกกุดใหญ่ใช้มีดกรีดผ่าลงไปเพื่อหวังเอาไส้ในอย่างนี้ส่วนป้าลำไยเร็วไวช่วยขูดมะพร้าวป้าตุ๊กเล่าให้ฟังว่าจุดเด่นเอกลักษณ์ของกุดใหญ่นั้นจะมีกลิ่นความหอมพร้อมรสชาติเผ็ดซ่าเล็กน้อยในสมัยก่อนนิยมใช้ดับกลิ่นคาวของสัตว์ป่าแต่ในปัจจุบันมักนิยมแกงใส่ปลาไหลส่วนของไส้ในอ่อนๆแบบนี้ชาวบ้านเรียกกันว่าสากปุดหรือหยวกปุดนะครับย่างไปสักพักปลาทงก็เริ่มแห้งจึงพลิกกลับสลับด้านจัดการคั้นกะทิเพื่อเอา

0: ความมันแล้วเทน้ำลงใส่กะละมังตักเกลือเจือละลายตามต่อได้ช่วยกันหั่นปุดใหญ
1: ่ในขั้นตอนนี้นะคะคุณป้ามีเคล็ดลับค่ะในการหั่นปุดใหญ่นะคะเวลาที่เราหั่นค่ะหั่นแล้วก็จะเหลือใยใช่ไหมคะคุณป้า
2: ใยค่ะเนี่ย
1: เราก็จะ
2: ดึงกับปลายมีดมาเลย
1: ค่ะเราก็จะใช้ปลายมีดหรือว่าใช้มือดึงให้แบบไม่เหลือเยื่อใยนะคะคุณป้าเอาออกให้หมดเลยค่ะและที่สำคัญนะคะเวลาหั่นแล้วค่ะจะต้องแช่ในน้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อที่จะให้ปุดไม่ดำค่ะจะได้ขาวสวยเนาะ
0: จากนั้นป้าลำไยช่วยปอกหอมพร้อมกระเทียมตอนนี้ปลาทงที่ย่างไว้ก็เริ่มเกรียมสุกหอมได้กลิ่นปลาย่างเย้ายวนแล้วจึงชวนขึ้นมาป้าตุ๊กบอกว่าย่างหอมหอมอย่างนี้ถ้านำไปแกงไตปลาก็อร่อยมากเลยล่ะครับตามไปจึงซอยตะไคร้นำกระทะตั้งเตาเทเอาน้ำเปล่าลงใส่ตักเติมลงไปคือไตปลาทูหรือพุงปลาทู
1: หอมไหมคะคุณป้า
2: หอมเป็นไตปลาทู
1: ค่ะหอมมากเลยก็คือคุณป้าค่ะจะใส่พุงปลาทูหรือว่าไตปลาทูค่ะไปในแกงคั่วด้วยนะคะเพื่อว่าจะให้น้ำแกงค่ะมีรสชาติที่เข้มข้นขึ้นค่ะเคล็ดลับความอร่อยเลยอันนี
2: ้
0: เมื่อเคี่ยวไตปลาไปสักพักก็ถ่ายทักเดือดสุกหอมพร้อมใช้ได้แล้วจึงจัดการเทกลองรองเอาเฉพาะน้ำแล้วลงคมหั่นซอยคานำพาหัวเง่าแก่ปุดใหญ่มาขูดปอกก่อนจะหั่นไว้เตรียมโขลกพริกแกงเพื่อเพิ่มกลิ่นหอมแรงให้แกงยิ่งน่ากินแล้วจึงหั่นเตรียมไว้คือขมิ้นป้าตุ๊กและน้องตั๊กช่วยกันแกะเอาเฉพาะเนื้อปลาทงคุณป้าบอกว่าธรรมชาติของปลาทงนั้นจะมีก้างสีฟ้าแลดูก็เข้าท่าสวยงามดีเลยล่ะครับได้เวลาเตรียมโขลกพริกแกงจัดแจงนำพริกแห้งใส่ครกตามตกด้วยขมิ้นตามไปคือหัวข่าตามมาคือตะไคร้แล้วใส่เพิ่มลงไปคือหัวเง่าแก่ของปุดใหญ่ตามต่อลงใส่คือพริกไทยดำกระเทียมและหอมแดงปิดท้ายด้วยเกลือที่เหลือจึงออกแรงโขลกช่วยกันแกะเนื้อปลาไปจนกว่าจะหมดนะครับเมื่อโขลกพริกแกงจนแหลกจึงแทรกตามคือกะปิโขลกต่อไปให้เนื้อเนียนเข้ากันจากนั้นจึงมาเติมถ่านใส่เตาแล้วยกเอากระทะวางใส่ตามต่อไปด้วยหัวกะทิเมื่อเคี่ยวกะทิจนเดือดสักพักจึงถ่ายทักด้วยพริกแกงเคี่ยวละลายให้สมุนไพรส่งกลิ่นหอมออกมาก่อนจะนำพาน้ำกะทิเติมใส่จากนั้นเพิ่มกลิ่นหอมลงไปด้วยไตปลาตามมาคือปุดใหญ่ขยุมลงใส่ในน้ำแกงปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้คือเนื้อปลาทงย่างปิดท้ายจึงเติมกะทิจนได้น้ำแกงพอใจแล้วเด็ดเตรียมไว้คือใบมะกรูดฉีกรูดก่อนจะนำมาใส่แกงกลิ่นหอมแรงก็ลอยขึ้นมาเพียงแค่นี้ก็เข้าท่าแกงคั่วปุดสุดหอมก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติแกงคั่วปุดใหญ่ใส่ปลาทงย่างสร้างกลิ่นความหอมอย่างแรงด้วยสมุนไพรหวานมันโดนใจจากน้ำกะทิคั้นสดได้รสหวานจากเนื้อปลาเผ็ดร้อนหอมซ่าจากปุดใหญ่หอมกลิ่นไตปลาโดนใจปุดก็เปื่อยนุ่มกำลังเหมาะอร่อยเหาะเนาะด้วยสตอจานเดียวคุณลุงบอกว่าไม่พอต้องขอเบิ้ลกันเลยล่ะครับ

0: เริ่มต้นจัดการล้างกุ้งสดให้สะอาดป้าตุ๊กช่วยแกะกระเทียมป้าลำไยเตรียมสับหมูแล้วจัดการปอกหอมแดงจากนั้นน้าลำยองและน้องตั๊กจึงช่วยกันแกะเปลือกกุ้งแล้วลงคมผ่าเพื่อเอาเส้นหลังออกป้าตุ๊กปอกขมิ้นแล้วจัดการหั่นตามไปพลันจึงซอยตะไคร้จากนั้นเร็วไวช่วยซอยขาได้เวลาเด็ดพริกใส่ครกตามตกด้วยสมุนไพรทั้งข่าตะไคร้และขมิ้นต่อด้วยกระเทียมก่อนจะซอยหอมแดงใส่ลงช่วยขยุมพริกไทยดำพุ่งตรงลงใส่ตามไปคือเกลือที่เหลือจัดการโคลกตอนนี้หมูสับก็แหลกเป็นที่พอใจแต่ต้องสับต่อไปจนกว่าจะหมดนะครับด้านสองสาวช่วยกันซอยหั่นเนื้อกุ้งบางส่วนเราจะสับให้ละเอียดแบบนี้อีกส่วนก็จะหั่นไว้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับต่อจากนั้นป้าลำไยช่วยดึงเด็ดใบมะกรูดก่อนจะลงคมซอยเมื่อพริกแหลกแทรกตามคือกะปิได้เวลาช่วยกันซอยหั่นปุดใหญ่ไว้รอ
1: ในขั้นตอนนี้นะคะเราจะหั่นเนื้อปุดค่ะหรือว่าสากปุดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่ลงไปในเครื่องของปุดทรงเครื่องค่ะแล้วก็ผสมหลังจากนั้นค่ะเราจะเอาไปทอดเพื่อที่จะให้เวลาที่เราเคี้ยวไปค่ะจะเพิ่มรสชาติความเผ็ดแล้วก็ความหอมนั่นเองค่ะ
0: ป้าตุ๊กเตรียมตั้งกระทะเทน้ำลงใส่ตามไปจัดการเคี่ยวน้ำตาลทรายเมื่อเคี่ยวจนละลายหนืดเหนียวได้ที่จึงยกขึ้นจากนั้นจึงเตรียมโขลกน้ำจิ้มนำกระเทียมใส่ครกตามตกด้วยพริกสดและเกลือจากนั้นจึงโขลกให้พอแหลกนำมะนาวมาล้างแล้วผ่าแบ่งแยกส่วนป้าตุ๊กชวนถั่วลิสงที่คั่วเตรียมไว้ไปฝัดเปลือกออกจากนั้นจึงนำมาใส่ลงในครกโขลกให้แหลกเข้ากันส่วนน้องตั๊กนั้นช่วยบีบน้ำมะนาวแล้วถึงคราวหั่นชิ้นแตงกวาเมื่อโขลกถั่วจนแหลกจึงตักแยกขึ้นมาได้เวลาเด็ดใบผักชีน้าลำยองและน้องตั๊กจัดการเตรียมคลุกนำหมูสับลงกะละมังตามคือกุ้งสับแล้วขยับพริกแกงใส่ด้วยน้าลำยองช่วยคลุกขยำแล้วนำไข่มาตอกใส่ลงตามจะช่วยให้มีความนุ่มยิ่งขึ้นคลุกขยำให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงเติมใส่คือหมูเด้งเพื่อเพิ่มความหนืดเหนียวตามไปคือแป้งทอดกรอบปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายตามต่อได้ใส่เพิ่มคือเติมแป้งอีกรอบคลุกขยำทำให้เครื่องปรุงเข้ากันดีจากนั้นจึงนำพาลงครกยกสากโขลกไปจนกว่าจะหนืดเหนียวกว่าจะเสร็จขั้นตอนนี้ป้าลำไยบอกว่าเมื่อยแขนกันเลยละครับเพราะยิ่งโขลกก็ยิ่งหนืดยิ่งหนึบเหนียวติดสากกันเลยละครับโขลกต่อไปจนกว่าจะหมดด้านน้องตั๊กและน้าลำยองเล็งมองก้านปุดใหญ่ที่เป็นส่วนปลายๆซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้จากเนื้อภายในเอามาหั่นท่อนไว้ให้มีขนาดแบบนี้เมื่อโขลกจนพอใจตามต่อไปจัดการปรุงเครื่องได้เรื่องนำพาปุดใหญ่ใส่ลงไปคลุกตามด้วยกุ้งสับขยับมือคลุกรุกเติมความหอมด้วยใบมะกรูดซอยนวดให้เข้ากันจนได้ที่ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นจึงตั้งกระทะเทน้ำมันเตรียมทอดด้านสาวๆจึงมาช่วยกันปั้นปุดทรงเครื่องนำเครื่องปรุงมาห่อพันให้รอบก้านปุดใหญ่แบบนี้นะครับ
1: ลำต้นของปูดใหญ่นะคะลำต้นที่แก่แล้วค่ะเราไม่สามารถเอามารับประทานได้นะคะแต่ว่าเราก็จะไม่ทิ้งค่ะจะเอามาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอามาเป็นส่วนประกอบของเมนูใหม่ของเราวันนี้ใช่ไหมคะโดยการที่จะเอาปูดทรงเครื่องค่ะมาปั้นเป็นก้อนๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็เสียบในก้านปูดแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเอาลงไปทอดแค่นี้ค่ะก็จะเป็นเมนูใหม่ของบ้านถ้ำพึ่งแล้ว
0: เมื่อน้ำมันร้อนได้ที่จึงนำปุดทรงเครื่องที่ปั้นไว้ลงไปทอดปล่อยให้น้ำมันรัดกอดจนสุกนอกฉ่ำในทอดไปไม่นานก็ได้การสีสวยน่ารับประทานจริงๆครับทอดไปจนกว่าจะหมดนะครับในระหว่างนี้สาวๆมาช่วยกันปรุงน้ำจิ้มโดยนำพริกที่โขลกไว้ลงกะละมังตามไปเติมเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวตัดหวานด้วยน้ำตาลเชื่อมเพิ่มความมันด้วยถั่วลิสงบุบคลุกเคล้าให้เข้ากันต่อจากนั้นจึงใส่แตงกวาตามด้วยผักชีตัดเค็มด้วยน้ำปลาเล็กน้อยเพียงแค่นี้ก็อร่อยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับรสชาติปุดทอดทรงเครื่องได้เรื่องเพราะอร่อยอย่างแรงสมุนไพรพริกแกงผสมเข้ากันกับเนื้อปุดใหญ่อร่อยโดนใจตั้งหมูสับหมูเด้งสุดเจ๋งคือเนื้อกุ้งนุ่มเนียนแน่นๆตัดรสกับน้ำจิ้มสุดเด็ดทั้งเผ็ดเปรี้ยวเค็มมันปุดทอดทรงเครื่องนั้นก็หอมอีกทั้งยังกรอบนอกเด้งฉ่ำภายในได้รสเผ็ดร้อนหอมซ่าโดนใจอร่อยเวอร์สุดๆไปเลยล่ะครับ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

ผู้ชมคะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาผู้ชมมาร่วมกับสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่เช่นเดิมค่ะคุณผู้ชมคะการเปิดบ้านหรือว่าการให้โรงเรียนในกลุ่มที่อยู่เขตพื้นที่การบริการเข้ามาดูค่ะว่ามิติของการพัฒนาการศึกษาหรือการเรียนรู้ของโรงเรียนเราเป็นอย่างไรถือว่าเป็นการเปิดบ้าน Open House ให้เขาได้รู้ค่ะว่าตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาใน1ปีการศึกษาโรงเรียนของเราสามารถยกระดับหรือว่าเพิ่มศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างไรวันนี้เรา

0: ชมค่ะมาชมบรรยากาศของการโอเพนเฮาส์ที่นี่ค่ะโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นะคะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเขาสามารถค่ะจัดกิจกรรมโอเพนเฮาส์ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการมาเก็บเกี่ยวมาซึมซับและมาเรียนรู้ว่าที่นี่สามารถยกระดับมิติของการศึกษาให้กับน้องๆได้อย่างไรค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะไปชมบรรยากาศตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่

0: คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเราได้เห็นภาพบรรยากาศภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์นั่นเองค่ะกิจกรรมด้านหลังเป็นอีกหนึ่งส่วนของการจัดกิจกรรม Open House ของโรงเรียนค่ะเพราะว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ตลอดปีการศึกษาก็จะต้องมาอวดกันหน่อยค่ะว่าในโรงเรียนแห่งนี้มีอะไรที่น่าสนใจและสามารถส่งเสริมต่อยอดให้กับน้องๆได้อย่างไรบ้างค่ะวันนี้เรามีมุมมองของภาพหลายมุมมองของการโอเพ่นเฮาส์ที่นี่โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะส่วนภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรคุณผู้ชมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมบรรยากาศทั้งหมดกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมมานี่เลยค่ะมาร่วมกิจกรรมงานโอเพ่นเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเปิดบ้านต้อนรับน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาคุณครูผู้ปกครองในเขตพื้นที่ให้บริการนั่นเองค่ะซึ่งโอเพ่นเฮาส์เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชในครั้งนี้นะคะก็เป็นการเผยแพร่ความรู้ผลงานของนักเรียนทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพรวมทั้งการแนะแนวทางการศึกษาต่อค่ะตลอดจนการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมส่งเสริมและรณรงค์ให้ใส่ใจดูแลสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและนักเรียน
1: ก็สำหรับงาน Open House นะครับก็ปีนี้เป็นการจัดงานครั้งที่6แล้วนะครับซึ่งปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าปีที่ผ่านมาก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าได้รับความไว้วางใจจากเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะครับสำหรับโรงเรียนประถมศึกษาก็ถือว่างานครั้งนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับดูจากจำนวนยอดที่มาร่วมงานในครั้งนี้ครับสิ่งที่คาดหวังก็คือหลักเลยนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนนะครับว่าในโรงเรียนนี่มีด้านดีในส่วนงานวิชาการงานอาชีพนี่อะไรบ้างนะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับนักเรียนโดยส่วนใหญ่แล้วเขายังไม่รู้นะครับว่าโรงเรียนเรียงราชนี่นะครับมีการเปิดหลักสูตรการสอนแบบไหนบ้างอย่างไรนะครับตรงนี
2: ้วรินทร์จริยากันทวงรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานราธิวาสคณะครูและค่ะ
3: In the name of Allah I'm Jordania Narathiwan
4: มัธยมศึกษา
0: ภายในงานนะคะก็มีการจัดตลาดนัดวิชาการตลาดนัดอาชีพการแข่งชีตการแข่งขันทักษะสีภาษาการแข่งขันจรวดขวดน้ำการแข่งขันชูโดกุและเอ็มแมทการแข่งขัน World Malayu Challenge

0: แข่งขันเชฟจูเนียร์กำปงการแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรมเพ้นบอร์ดเกมและฟรีไฟการแข่งขันฟุตบอลและวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะกิจกรรม Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสแบ่งโซนชัดเจนค่ะแบ่งโซนกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมกิจกรรมทางด้านวิชาการทั้งเรื่องของตลาดนั้นอาชีพเวทีการแสดงความสามารถและการแข่งขันกีฬากิจกรรมเยอะแยะมากมายขนาดนี้ค่ะเราคงต้องหาใครมาช่วยพาเราชมงานกันดีกว่าค่ะว่าแล้วเราก็ได้ตัวน้องซูนีรันแม่แอร์นักเรียนคนเก่งของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเดี๋ยวน้องนะคะจะพาเราไปชมงาน Open House เปิดรั้วรออสู่โอกาสทางการศึกษาพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ
1: ได้แก่
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวจินันแม่แอร์ค่ะอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะวันนี้หนูเป็นตัวแทนจะพาท่านผู้ชมไปดูงานโอเพ่นเฮาส์ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์ค่ะจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

ุดนี้นะคะเป็นจุดร้านขายของค่ะโดยโรงเรียนของเราเนี่ยจะเสริมทักษะทางด้านอาชีพของนักเรียนต่างๆความถนัดแล้วก็ความชอบค่ะวันนี้เรายกร้านมาหลายร้านเลยค่ะจะมีร้านไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ

0: ไรกันคะเนี่ย
1: ขายข้าวเหนียวไก่ย่างค่ะ
0: มาแล้วเท่าไหร่คะ
1: ไม้ละ5 บาทค่ะ
0: ขายดีไหมเอ่ย

0: ส่วนตรงนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นย่างหม่าล่าค่ะอันนี้เป็นร้านขายอะไรคะ
1: ร้านบาร์บีคิวค่ะ
0: ขายดีไหมคะ
1: ขายดีค่ะ
0: แล้วนี่ขายไม้เท่าไหร่คะ
1: 10 บาท 5 กิโล

0: อัลฮัมดุลิลละห์ค่ะวันนี้รู้สึกว่าทุกคนตื้นตันและก็ยินดีกับการเปิดรั้วครั้งแรกที่เราเปิดรั้วปุ๊บในช่วงเวลา8นาฬิกานักเรียนประถมตูเข้ามาลงทะเบียนที่จุดลงทะเบียนแล้วสอบถามเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อที่นี่เพราะเราจะมีจุดแนะแนวที่บริเวณจุดลงทะเบียนตรงนั้นด้วยเหมือนว่าการที่เราเปิดรั้วโรงเรียนแล้วให้เด็กมาดูสภาพการจัดกิจกรรมต่างๆในรั้วรออเนี่ยการเพิ่มโอกาสการตัดสินใจให้นักเรียนทางอ้อมไปเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องมาบอกให้เขาได้รู้ว่าเรามีหลักสูตรอะไรบ้างอันนี้ถ้าพูดถึงความสำคัญนะคะโรงเรียนของเราอ่ะได้เข้าสู่หลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมมาเป็นเวลา3ปีแล้วซึ่งตอบโจทย์ตรงนี้เลยเราไปให้ความสำคัญตรงที่ว่าเนื่องจากโรงเรียนของเราอยู่ในเขตชุมชนเราตอบโจทย์เรื่องว่านักเรียนที่จบม.3เขาจะต้องมีอาชีพในฝันของตัวเองดังนั้นเมื่อเข้าสู่โครงการพื้นที่นวัตกรรมแล้วเราจะมีวิชาหนึ่งคือสร้างสรรค์ตัวตนสู่อาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันวันนี้เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่กับเรา3ปีที่ได้เปิดหลักสูตรนี้ได้แสดงความสามารถเรามองว่าการศึกษาไม่ใช่เราจะเน้นในส่วนของวิชาการที่เราจับต้องไม่ได้แต่เราพยายามปรับเปลี่ยนให้เป็นหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมที่นักเรียนค้นหาค้นพบตัวเองว่าเขาชอบอะไรเราเปิดให้มีความหลากหลายที่สุดเท่าที่โรงเรียนของเราจะทําได้ค่ะตรงนี้ก็จะทําให้นักเรียนของเรานั้นรู้สึกว่ามีความสุขกับการเรียนแล้วก็อยากที่จะมาเรียนเรียนได้มากขึ้นนะคะ
1: บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราว
2: และตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศของบูธศิลปะนะคะจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องๆได้เล่นเช่นเพ้นสีแล้วก็จะมีการทำผ้ามัดย้อมด้วยค่ะมาจากโรงเรียนไหนกันบ้างคะชอบไหมคะบูธนี้อยากมาเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ไหมคะ
1: เป็นอาวุธ

0: นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะพวกเราอยู่บูธไหนกันคะเนี่ย
1: ไม่จริง
0: เป็นยังไงกันบ้างคะเรียนโรงเรียนนี้สนุกไหมคะชอบไหมเอ่ย
1: ชอบค่ะสนุกมากค่ะ
0: แล้วกิจกรรมวันนี้มีอะไรให้เด็กๆได้ทำบ้างคะ
1: ก็จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษค่ะ
2: การเรียนอังกฤษแต่งประโยคหรือว่าการที่เขาได้แบบเรียนคำศัพท์ของอังกฤษต่างๆค
0: ่
2: ะ
0: น้องๆวันนี้ให้ความสนใจกับกิจกรรมเราดีไหมคะ
2: ดีค่ะตั้งแต่ที่เริ่มมาน้องยังเข้ามาไม่หยุดเลยค่ะ
1: น้องให้ความร่วมมือดีมากค่ะ
0: เนี่ยบาริกิสคิดว่าการศึกษาเนี่ยมีความสำคัญไหมคะ
2: สำคัญมากเลยค่ะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราอาจจะต่อยอดชีวิตของเราได้ยังไงต่อค่ะ
0: แล้วอัญญานีคิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญไหมคะ
1: สำคัญค่ะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยผู้คนต้องการคนที่มีการศึกษา
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบูธนะคะที่เรายกมานำเสนอบูธชื่ออะไรคะ
3: บูธชื่อแพทย์ผีเสื้อขยับปีนลงก็เปลี่ยนค่ะ
0: พาไปชมข้างในหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะ
0: พาไปดูกันเลยค่ะแล้วบูธมีอะไรบ้างคะเนี่ย
3: ในบูธจะมีการจำลองภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะอันแรกก็คือมลพิษทางอากาศค่ะจะจำลองโดยการเอาทูบมาจุดค่ะประมาณนี้
0: แล้ววันนี้ทำไมมีน้ำฝนด้วยล่ะคะเนี่ย
3: อันนี้คือฤดูฝนค่ะก็จะมีน้ำฝนทิพย์ค่ะนี่คือ
0: แล้ววันนี้คืออะไรหรอคะ
3: ฤดูร้อนค่ะมีผู้ป่วยแล้วก็มีขอทาน
0: แล้วในบูธนี้มีกิจกรรมอะไรให้น้องๆได้เล่นบ้างคะ
3: ก็ฐานสุดท้ายนะคะฐานที่6ก็จะมีกิจกรรมตอบคำถามค่ะตอบคำตรงนี้คือกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับภัยพิบัติที่น้องๆได้เข้าไปเยี่ยมชมเมื่อกี้ค่ะ
0: อันนี้เป็นบูธคอมพิวเตอร์แล้วก็เทคโนโลยีนะคะจะมีเป็นบูธบอร์ดเกมหุ่นยนต์แล้วก็คอมพิวเตอร์ค่ะบอร์ดเกมเนี่ยจะมีเกมให้น้องๆเล่นส่วนหุ่นยนต์จะมีการสอนใช้โค้ดแล้วก็วาดด้วยโปรแกรมเพนค่ะเพื่อให้น้องๆเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โค้ดในการควบคุมหุ่นยนต์ค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆและคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศกันได้เลยนะคะ

0: สวัสดีครับผมชื่อนายซาฮิมิดาปุตะนะครับอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนเรียงราชประถมครับคำว่าเรียนดีมีความสุขของผมก็คือเรียนดีการที่ผมได้เรียนในโรงเรียนนี้ครับการที่ผมมีความสุขคือการที่ผมได้ทำกิจกรรมหลายๆอย่างในโรงเรียนนี้อย่างเช่นได้ทำการทดลองเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นสิ่งที่กิจกรรมที่ผมมีความสุขมากๆเลยครับเวลาที่ผมได้ทำกิจกรรมนี้ครับการเรียนรู้หรือว่ามีความสำคัญกับเราก็คือเป็นรากฐานความสำคัญของการศึกษาเลยครับซึ่งการที่เราจะพัฒนาตนเองหรือการที่เราจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างมาจากการศึกษาเลยครับก็คือสำหรับผมนะครับการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการศึกษาภายในโรงเรียนครับแต่เป็นการศึกษานอกโรงเรียนครับซึ่งโรงเรียนของเราได้จัดกิจกรรมหรือว่านิทรรศการเกี่ยวกับงาน Open House กิจกรรมไปศึกษา Open House เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับทำให้ผมเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองอย่างมากเลยครับการที่ผมได้ดูอะไรหลายอย่างภายในรอบโรงเรียนครับ
1: สวัสดีค่ะโรงเรียนเรียนรัฐของเรานะคะมีกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะ
2: โรงเรียนของ

0: แล้วนะคะจะมีกิจกรรมหลายแบบทางวิชาการแล้วก็กิจกรรมนะคะทำให้เรารู้สึกอยากมาแอร์สนใจแล้วก็อยากมาโรงเรียนค
1: ่
0: ะ
1: ในที่สุดนะคะคือโรงเรียนเรามีกิจกรรมเยอะนะคะทำให้เรามีความสุขที่อยากมาโรงเรียนเรียนราชอุปถัมภ์นี้ค่ะ
2: ค่ะการศึกษานะคะเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้หลายๆอย่างเช่นการใช้ชีวิตในประจำวันการไปทำงานค่ะในอนาคตค่ะ
3: ค่ะการศึกษาที่ดีแล้วก็มีความรู้นะคะมีความสำคัญมากๆค่ะต่อเด็กและเยาวชนค่ะเพราะว่าการที่เราได้มีความรู้แล้วก็มีการศึกษาที่ดีนะคะก็ทำให้หลายๆท่านแล้วก็เด็กๆก็จะได้มีความรู้แล้วก็มีศาสนคติแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประชาสัมพันธ์ที่ดีค่ะตลอดระยะเวลา6ปีที่หนูได้เรียนที่โรงเรียนเลี้ยงราชอุปถัมภ์แห่งนี้นะคะหนูรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะที่ได้เรียนที่โรงเรียนแห่งนี้นะคะและถ้าน้องๆคนไหนที่สนใจก็สามารถมาเรียนที่โรงเรียนเลี้ยงราชอุปถัมภ์แห่งนี้ได้ค่ะ

0: ำหรับเรียนดีมีความสุขนะคะในมุมมองของครูก็คือการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการความชอบและก็ความถนัดของผู้เรียนอันนี้โรงเรียนของเราพยายามที่จะทำในส่วนนี้เพราะโรงเรียนของเรามีทั้งหมด3โครงการโครงการหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมโครงการอิสลามศึกษาแบบเข้มและ3ก็คือโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้3โครงการนี้เราตอบโจทย์ของชุมชนซึ่งผู้ปกครองต้องการให้นักเรียนทุกคนนั้นอยู่ในศาสนาอิสลามเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศาสนาอิสลาม 100% นะคะซึ่งเราก็ตอบโจทย์ความสุขของผู้ปกครองตอบโจทย์ความถนัดความชอบของนักเรียนในส่วนของโรงเรียนหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมซึ่งเราเอาทั้ง2อย่างนี้มาบูรณาการเพื่อให้นักเรียนนั้นสามารถนำอิสลามศึกษาบูรณาการกับหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงซึ่งผู้ปกครองได้เห็นสะท้อนการปฏิบัติจริงของนักเรียนนะคะและในส่วนสุดท้ายที่เป็นโครงการโรงเรียนประชารัฐตรงนี้มีความสุขแน่นอนเพราะว่ากินอิ่มนอนอุ่นเราจะรับนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของโรงเรียนประชารัฐเข้ามาในรั้วของรอและดูแลเขาตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงก่อนนอนโดยเราจะสอนในส่วนสอบแทรกในส่วนของอิสลามแบบเข้มในตอนกลางคืนก็จะมีการสอนอัลกุรอานสอนการใช้ชีวิตในรูปแบบของอิสลามศึกษานะคะ
1: ด้านการศึกษานะครับมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องยาเสพติดนี่นะครับเป็นเรื่องที่เป็นวาระเร่งด่วนนะครับที่ต้องแก้ปัญหานะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมองว่าที่จะมาแก้ปัญหานะครับก็คือการที่นักเรียนได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับเมื่อไหร่ที่นักเรียนเนี่ยได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนนะครับอย่างน้อยเวลาว่างของแก่ของนักเรียนเองนะครับก็จะไม่มีเวลาตรงนั้นนะครับก็อย่างน้อยนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สิ่งสำคัญนะครับมาโรงเรียนแล้วนะครับก็สามารถที่จะนำความรู้นะครับไปต่อยอดหรือว่าไปประกอบอาชีพในภายภาคหน้าต่อไปได้ครับ

0: ดีค่ะคุณแม่
1: สวัสดีค่ะคุณครูมี
2: กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ในวันนี้มีชื่อว่า
1: ลูกโป่งพองโตสำหรับอุปกรณ์วันนี้นะคะก็จะมีน้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็กล้วยแล้วก็ขวดค่ะ
2: แล้วก็ที่สำคัญนะคะก็จะต้องมีเบกกิ้งโซดานะคะ
1: แล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะคะก็จะมีลูกโป่งนั่นเองค่ะ
2: ขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เด็กๆนะคะนำ

0: ดนะคะ
1: แล้วก็นำน้ำส้มสายชูนะคะมาใส่ในขวดนะคะใส่ประมาณนี้นะคะ
0: ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำลูกโป่งนะคะก็เราจะนำเบกกิ้งโซดานี้นะคะใส่ลงไปในลูกโป่งนะคะขวดเราจะมีอยู่3ขวดใช่ไหมคะทูน่าซึ่งในขวดที่1นะคะเราจะใส่เบกกิ้งโซดา1ช้อนนะคะแล้วก็ขวดที่2เราจะใส่เบกกิ้งโซดา2ช้อนนะคะและขวดที่3เราจะใส่เบกกิ้งโซดา3ช้อนนั่นเองค่ะขวดที่1นะคะ1ช้อนนะคะขวดที่2 2ช้อนค่ะขวดที่3ที่ใส่เบกกิ้งโซดาไป3ช้อนนะคะทูน่าต่อไปนะคะเราจะนำเบกกิ้งโซดาเนี่ยให้มาผสมกับน้ำส้มสายชูที่อยู่ในขวดนะคะ
1: ทำพร้อมๆกันนะคะ
0: นับค่ะ
2: 1 2 3
0: ลูกโป่งเป็นยังไงนะคะ
1: กิจกรรมครั้งหน้าจะเป็นอะไรคะครูมี
0: ต้องติดตามต่อไปนะคะ

มค่ะเป็นยังไงกันบ้างค่ะกับภาพบรรยากาศที่พาคุณชมลงพื้นที่นะคะมาอยู่ที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสกับกิจกรรม Open House ของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสนั่นเองค่ะที่นี่จัดกระบวนการให้กับน้องๆตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาท้ายที่สุดเปิดบ้านค่ะให้คุณผู้ชมนะคะมาดูว่าการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและคุณครูทำให้ที่นี่นะคะผลิตน้องๆที่มีคุณภาพเข้าไปสู่ในระบบการศึกษาในลำดับที่สูงขึ้นต่อไปนั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้เป็นการเปิดบ้านของโรงเรียนเรียงราชอุปถัมภ์อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสค่ะครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมลงพื้นที่นะคะมาดูว่าการจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจและมีความหลากหลายอย่างไรคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะค่ะสำหรับคุณผู้ชมเองค่ะอย่าหยุดที่จะเรียนรู้เพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัววันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: พลัง
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ีวมวล Biomass คือสีที่เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ผลิตพลังงานได้เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรหรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตรเช่นแกลบได้จากการสีข้าวเปลือกชานอ้อยได้จากการผลิตน้ำตาลทรายเศษไม้ได้จากการแปรรูปยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตัสเป็นส่วนใหญ่และบางส่วนได้จากสวนป่าที่ปลูกไว้ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้เพราะในขั้นตอนของการเจริญเติบโตนั้นพืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้ำแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้โดยการผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้ออกมาเป็นแป้งและน้ำตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆของพืชดังนั้นเมื่อนำพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็จะได้พลังงานออกมาการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลสามารถใช้ได้ทั้งในรูปแบบของพลังงานความร้อนไอน้ำหรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าโดยจะใช้เชื้อเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นหรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูกหากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณที่ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนักเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งชีวมวลมีอยู่ทั่วไปในประเทศไทยการนำชีวมวลมาใช้จึงช่วยลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการนำเข้าเชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่นนอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย
1: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนำเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะฮะต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะฮะร่วมกับ TGI ไทยเยอรมันนะครับวันนี้นะฮะผมอาร์ซีนาทได้พาท่านทุกท่านนะฮะไปดูเครื่องเผาจะเผาอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับแต่เขามีชื่อว่าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งชื่อแบบนี้แล้วอยากรู้ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: ัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกหรือภาวะโลกร้อนซึ่งสาเหตุหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการผลิตที่มีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการกำเนิดไอน้ำการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหล่านี้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นจำนวนมากและปัจจุบันไทยยังต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในสภาวะขาดแคลนเชื้อเพลิงฟอสซิลทั่วโลกผลักดันให้ราคาเชื้อเพลิงจากฟอสซิลพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ผู้คิดค้นได้เล็งเห็นถึงวิกฤตการณ์เหล่านี้จึงได้เกิดความคิดขึ้นว่าในประเทศไทยจะมีส่วนช่วยในการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไรทางผู้คิดค้นเห็นว่าประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรมมีสิ่งที่เหลือใช้จากภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นจำนวนมากทำให้มีเชื้อเพลิงชีวมวลเยอะจึงได้เกิดที่มาของเครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งที่สามารถแปรรูปเชื้อเพลิงให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงอัดเม็ดซึ่งจะช่วยลดการขนส่งและเกิดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่พร้อมใช้รวมถึงแก้ปัญหาเรื่องชีวมวลล้นและต้องเผาทำให้เกิดหมอกควันเกิดมลพิษนอกจากนี้เชื้อเพลิงชีวมวลยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถหาได้ภายในประเทศมีความยั่งยืนลดการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศเป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กรของผู้ประกอบการในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
1: กลับเข้ามาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ก็ได้อยู่กับอาจารย์ที่เขาบอกว่ารู้ลึกรู้จริงแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีคร
1: ับ
2: อ
1: ยากถามเหมือนกันนะฮะคำว่าชีวมวลเนี่ยมันคืออะไรซึ่งผมรู้จักชื่อแล้วแต่ผมไม่รู้จักชีวมวลนะฮะ
3: ครับชีวมวลนะครับอธิบายง่ายๆก็คือเป็นเศษที่เราเหลือจากไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าทางด้านการเกษตรนะครับอย่างถ้าด้านการเกษตรยกตัวอย่างเช่นพวกฟางข้าวนะครับแกลบนะครับชานอ้อยนะครับกากมันสำปะหลังส่วนทางด้านอุตสาหกรรมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นพวกอุตสาหกรรมจากกาแฟพวกการสกัดเอากาแฟออกแล้วเป็นกากกาแฟครับก็เป็นจากอุตสาหกรรมได้ครับ
1: อ๋อนี่คือชีวมวล
3: นี่คือชีวมวลนะครับ
1: อ๋อครับผมและอยากทราบว่าจุดเริ่มต้นในการผลิตเครื่องเจ้าตัวนี้ฮะคือมายังไง
3: ครับคือทางเชื้อเพลิงอัดแท่งที่เรียกว่าเป็นวุ้ดผลิตตัวนี้เนี่ยนะครับในทางเมืองนอกเนี่ยหรือว่าในทางยุโรปเนี่ยมีการใช้กันมาเป็น10ปีแล้ว
1: มีมานานแล้ว
3: มีมานานแล้วนะครับ
1: ครับ
3: ก็คือเขาเนี่ยจะพัฒนาจากการใช้เศษเหลือเช่นเดียวกับทางเราซึ่งทางประเทศไทยเราเนี่ยเศษเหลือทางการเกษตรหรือชีวมวลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีปริมาณที่เยอะมากนะครับเรามองถึงว่าแนวโน้มการใช้ชีวมวลเอามาเป็นพลังงานทดแทนนะครับจะต้องเกิดขึ้นเช่นเดียวกับทางในยุโรปนะครับเราจึงมองเรื่องของการศึกษาพัฒนาเครื่องนี้เนี่ยมามากกว่า10ปีแล้วนะครับจนปัจจุบันก็เกิดเป็นผลงานตามที่ได้เห็น
1: แล้วเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้านะฮะไปร่วมมือเขาได้อย่างไรครับ
3: ครับโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นมาจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนหลายๆด้านนะครับขอย้อนกลับไปเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มต้นพัฒนา

0: อแนวความคิดว่างั้นเราเปลี่ยนพวกลำไยค้างสต๊อกเก่าตรงนั้นเนี่ยให้อยู่ในรูปเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดแท่งนะครับเพื่อจะได้ใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมในภาคเหนือได้เกิดประโยชน์นะครับในขณะนั้นเนี่ยเราร่วมกับทางมหาวิทยาลัยสุรนารีในการเข้าไปทำลายลำไยชุดนี้จนกระทั่งในปัจจุบันเนี่ยลำไยที่ค้างสต๊อกตรงนั้นเนี่ยได้เปลี่ยนเป็นรูปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลและได้ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมในนั้นจนหมดสิ้น
1: อ๋อโหแล้วทางด้านโครงการนะฮะได้ช่วยเหลืออะไรบ้างอะครับ
0: โครงการนี้นะครับก็พอหลังจากที่เรานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเรายังพบว่าเครื่องจักรของเราต้องการการพัฒนาอีกขั้นนึงนะครับเราจึงได้มาพบโครงการนี้ว่าเขาต้องการจะช่วยเหลือทางภาคเอกชนที่พัฒนาเครื่องจักรกลภายในประเทศนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการทดแทนการนำเข้านะครับเรื่องของศักยภาพของวิศวกรและช่างที่มีอยู่ในประเทศได้พัฒนาขึ้นเพื่อการสร้างเครื่องจัก
1: ร
0: เทคโนโลยีขึ้นภายในประเทศนะครับซึ่งจุดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ตรงกันทำให้เราเนี่ยขอได้นำเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาแล้วเขาก็เห็นพ้องด้วยจึงเกิดโครงการพัฒนาเครื่องจักรเวอร์ชั่น2นี้ขึ้นมาครับ
1: ก็ได้รู้ความรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างไปแล้วแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวผมจะล้วงให้ลึกกว่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: ใช่
1: เครื่องผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งเป็นเครื่องที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตการแปรรูปวัตถุดิบที่พร้อมให้อยู่ในรูปของแท่งเครื่องตัวนี้ไม่สามารถทำงานด้วยตัวมันเองได้ต้องมีเครื่องจักรที่เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อให้วัตถุดิบมีความพร้อมก่อนที่จะเข้าเครื่องอัดเครื่องที่สร้างนี้มีความสำคัญคือใช้พลังงานกลในการอัดวัตถุดิบที่แปรรูปเป็นผงอัดให้เกิดความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้นจากเดิมกว่าปกติให้มีความหนาแน่นมากขึ้นในปริมาณที่เท่าเดิมชีวมวลอัดแท่งเป็นสิ่งที่นำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลายเนื่องจากมีประโยชน์หลากหลายประการดังนี้ 1. สะดวกในการขนส่งประหยัดค่าขนส่งเนื่องจากมีความหนาแน่นสูงประมาณ600ถึง650กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 2. สามารถควบคุมปริมาณการใช้ได้ง่ายเพราะมีขนาดที่เท่าๆกันทำให้มีอัตราการเผาไหม้ที่สม่ำเสมอและการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ 3. มีขี้เถ้าน้อยกว่าชีวมวลประเภทอื่น 4. ให้พลังงานความร้อนมากกว่าชีวมวลประเภทอื่น 5. ความชื้นต่ำน้อยกว่า 15% 6. เป็นการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งในก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนเนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาชีวมวลจะถูกหมุนเวียนกลับไปใช้โดยพืชเพื่อสังเคราะห์แสง 7. ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเชื้อเพลิงพลังงานฟอสซิลเช่นน้ำมันดิบก๊าซธรรมชาติก๊าซหุงต้มเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 2-3 กิโลกรัมเท่ากับน้ำมันเตา1ลิตร
0: กลับมาสู่รายการคิดการใหญ่แล้วครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับอาจารย์ครั้งหนึ่งนะฮะสักครู่นี้ที่พูดไปเนี่ยเป็นพื้นฐานเบสิกและตอนนี้นะครับผมอยากรู้เรื่องประโยชน์เรื่องคุณภาพความรู้ต่างๆนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์กันดีกว่าครับนะฮะอยากถามหน่อยนะครับว่าประโยชน์ของเจ้าเครื่องผลิตเชื้อเพลิงตัวนี้นะฮะมีอะไรบ้าง
2: ครับอย่างเครื่องผลิตตัวนี้เนี่ยก็คือจะแปรรูปชีวมวลที่มีความหนาแน่นต่ำนะครับเปลี่ยนให้เป็นชีวมวลที่มีความหนาแน่นสูงในลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอกนะครับที่เรียกว่าเป็นพาเลตนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้สะดวกเราสะดวกเรื่องของการขนส่งนะครับมีประสิทธิภาพสูงขึ้นก็คือต่อเที่ยวเนี่ยเราจะขนส่งเชื้อเพลิงได้เป็นปริมาณที่มากขึ้นจากเดิมถ้าส่งไปในชีวมวลรูปแบบเดิมๆเนี่ยยกตัวอย่างเช่นใน1ลูกบาศก์เมตรเนี่ยมันมี
0: เมตร
2: มันมีน้ำหนักเพียงแค่100ถึง150กิโลกรัมต่อ1ลูกบาศก์เมตรนะครับแต่พอเปลี่ยนเข้ามาในเอาเหล่านั้นเนี่ยวัตถุดิบเหล่านั้นเนี่ยมาผ่านเครื่องจักรตัวนี้นะครับก็จะมีความหนาแน่นสูงนะครับถึง600ถึง700กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
0: โอ้โห4ถึง5เท่าเลย
2: ใช่ครับ
0: ในขนาดเดียวกัน
2: ในขนาดเท่ากัน
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ซึ่ง

0: คืออะไรนะครับก็คือจะประหยัดในเรื่องของจำนวนเที่ยวการขนส่งนะครับทำให้เราสามารถส่งเชื้อเพลิงไปยังอีกที่หนึ่งได
1: ้
0: นะครับแทนที่จะส่งเชื้อเพลิงวัตถุดิบตั้งต้นเบา
1: ๆ
0: ไปอีกที่หนึ่งซึ่งเปลืองค่าขนส่งมากครับ
1: แล้วพูดถึงแนวคิดในการผลิตล่ะครับ
2: เหมือนกับว่าแนวคิดในการผลิตของเครื่องนี้ฮะจะมีอะไรต่อไปไหมครับ
0: การผลิตเครื่องนี้นะครับเราคิดว่านะครับจะปรับปรุงในแง่ของการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อจะทำให้ทุนการผลิตโดยรวมเนี่ยลดลงนะครับยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาฟังก์ชันบางอย่างมาผนวกเข้ากับตัวเครื่องมองเป็นแพ็คเกจเดียวนะครับทำให้เครื่องเนี่ยมีขนาดไม่เทอะทะนะครับแล้วก็สามารถบำรุงรักษาได้ง่ายนะครับเข้าถึงจุดปรับแต่งได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: คืออ๋อก็อาจจะเป็นแบบว่าอนาคตอาจจะเป็นปุ่มเดียวก็ใช้ได้หมดเลยอะไรอย่างนี้ป่ะฮะ
0: อาจจะเป็นหนึ่งหน้าจอคอนโทรลทั้งลายการผลิตนะครับ
2: ครับผมนะฮะแล้วแนวคิดทางการตลาดจะเป็นยังไงบ้างครับแนวคิดทางการตลาด
0: สำหรับเครื่องจักรชุดนี้ที่เราพัฒนาขึ้นนะครับคือเราตั้งใจว่าเครื่องจักรเนี่ยควรจะไปอยู่ที่ในที่ที่มีแหล่งชีวมวลนะครับเพราะนั้นในทั่วประเทศของเราเนี่ยมีหลายๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดชีวมวลขึ้นนะครับเราตั้งใจว่าเราจะไปนำเสนอให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่เหล่านั้นได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาชีวมวลทางด้านนี้ออกมาเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่งนะครับแล้วก็สามารถมีเครื่องจักรตั้งอยู่ณจุดต่างๆเป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแบบใหม่ของไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับ
1: เป้าหมายและอนาคตอะครับจะเป็นอย่างไรอาจารย์ว่าแบบอนาคตเนี่ยเป้าหมายและอนาคตจะเป็นอย่างไรกับเจ้าเครื่องนี้
0: เจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องจักรตัวหนึ่งนะฮะที่มีความสำคัญในแง่ที่จะเปลี่ยนเรื่องของการนำเพียงแค่วัตถุดิบตั้งต้นเอาไปใช้งานเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบของผู้ผลิตพลังงานทดแทนนะครับสำหรับกลุ่มธุรกิจที่มีเครื่องจักรประเภทนี
1: ้
0: นะครับเขาก็จะเป็นอีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งซึ่งช่วยในเรื่องของสภาพแวดล้
1: อม
0: ของเรานะครับลดมลภาวะการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนะครับ
1: โอ้โหนะฮะเราได้ความรู้มากมายเลยพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมอยากเห็นตัวเครื่องจริงอยากดูวิธีการทำงานของตัวเครื่องนะครับเราไปดูกันดีกว่าไหมฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเข้าไปดูเดี๋ยวผมใส่อุปกรณ์ป้องกันแล้วก็ให้พิธีกรใส่ด้วยชุดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ซับซ้อนยุ่งยากอะไรเพียงแต่ป้องกันเลอะเทอะนิดๆหน่อยๆนะ
1: ครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับ
0: ครับ

0: นะฮะกลับอยู่ในเบรกที่3นั่นเองนะครับโอ้โหเบรกนี้นะฮะเราได้มาดูเครื่องตัวจริงๆแล้วนะครับเอาละครับนะฮะอยากถามอาจารย์นิดนึงนะฮะว่าเครื่องผลิตนี้ฮะใช้งานยังไงขั้นตอนอะไรยังไง
1: ครับ
0: ช่วยอธิบายหน่อยฮะ
1: ครับอย่างเช่นเครื่องชุดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นจากขี้เลื่อยนะครับที่มีลักษณะเราทําให้เป็นผงย่อยละเอียดแล้วนะครับแล้วก็มีความแห้งเหมาะสมนะครับอยู่ในช่วงประมาณ 10-15% นะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาขี้เลื่อยตรงนั้นเนี่ยครับมาป้อนให้ป้อนเข้าสู่เครื่องคัดแยกนะครับเครื่องคัดแยกเนี่ยก็คือจะแยกพวกหัวไม้สิ่งปลอมปนชิ้นใหญ่ๆแข็งๆก้อนหินอะไรพวกนี้นะครับออกจากตัวขี้เลื่อยเราทําให้ได้ขี้เลื่อยที่สะอาดนะครับจากนั้นก็ป้อนจากสายพานเนี่ยเข้าไปสู่กลวยทางด้านบนทางนู้นนะครับแล้วก็จะเข้าสู่เครื่องสีขาวทั้ง2ตัวนั้นซึ่งสีขาวทั้ง2ตัวนั้นก็คือเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งของเรานั่นเองนะครับอัดออกมาได้เป็นวูดพาเลตแบบนี้นะครับ
0: นี่คือที่ทำออกมาได้เป็นอย่างนี
1: ้ครับ
0: จริงๆแล้วจะเหมือนกับกิ่งไม้แห้งๆที่หักออกมาเลยใช่ไหมฮะคือตอนแรกผมความเข้าใจของผมคือมันจะออกมาเหมือนไม้อัดอะไรอย่างนี้เหมือนเครื่องอัดแต่ไม่ใช่นะฮะออกจะเป็นไม้แท่งนี้เลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วส่วนประกอบของเครื่องนะครับมีอะไรบ้างครับอย่างเช่นตัวอย่างแยกเป็นส่วนๆ
1: เครื่องนี้นะครับก็มี

0: ส่วนของหลังจากที่เราโหลดวัตถุดิบมาทางสายพานแล้วนะครับก็จะมีกลวยรับวัตถุดิบนะครับหลังจากที่วัตถุดิบผ่านกลวยตรงนั้นลงมาแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นการตีวัตถุดิบนะครับตีเพื่อไม่ให้วัตถุดิบเนี่ยมันแพ็คตัวเป็นก้อนแล้วจะไหลลำบากนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีชุดตีวัตถุดิบพอหลังจากตีวัตถุดิบแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ชุดฟีดสกรูเพื่อกำหนดปริมาณการป้อนวัตถุดิบเพื่อเข้าไปในเครื่องนะครับพอผ่านชุดฟีดสกรูจะมาเข้าสู่ส่วนของมิกเซอร์นะครับซึ่งจะมีเพื่อเราสามารถจะเติมน้ำเข้าไปได้ในกรณีที่วัตถุดิบแห้งจนเกินไปนะครับเพราะว่าวัตถุดิบเนี่ยต้องมีความชื้นที่เหมาะสมจริงๆถึงจะอัดออกมาเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับพอหลังจากผ่านชุดมิกเซอร์แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ชุดห้องอัดนะครับเป็นคอมเพรสชันแชมเบอร์นะครับในนั้นเนี่ยจะมีส่วนประกอบก็คือมีโรลเลอร์กับไดนะครับโรลเลอร์เนี่ยจะเป็นลูกกลิ้งอยู่2ลูกนะครับที่รีดวัตถุดิบที่โปรยมาจากห้องมิกเซอร์เนี่ยก็จะรีดวัตถุดิบให้อยู่ในรูปของไดนะครับเป็นวงกลมจากนั้นเนี่ยที่ตัวไดเนี่ยจะมีการเจาะรูเล็กๆเอาไว้ซึ่งหลังจากที่วัตถุดิบถูกรีดเป็นวงกลมในลักษณะเป็นเหมือนกับผืนพรมแล้วเนี่ยพอวัตถุดิบชิ้นใหม่ป้อนเข้ามาเรื่อยๆวัตถุดิบเก่าที่ถูกป้อนไปก่อนหน้าเนี่ยก็จะถูกดันตัวออกมาเรื่อยๆผ่านรูเล็กๆที่อยู่รอบๆไดตัวนี้ทำให้ออกมาเป็นแท่งแบบนี้ขึ้นมารอบๆตัวไดนะครับ
1: แท่งแบบนี้นะครับนี่คือแท่งนะฮะแล้วความพิเศษของเครื่องอะครับความพิเศษของเครื่องเจ้าตัวนี้มีความพิเศษยังไง
0: ครับตัวเครื่องตัวนี้นะครับออกแบบมาให้มีความแข็งแรงทนทานนะครับเหมาะสำหรับการอัดเชื้อเพลิงชีวมวลที่ใครว่าอัดยากเนี่ยเรามาอัดกับเครื่องนี้เนี่ยออกมาเป็นเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบตัวนี้ได้นะครับแล้วก็อีกขั้นนึงก็คือในเครื่องจักรตัวนี้เนี่ยชิ้นส่วนมากกว่า 60% นะครับเราสามารถผลิตขึ้นได้ภายในประเทศนะครับมีเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นเองที่เรายังต้องนำเข้ามา
1: ครับผมนะฮะหลังจากได้ความรู้ไปเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวอยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะ
0: ครับสำหรับเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเชื้อมวลอัดเม็ดตัวนี้นะครับเราก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลตัวนี้ขึ้นภายในประเทศนะครับแล้วก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักพัฒนารุ่นต่อๆไปนะครับที่จะพัฒนาเครื่องจักรในด้านผลิตพลังงานทดแทนรุ่นใหม่ๆขึ้นมา
1: ครับแล้วถ้าใครที่อยากจะได้แบบความรู้ก็สามารถติดต่อได้เช่นกัน
0: ครับสามารถติดต่อผมได้โดยตรงหรือว่าติดต่อผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ซึ่งจะมีข้อมูลเกี่ยวกับทางบริษัทแล้วก็ตัวผมอยู่ที่นั่นอยู่แล้วครับ
1: อ๋อโอเคครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: นะฮะต้องบอกเลยนะครับว่ายังไม่หมดเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการกันเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับเอาละครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับผู้ประกอบการแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมพัฒนาวินาศีสันจาก Total Energy Corporation นะครับบริษัทเราทำเกี่ยวกับผลิตและจัดจำหน่ายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับ
1: ครับผมนะฮะอย่างแรกที่อยากจะถามเลยนะฮะว่ารู้จักเจ้าเครื่องนี้ได้อย่างไรครับ
3: ก็อย่างแรกเลยเราก็ต้องเท้าความก่อนนะครับว่าผมเข้ามาสู่ธุรกิจนี้ได้ยังไงขั้นต้นเนี่ยอย่างแรกก็คือประมาณ4ปีที่แล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครรู้จักตัวเจ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมากนัก
1: ครับผม
3: ทีนี้แล้วมารู้จักกันได้ยังไงเกิดแรงซื้อจากต่างประเทศครับประเทศนั้นก็คือเกาหลีเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้เลิกใช้ถ่านหินครับให้เปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงชีวมวลมากขึ้น
1: ครับ
3: ซึ่งไอ้ตัวเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดีแต่ติดอยู่ที่ว่าประเทศเกาหลีเนี่ยซัพพลายเขาไม่เพียงพอนะครับเขาก็เลยต้องมากระตุ้นประเทศในเขตเอเชียเนี่ยเพื่อให้พัฒนาแล้วก็ผลิตออกมาเพื่อเป็นซอร์ซิ่งให้กับประเทศเกาหลีครับดังนั้นเนี่ยคนเกาหลีก็เลยเข้ามาประเทศไทยทำให้เกิดเป็นเหมือนยุคคล้ายๆยุคตื่นทองในอเมริกาแต่เป็นยุคตื่นเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดในประเทศไทยครับอันนี้เป็นช่วงประมาณ2ปีที่แล้วครับผมทำให้ผมทราบว่ามีบริษัทของคนไทยซึ่งทำกับเครื่องจักรอ่ะมาหลาย10ปีแล้วแล้วก็มีความรู้เรื่องเครื่องอัดชีวมวลเครื่องสร้างชีวมวลอัดเม็ดเนี่ยก็คือไอตัวเครื่องอัดวุ้นผลิตของเราเนี่ยครับคงกับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับ ทำให้น่าสนใจแล้วก็น่าเชื่อถือผมก็เลยได้เข้าไปติดต่อกับทาง TDM จะเป็นอย่างนี้รู้จักเครื่องทางนี้ครับผม
1: โอ้โหนะฮะแล้วก็เจ้าเครื่องนี้นะฮะช่วยอะไรได้บ้างอะครับ
3: สำคัญมากครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยเราต้องดูทั้งเรื่องการต้นทุนกำไรแล้วก็การทำงานถูกไหมครับผมขออนุญาตแบ่งเป็น3ส่วนหลักๆแล้วกันส
1: ่
3: วนแรกครับเป็นเรื่องของต้นทุนกำไรจากที่ผมได้ไปหาซอสมานะครับว่าเครื่องจักรจากที่ไหนดีราคาเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีหลายแหล่งนะครับแหล่งหลักๆก็คือ1เป็นยุโรปราคาค่อนข้างสูงแต
1: ่
3: ว่าการทำงานเนี่ยนิ่งมากทำได้ดี
1: ครับผม
3: ซอสที่2คือฝั่งเอเชียราคาเนี่ยถูกน่าสนใจแต่ว่าการทำงานก็ต้องเท
1: ค
3: ริสไปเกิดความเสี่ยงอาจจะทำได้ไม่ดีตัวที่3คือประเทศของเราเอง
1: ครับผม
3: ซึ่งข้อดีของประเทศของเราเองเนี่ยก็คือขนส่งสะดวกระยะทางใกล้เซอร์วิสดีนะครับของคุณภาพโอเคราคาอาจจะสูงกว่าเอเชียแต่ก็มีราคาที่เหมาะสมควบคู่กับคุณภาพที่เหมาะกับที่เราต้องการ
1: ครับผม
3: ครับส่วนที่2คือประสิทธิภาพในการทำงาน
1: ครับ
3: ประสิทธิภาพเนี่ยเนื่องจากเป็นเครื่องจักรใหม่ที่เรายังไม่เคยใช้งานถูกไหมครับ
1: ครับ
3: ดังนั้นเนี่ยเครื่องจักรเราต้องการสิ่งที่มีความชัวร์ความนิ่งบริษัท TDM นะครับได้วางระบบให้ผมในการสร้างโรงงานนะครับแบบครบวงจรเนี่ยต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับตั้งแต่วิธีการแปรรูปวัตถุดิบการจัดเก็บการคัดกรองการอัดการเก็บอะไรเงี้ยครับครบกระบวนการทั้งหมดทำให้ผมเนี่ยสามารถทำงานได้นิ่งมากรับรู้ได้ว่าถ้าผมทำงานระยะเวลาเท่านี้ผมจะได้ผลผลิตเท่านี
1: ้
3: ซึ่งการที่ผมวางไว้ได้เนี่ยมันจะทำให้ผมบริหารงานได้ง่ายขึ้นส่วนที่3ส่วนสำคัญเลยก็คือการบริการครับ after sale service ส่วนนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราลงทุนไม่ว่าจะประเทศฝั่งยุโรปหรือเอเชียก็ตามเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเขาบริการเราได้ไม่เต็มที
1: ่
3: ผมมองเห็นถึงข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อดีหลักๆเลยที่ผมเลือกบริษัทของประเทศไทย
1: บ
3: ริษ
1: ั
3: ท TDM นะครับเพราะเซอร์วิสดีนะครับบริการได้รวดเร็วอร่อยทันใจนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่มีระยะเวลาการทำงานมานานแล้วก็คุ้มครีเครื่องนี้มานานนะครับก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมเลือกแล้วเป็นประโยชน์ที่สำคัญมาก
1: ครับผมนะฮะแล้วสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างไรได้บ้างครับ
3: การทำเชื้อเพลิงชุมชนเม็ดเนี่ยจะมีข้อช่วยเหลือได้ก็เป็นในเรื่องของการสร้างงานทั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเราจะต้องมีการสร้างงานให้แก่เกษตรกรคนในชุมชนรวมถึงการขนส่งนะ
1: ครับ
3: เกษตรกรทำอะไรแล้วก็สนับสนุนการปลูกหรืออาจจะมีการปลูกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็ไปรับซื้อมาเกษตรกรได้ขายยางได้ขายไม้นะครับสองมีการใช้บริการขนส่งภายในนะครับขนส่งในภายในบริเวณนั้นๆมีการขนส่งรวมถึงจ้างคนเพื่อที่จะมาทําเครื่องอัดให้เรานะครับเดินงานให้เรา
1: ครับผม
3: นะครับรวมถึงสร้างรายได้แก่ประเทศด้วย
1: ครับผมนะฮะอยากให้คุณพัฒนายฝากอะไรไว้บ้างครับอย่างเช่นเบอร์โทรติดต่อหรือว่าใครจะสอบถามอะไรครับ
3: ได้ครับก็บริษัท Total Energy Corporation นะครับเราซื้อขายเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดนะครับถ้าหากทุกท่านนะครับไม่มีความสนใจที่จะติดต่อไม่ว่าจะจัดหาจัดซื้อเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่บริษัทนะครับบริษัทเราจะอยู่ที่สมุทรปราการแล้วก็จะมีโรงงานอยู่ที่ระยอง
1: เอาละครับวันนี้นะฮะขอขอบคุณคุณพัฒนายบ้างนะครับขอบคุณครับนะฮะวันนี้ได้ความรู้มากมายเลยนะครับอีกสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวอาจจะเดินชมบรรยากาศรอบๆหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้เราอยู่ข้างในและเยอะแล้วอยากไปสู่บรรยากาศข้างนอกบ้างเดี๋ยวเจอกันข้างนอกครับ

วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะฮะขอขอบคุณนะฮะคุณจักรเกษตรนะครับและคุณพัฒนายนะฮะที่เอื้อเฟื้อสถานที่นะครับสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้นะฮะถ้าไม่มีโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อการทดแทนการนําเข้าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันครับต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะสํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับสถาบัน TGI ไทยเยอรมันวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนรอบหน้าไปดูกันว่าผมคิดการใหญ่ที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ได้
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ากนึกถึงจังหวัดสุรินทร์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นภาพเดียวกันคือวิถีความผูกพันของคนกับช้างที่หล่อหลอมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและความเชื่อต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างเหนียวแน่นโดยเฉพาะกลุ่มชนชาวกุยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งอาชีพส่วนใหญ่ของชาวกุยที่นี่คือประกอบอาชีพเลี้ยงช้างแต่การจะอยู่ด้วยกันได้นั้นคนกับช้างต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันผ่านศาสตร์4ด้านคือ 1. คชศาสตร์ 2. คชรัก 3. คชกรรมและ 4. คชเวชคือการดูแลรักษาการดูแลเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยขณะเดียวกันคนที่ดูแลช้างก็ต้องเรียนรู้เรื่องของไตรเวชด้วยจึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งประกอบไปด้วย 1. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ฮินดู 2. ความเชื่อทางคัมภีร์พระพุทธศาสนาพุทธประวัติพระไตรปิฎกหรือชาดกต่างๆและ 3. ความรู้ในเรื่องของคติโบราณถือเป็นความเชื่อทางพราหมณ์และพุทธมาประยุกต์ใช้ในการอยู่ร่วมกัน

0: ชาวกุยมีหลักคดศาสตร์ชาวกุยในการดูแลช้างเป็นสิ่งที่ได้รับการสืบทอดมาอย่างช้านานความรู้ตามหลักนี้จะเป็นความรู้ที่อยู่ภายในตัวหมอช้างและควานช้างในลักษณะของความทรงจำและประสบการณ์โดยส่วนใหญ่การถ่ายทอดความรู้เป็นการถ่ายทอดให้กับคนในสายตระกูลในสองลักษณะคือผ่านวาจาและได้รับการฝึกฝนและปฏิบัติจนบังเกิดเป็นความชำนาญความรู้บางอย่างเป็นมรดกภูมิปัญญาประจำสายตระกูลที่เรียนรู้ปฏิบัติสืบต่อกันมาโคชศาสตร์ชาวกุยมีประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างอย่างมากมีหมอช้างเปรียบเสมือนผู้นำทางจิตวิญญาณในการทำพิธีต่างๆตั้งแต่แรกเกิดป่วยหรือแม้แต่ตายมีพิธีทางสายซึ่งในปัจจุบันนี้ตามกฎหมายด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทำให้การสืบทอดต่อตำแหน่งหมอช้างเริ่มลดลงไปตามลำดับและถูกปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลานายชัยมนัสสนโศกหมอช้างวัฒนธรรมกล่าวว่าตำแหน่งหมอช้างจะต้องได้รับการอนุญาตก่อนจึงจะเป็นได้ต้องเป็นบุคคลที่รักษาศีลมีคุณธรรมและต้องรักษาช้างไว้ด้วยชีวิต
1: ที่ทุกวันนี้ที่สืบทอดหมายถึงว่าเราต้องขออนุญาตเพราะว่าคำว่าหมอช้างหรือว่าขมาช้างเนี่ยการจะสืบทอดอะไรเกี่ยวเรื่องช้างต่างๆมันจะต้องมีการขออนุญาตคือไม่ได้รู้เองทำเองคือขออนุญาตจากใครก็คือขออนุญาตจากคนที่เขาเป็นหมอช้างจริงๆคือว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ขออนุญาตให้เราบอกว่าเราสมควรที่จะสืบทอดต่อไหมแต่จะต้องเป็นคนที่ต้องเป็นคนที่มีอะไรเขาเรียกว่ามีดีคือว่าดีมีศีลมีศีลธรรมอันดีไม่กินเหล้าเมายาถึงว่าจนว่าไม่เป็นที่ยอมรับแต่ว่าเรื่องหนึ่งก็คือพวกคนที่เป็นเจ้าของช้างที่เขามีปู่ย่าตาทวดตายายของเขาที่ว่าเขาเคยเป็นหมอช้างมาก่อนถ้าพ่อแม่เขาตายไปหรือปู่ย่าตาทวดเขาตายไปเขาก็ต้องขึ้นมาสืบเพื่อรักษาวัฒนธรรมนี้ไว้ทีนี้ในการสืบทอดก็คือการขออนุญาตซึ่งการพิธีกรรมต่างๆก็เหมือนท่านนี้เป็นหมอช้างวัฒนธรรมคือสืบทอดขึ้นมาเพราะว่าเราขออนุญาตเขาแล้วขออนุญาตจากหมอช้างทั้งหมดเลยคนที่จับช้างจริงขออนุญาตให้สืบทอดได้แล้วก็จะมีครูบาใหญ่คล้ายๆคือพระอุปชานั่นแหละพระอุปชาเขาจะเป็นเจ้าพิธีในทำพิธีคล้ายการบวชพระไม่มีผิดทุกอย่างมีการไปอยู่ป่ามีการนอนป่ามีการเดินเข้าไปคล้องช้างแล้วก็มีการสอบถามคล้ายๆบวชพระเลยว่ามาจากไหนมาอย่างไรยังไงคล้ายๆกับการบวชทุกพิธีการต่างๆศักดิ์สิทธิ์หมดแล้วก็จะมีหมอช้างที่เป็นอาวุโสเป็นพระลำดับคล้ายๆเป็นลำดับเขาก็จะมาทำพิธีปลุกเสกให้ปลุกเสกบอกเป็นพระอุปชาแล้วก็จะมีข้อล่ำข้อปฏิบัติต่างๆที่ว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้และคนที่เป็นหมอช้างจะต้องรักษาด้วยชีวิต
0: นอกจากเรื่องการดูแลชีวิตช้างแล้วการอนุรักษ์ช้างในจังหวัดสุรินทร์ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเช่นกันโดยที่วัดป่าอาเจียงบ้านหนองบัวอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในสถานที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใกล้ชิดกับช้างได้ดร.พระครูสมุหารปัญญาทโรเจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียงเล่าถึงที่มาของสถานที่แห่งนี้ไว้ว่าเป็นการสร้างประสบการณ์กับช้างตั้งแต่ยังเด็กทำให้ได้มาดูแลช้างในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้และให้คนได้ใช้ชีวิตคู่กับช้างในรูปแบบต่างๆเช่นการตักบาตรอาหารช้าง
2: คือคนที่มาพักค้างคืนที่นี่โดยเฉพาะยุคปัจจุบันนะเมื่อก่อนก็ตามเช่นโฮมสเตย์ก็ตามคนที่มาที่นี่เมื่อค้างคืนและตอนเช้าอยากจะตักบาตรกับช้างดังนั้นไม่ขอไปซื้อของขวัญซื้ออาหารการกินแล้วก็มาตักบาตรร่วมกับช้างเขาก็จะดีใจเขาภูมิใจว่าเกิดมาไม่เคยตักบาตรร่วมกับช้างหรือบางคนเกิดมาไม่เคยตักบาตรเลยแต่อายุป่านนี้ไม่เคยตักบาตรเลยก็มีพอรู้ว่าช้างตักบาตรก็อยากจะตักด้วยนอกตักบาตรกับช้างแล้วก็มีเอาช้างมาให้กฐินให้งานบวชแล้วก็งานเวียนเทียนวันสำคัญทางพุทธศาสนากิจกรรมต่างๆเมื่อก่อนก็สมัยรถเรือยังไม่มีก็เทศกาลเดือน3ที่ว่าบุญกลุ่มข้าวเนาะบุญกลุ่มข้าวหรือบุญข้าวจี่เขาก็ทำนาได้เก็บเกี่ยวเขาก็จะขนช้าขนข้าวกระสอบปานนี่แหละมาถวายที่วัดส่วนหนึ่งก็แบ่งให้เจ้าที่จะทำ

0: บางไปทิ้งนาส่วนหนึ่งก็แบ่งให้พ่อแม่แล้วก็แบ่งปันกันเราก็ทำนาด้วยกันส่วนหนึ่งก็ไปพูดศาสนาก็คือมาถวายวัดมันก็ทำเป็นบุญกลุ่มข้าวบุญกองข้าวเอามาสู่ศาสนาได้อย่างโฮมสเตย์นี่แขกมาพักทุกคนเป้าหมายคือจะมาตักบาตรกับช้างแต่ขอให้แจ้งว่าเรื่องความประสงค์หรือไม่ท่านเองแต่เขาบางคนไม่ตั้งใจนะไม่รู้เรื่องหรอกพอมานอนให้เจ้าของบ้านเขาแนะนำให้นี่เขาตักให้เห็นเขาก็อ๋อดิฉันจะตักบ้างก็เตรียมให้เขาไป
1: ขณะเดียวกันภาครัฐถือว่ามีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์เป็นอัตลักษณ์ความเชื่อมโยงระหว่างคนกับช้างให้คงอยู่สืบไป
2: อันนี้ทางอบจ.ก็ให้ความสนใจว่าโดยเฉพาะควานช้างต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งเรามีจัดกิจกรรมบวชนาคช้างแล้วที่เป็นไฮไลท์ของทุกปีก็คือการวันวาเลนไทน์จดทะเบียนสมรสบนหลังช้างเนี่ยเราก็จะทำพิธีชาวกุยแต่งชุดแบบชาวกุยโบราณนะครับให้มีการทำพิธีแบบชาวกุยทั้งหมดนะครับสิ่งที่วันนี้ได้คุยกับลุงพ่อที่ลุงพ่อหาเนี่ยนะครับเราบอกว่าเรื่องที่จะเรียกขวัญเนี่ยชาวกุยยังมาเรียกเป็นภาษาลาวอยู่ทำไงจะมีเรียกขวัญเป็นภาษากุยได้มันก็ต้องเป็นการส่งเสริมเอกลักษณ์ซึ่งอบจ.ก็ยินดีที่จะสนับสนุนในจุดนี้อยู่แล้วเพราะในสุรินทร์เนี่ยมันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ลาวกุยแล้วก็เขมรแต่ถ้ากุยทางสำโรงทาบทางชีขอเป็นกุยทำเป็นชาวกุยที่ทำนาถ้ากุยเลี้ยงช้างก็จะมีทางจอมพระมีทางท่าตูมซึ่งอยู่ติดกันตรงนั้นนะครับ
1: แม้ชาวกุยในจังหวัดสุรินทร์ไม่ได้ออกไปจับช้างป่าอีกต่อไปแต่วิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างของชาวกุยยังคงมีให้เห็นอยู่ณที่แห่งนี้แม้การเวลาจะเปลี่ยนไปนานเพียงใดพจนศาสตร์ชาวกุยได้รับการขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติประจำปีพุทธศักราช2555

0: อาหารมิใช่เป็นเพียงอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้นหากแต่เป็นงานศิลป์ที่หลอมรวมวัฒนธรรมประวัติศาสตร์วิถีชีวิตและความงดงามของแต่ละชนชาติไว้ในสำรับอาหารไทยก็เช่นกันตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจวบจนรัตนโกสินทร์อาหารชาววังถูกปรุงด้วยความละเมียดละไมใช้วัตถุดิบพื้นถิ่นมารังสรรค์อย่างพิถีพิถันพร้อมจัดวางลงในสำรับอย่างมีแบบแผนงดงามนำเสนอในถ้วยเบญจโรงลายดอกไม้ทุกอย่างล้วนมีความหมายและเรื่องราว
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: Delicious
3: ว้าว
2: Look so อร่อยมากมาก
3: วีนี่อะไร
2: โอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
3: เลย
2: ชอบมากเลย
3: เอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัก
2: แกะสลัก
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อร
2: ่
3: อยอร่อย
2: 1 2 3 Cheers
3: วันลาบ
2: ชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
1: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องปีกค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
1: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
4: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริชค่ะ
0: หลายคนรู้จักอาหารไทยจากรถเข็นริมทางหรือร้านดังที่ต่อคิวยาวเหยียดแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่ารสชาติของอาหารไทยยังถูกนำไปเผยแพร่และต่อยอดในสถานที่ที่เราคาดไม่ถึงที่ที่เรากำลังมุ่งหน้าไปตอนนี้ไม่ใช่แค่ห้องเรียนธรรมดานะคะแต่คือห้องเรียนที่สอนให้เข้าใจวัฒนธรรมไทยผ่านทุกคำที่ลิ้มรสที่ธรรมศาสตร์อาหารไทยไม่ใช่เมนูแต่คือเครื่องมือในการเชื่อมต่อใจผู้คนจากทั่วโลก
5: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
6: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มีพรมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากโคราชทวี
5: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อ่ะอาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการพูดทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
7: It's so good.
2: Yeah.
8: No. Yeah.
2: Very good. I think in like 1 year you'll be perfect.
7: You'll right,
2: be eating,
7: right.
2: You'll be eating like 10 chilies.
0: สำหรับใครหลายคนการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่การชมวัดวาอารามหรือชายหาดสวยงามแต่เริ่มต้นจากรสชาติที่พบได้ตามท้องถนนและทุกตรอกซอกซอย
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
9: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อิ่มใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่าไทย
2: เลเชีย

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนโดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อให้เด็กเยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรับรู้ในคุณค่าและความสำคัญตลอดจนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในชุมชนของตนเองให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนมีผู้ประกอบการภาคประชาสังคมสถาบันการศึกษานักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อไม่ให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสูญหายไปตามกาลเวลาและยังสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนนำมาสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจในแต่ละท้องถิ่นได้อีกด้วยมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม11รายการในพื้นที่6จังหวัดได้แก่ข้าวยำปัตตานีเมนูที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงของชาวปัตตานีรับประทานได้ทุกที่ด้วยรสชาติที่จัดจ้านผสมผสานความเปรี้ยวเค็มหวานอย่างลงตัวผสานความอร่อยทุกอย่างด้วยน้ำบูดูรับประทานพร้อมผักสดในท้องถิ่นจะช่วยชูรสชาติให้อร่อยและสดชื่นเป็นเมนูที่รับประทานง่ายทำได้เร็วราคาไม่แพงไก่กอและหนึ่งในเมนูที่ยอดนิยมด้วยรสชาติที่จัดจ้านหอมเครื่องแกงเข้มข้นเนื้อไก่ที่หมักกับพริกแกงกะทิแล้วนำไปย่างบนเตาถ่านพร้อมชุบน้ำแกงจนสุกหอมย่างด้วยไฟปานกลางจนสุกเหลืองสวยสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปในจังหวัดเกลือหวานปัตตานีรสชาติกลมกล่อมไม่เค็มโดดมีความหวานปลายลิ้นที่เกิดจากกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมผ่านนาเกลือที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำจืดของแม่น้ำปัตตานีทำให้มีแร่ธาตุและไอโอดีนสูงมากกว่าเกลือทั่วไปเท่าคั่วอาหารพื้นเมืองของจังหวัดสงขลาที่มีรสชาติกลมกล่อมรับรสเปรี้ยวหวานจากน้ำส้มโหนดส่วนผสมหลักในน้ำราดเท่าคั่วเป็นอาหารที่สะท้อนถึงการผสมผสานของวัฒนธรรมที่หลากหลายในสงขลาประเพณีจุดไฟตูมกาออกพรรษายโสธรประเพณีที่งดงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวทุ่งแต้ในช่วงวันออกพรรษาชาวบ้านจะนำผลตูมกามาทำความสะอาดปอกเปลือกคว้านเนื้อด้านในออกแกะสลักลวดลายและนำเทียนไขหรือหลอดไฟใส่ไว้ด้านในเพื่อให้แสงสว่างภายในผลตูมกาก่อนนำไปถวายเป็นพุทธบูชาที่วัดหมอลำจังหวัดร้อยเอ็ดศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคอีสานผสมผสานระหว่างดนตรีการร้องท่วงท่าการรำที่อ่อนช้อยงดงามแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่หมอลำยังคงได้รับความนิยมและมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องแห่ปราสาทผึ้งประเพณีหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดสกลนครที่มีพื้นฐานความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับและเป็นการแสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าปราสาทผึ้งทุกหลังจะได้รับการออกแบบลวดลายผ่านครูช่างฝีมือดีของจังหวัดและนำมาจัดแสดงร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านประกอบขบวนเช่นการกลองตึ่งโนงเครื่องดนตรีพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้ในงานพิธีสำคัญทางศาสนางานประเพณีต่างๆชาวบ้านมีความเชื่อว่าเสียงของกลองจะสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายนำมาซึ่งความเป็นมงคลประเพณีการล่องสะเปาเดือนยี่เป็งจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีอันเก่าแก่ที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับและขอขมาต่อแม่น้ำลำคลองผ้าทอยกดอกจังหวัดลำพูนศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่มีความงดงามประณีตด้วยฝีมือและเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเอกลักษณ์ของผ้ายกดอกลำพูนอยู่ที่ลวดลายยกนูนบนผืนผ้าท
ที่สามารถสัมผัสหรือมองเห็นได้ชัดเจนลวดลายนูนเด่นสีสันงดงามตามที่ผู้ทอกำหนดแสดงถึงจิตวิญญาณของช่างทอมีเอกลักษณ์ความสง่างามและวิจิตรบรรจงจนทำให้จังหวัดลำพูนกลายเป็นศูนย์กลางการทอผ้ายกดอกแหล่งสำคัญของประเทศไทยประเพณีสลากย้อมประเพณีเก่าแก่ที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษโดยในอดีตจะมีความเชื่อกันว่าการถวายสลากย้อมของหญิงสาวจะได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงยิ่งเทียบเท่ากับการบวชของผู้ชายการทำสลากย้อมยังเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมกันจัดงานทำให้เกิดความสามัคคีและยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนจังหวัดลำพูนได้เป็นอย่างดี

การลงพื้นที่เปิดเวทีพูดคุยอย่างกว้างขวางทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าความพยายามของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมในการที่จะทำให้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้ง11รายการนี้ยังคงอยู่อย่างทรงคุณค่าไม่สูญเปล่าเพราะหากทุกฝ่ายโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นเห็นความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีอย่างชัดเจนร่วมกันจับมือเดินหน้าเพื่ออนุรักษ์ให้ยังคงอยู่อย่างมีคุณค่าพร้อมปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยใช้ทุนทางสังคมที่อยู่ในพื้นที่ตนเองการอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: ถ้าให้เปรียบโนรากับชาวใต้ผมคิดว่าโนราเนี่ยเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่ไหลอยู่ในคนใต้เปรียบเสมือนจิตวิญญาณของความเป็นคนใต้ถ้าเมื่อใดที่คนใต้อย่างแรงใต้โนราไม่มีทางหายไปจากภาคใต้ครับ
1: โนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ที่ผูกพันและอย่างรากลึกในวิถีชีวิตของคนใต้มาช้านานความเชื่อมโยงของโนราในทุกช่วงชีวิตทั้งการเกิดแก่เจ็บและตายแสดงถึงการดำรงอยู่ของโนราในความเชื่อวิถีปฏิบัติและจิตวิญญาณของคนใต
2: ้เด็กพูดไม่ออกก็ให้โนราเอาภูไปเขียนปากคนไหนเข็ดเข่งเข็ดขาก็บอกว่าเอาเงินเนี่ยไปใส่ในปากมโนราตัวอ่อนแล้วจะหายเมื่อยหายเข็ด
0: ตั้งแต่รุ่นโป้รุ่นทวดที่เราได้ยินมาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยไล่ชั่วอายุคนละเกินโนรายังคงอยู่ยังมีทั้งรูปแบบบันเทิงและรูปแบบโบราณ
2: มโนราในสุราษฎร์ธานีนี่จะเด่นเป็นเรื่องขับบทขับกลอน

0: ก็จะดูโนราอีกแบบนึงคนแก่ก็จะดูราอีกแบบนึงคนแก่เชื่อว่าโนราปกปักรักษาให้อยู่ดีมีสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เพราะมีครูหมอตายายรักษาส่วนเด็กในยุคปัจจุบันครับมีโนราเป็นเครื่องแก้บนหน้าที่การงานได้ดิบได้ดีพาโนราไปรำในที่ต่างๆที่โนราไม่เคยได้ไปหน้าสรรพสินค้าทำให้โนราสวยงามยิ่งขึ้นจากคนทั้งสองวัยมารวมตัวกันทำให้โนราของเรายังมีคุณค่าอยู่เสมอไม่ว่าจะกับคนรุ่นไหนก็แล้วแต่
1: คนรุ่นใหม่เนี่ยยากศึกษาตรงนี้ครับว่าลงมาฮัดรำเลมาตีเครื่องดนตรีได้ไหมครับทำให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยเห็นความสำคัญของโนราจากที่ว่าคนเคยห่างหายจากโนราไปนะครับเดี๋ยวนี้มีการฟื้นฟูมีการฝึกเด็กตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยครับ
0: โนราทุกวันนี้มีการปรับตัวมีความเปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เคยทิ้งเซอร์เราไม่เคยทิ้งชุดลูกปัดเราไม่เคยทิ้งอันหงอันเป็นเอกลักษณ์ของเราและโนราจะยังทรงคุณค่าอยู่เสมอ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับและช่วงแรกนั่นก็คือช่วงของเกษตรพึ่งตนนั่นเองนะครับสำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำในแปลงเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นรายเล็กหรือว่ารายใหญ่ผมเชื่อว่าต้นทุนอย่างหนึ่งที่จะต้องเจอแน่ๆนั่นก็คือเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเรื่องของยาเคมีและที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของอาหารสำเร็จรูปที่เป็นอาหารเม็ดนั่นเองนะครับพอพูดถึงอาหารสำเร็จรูปหลายๆคนก็มักจะนึกถึงถุงขนาดใหญ่แล้วก็มีอาหารสำเร็จรูปบรรจุอยู่ภายในนะครับแล้วก็ผลิตโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนเป็นร้อยเป็นพันล้านจนหลายๆคนมักจะคิดว่าวิธีการทำอาหารไว้ใช้เองนั้นเป็นเรื่องที่ยากไกลตัวแล้วก็ไม่สามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้นะครับแต่ว่าเกษตรกรรายหนึ่งนั้นเขาไม่คิดเช่นนั้นนะครับเขาเลือกที่จะประกาศความเป็นไทยให้กับตนเองเลือกที่จะปรับสมดุลในสวนของตนเองเลิกใช้ทั้งปุ๋ยทั้งยาเคมีแล้วก็อาหารเม็ดสำเร็จรูปนะครับแต่ลุกขึ้นมาผลิตอาหารเม็ดสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำไว้ใช้เองวิธีการผลิตของเขาจะทำอย่างไรจะได้ผลหรือไม่จะสามารถเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีขนาดตัวโตเท่ากับบรรดาอาหารสำเร็จรูปได้หรือเปล่านะครับไปติดตามรายละเอียดและวิธีการทำได้เลยครับ
1: ผมเลี้ยงอาหารเม็ดทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าก็ถูกสอนมาอย่างเงี้ยเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงอาหารเม็ดเลี้ยงไก่นอนห้องแอร์อะไรเงี้ยเจ๊งไปเยอะนะเลี้ยงกุ้งกินอาหารเม็ดก็เจ๊งไปเยอะวันพอเราได้ฟังดำรัสของพระเจ้าอยู่การพึ่งพาตัวเองทำให้เราต้องถอดศาสตร์นี้ให้ได้ศาสตร์พระราชามีเยอะนะครับแต่เรามาถอดทีละเรื่องพอพึ่งพาตัวเองเราต้องตีโจทย์ได้แตกถ้าเกษตรกรพึ่งพาตัวเองเรื่องอาหารสัตว์อาหารพืชเรื่องปุ๋ยนะเรื่องยาแล้วถ้าพึ่งตัวเองเรื่องพลังงานด้วยจะลดต้นทุนถึง 80-90% เพราะฉะนั้นเราต้องมองว่าอดีตของไทยเนี่ยกุ้งไม่เคยกินอาหารเม็ดนะครับไก่ไม่เคยกินอาหารเม็ดหมูไม่เคยกินอาหารเม็ดเพราะกุ้งเราเป็นกุ้งเจนะคือไม่ต้องกินอาหารเม็ดแล้วโตด้วยนะครับหมูกินผักไม่ได้กินอาหารเม็ดไม่ต้องนอนห้องแอร์แล้วเรื่องพลังงานก็มูลของสัตว์มาทำเป็นแก๊สเกิดได้หมดเลยนะครับนี่คือการพึ่งพาตัวเองจริงๆเหมือนกับเรื่องยากแต่เรื่องง่ายนิดเดียวนะครับเรื่องง่ายคือว่า 1. ต้องเลิกพึ่งวิธีคิดของทุนนิยม 2. ต้องพึ่งตัวเองให้ได้ตามดำรัสพ่อหลวงต้องพึ่งตัวเองให้ได้เพื่อแต่การพึ่งตัวเองผมถอดรหัสว่าต้องเลิกซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้ออันเม็ดนี่คือคำว่าพึ่งตัวเองผมนะครับผมต้องท่องคำนี้เลยต้องพึ่งตัวเองนะถ้าเราเลิกซื้อสิ่งนี้ได้นะครับเกษตรกรจะโอ้โหทุกอย่างง่ายหมดเลยไม่ต้องสร้างโรงงานสัตว์พันล้านไม่ต้องวิ่งไปตลาดซื้ออันเม็ดไม่ต้องอะไรเลยทุกอย่างเป็นนักอะไรก็เรียกนักชีวะนักอาหารสัตว์นักอยู่ในนี้หมดเลยซึ่งเอาจากไหนเอาจากป่าของพ่อหลวงอีกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างกันแหละแต่เราก็แปลงเป็นไม้7ชั้นนะครับไม้ระดับล่างหญ้าเยอะต้องมีหมดเลยเราก็เก็บไปเป็นอาหารกุ้งปลากล้วยก็เป็นอาหารกุ้งปลาผลไม้ก็ทุกอย่างต้นกล้วยหน่อกล้วยใบกล้วยเป็นอาหารหมูอะไรอย่างเงี้ยแต่หลักมันคือว่าต้องท่องว่าพึ่งตัวเองให้ได้เดี๋ยวจะไปทำให้ดูไปให้เห็นว่ามันง่ายแสนง่ายตอนนี้เราชวนมาดูโรงงานอาหารสัตว์พันล้านนะครับง่ายๆเนี่ยครับดูนะฮะมีกระบะ1ใบนะครับเนี่ยนี่โรงงานสัตว์พันล้านนะมีกระบะ1ใบเป็นอาหารแห้งส่วนประกอบมีขั้นที่1เลยก็มีลำละเอียดลำหยาบขี้วัวขี้ไก่ขี้เป็ดก็ได้แต่ต้องให้แห้งนะครับอย่างละ1ปี๊บตวงอย่างละ1ปี๊บผสมเอาเริ่มผสมเลยตัวนี้นะครับขั้นตอนที่1ผสมขั้นตอนที่2นะครับใช้น้ำจุลินทรีย์ที่หมักเช่นหมักจากผลไม้หมักจากหญ้าหมักจากหอยเชอรี่หมักจากปลาหมักทุกอย่างที่มีอยู่แล้วมาใส่ในอาหารอย่างนี้พอแล้วพอกำลังอยู่เป็นก้อนอย่างนี้ชื้นกำลังดีนี่ก็คือวิธีการทำปุ๋ยแล้วนี่ก็คือได้ทั้งปุ๋ยอย่างดีแล้วได้เป็นอาหารกุ้งอาหารปลาด้วยขั้น3นะครับก็คือใส่ในถุงปุ๋ยเนี่ยใส่ในถุงปุ๋ยมัดปาก

นี่คืออาหารที่เราหมักครบแล้ว28วันไงเราก็ให้อาหารกุ้งกว่าให้1อาทิตย์ละครั้งแล้ววันอื่นก็มีอย่างอื่นอีก2ครั้งคุณภาพคิดได้ดียิ่งกว่าอาหารเม็ดเพราะเวลามันจมไปไม่มีการเน่าอาหารเม็ดจมนี่เน่าอาหารเม็ดจมเน่าอันนี้มันหมักเสร็จแล้วไม่เน่าละถ้าไม่น้ําดีน้ําเมื่อดีเมื่อไหร่ปลาก้นปลาก็ดีน้ําไม่เน่าปลาก็ดีพื้นก้นบ่อดีปลาก็ดีกุ้งก็ดีเพราะว่ากุ้งมันจะกินก้นบ่อถ้าพื้นเน่ากุ้งก็ป่วยรวมทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นอาหารทั้งผงทั้งน้ำทั้งลำที่เป็นน้ำเลยนะต้นทุนทั้งหมดไม่เกินกิโลละ2บาทไม่เกินนะแต่กินได้ 3-4 ตัวข้าวกุ้งปลาไม่ต้องไปซื้ออาหารสัตว์ไม่ต้องตั้งโรงอาหารสัตว์ไม่ต้องส่งให้เด็กไปเรียนผิดอาหารสัตว์ไม่ต้องมีนักออกสูตรเป็นด็อกเตอร์ไม่ต้องสักอย่างเดียวเพราะประเทศไทยมันเหนือกว่าฝรั่งไม่รู้กี่หมื่นเท่าอยู่แล้วเอาความแกร่งของประเทศไทยมีพืชผักสมุนไพรตัวนี่คือความแกร่งของประเทศไทยในระบบชีวภาพ

0: การไข้ตัวร้อนในเด็กเล็กนั้นถือว่าเป็นอาการปกติธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเกิดจากการทำปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อการติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราประเภทต่างๆนะครับการมีไข้ต่ำๆก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าวิตกกังวลอะไรเพราะว่าจะหายได้ภายใน 2-3 วันนะครับแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนมีไข้สูงอันนั้นผู้ปกครองก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าจะส่งผลทำให้เกิดอาการชักแล้วก็ส่งผลต่อร่างกายของเด็กได้นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่คนไหนไม่อยากที่จะแก้ไขอาการตัวร้อนเป็นไข้ในเด็กเล็กด้วยการให้ยาปฏิชีวนะช่วงสุขภาพพึ่งตนนี้จึงมีสูตรเด็ดเคล็ดวิชามาแนะนำวิธีการลดไข้ในเด็กเล็กให้ได้ชมกันนะครับ
1: พ่อแม่ผู้ปกครองนะคะที่มีปัญหาขณะนี้ถ้าลูกไม่สบายเนื่องจากอากาศเปลี่ยน

แปรงบ่อยนะคะช่วงนี้บางทีอาจจะมีไข้มีน้ำมูกหรือบางคนมีไอมีจามปวดหัวเมื่อยอะไรพวกนี้นะคะเราจะมีวิธีการดูแลที่ง่ายๆแล้วก็เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของเรานะคะสามารถที่จะหาข้าวของที่อยู่ใกล้ๆตัวในครัวในตามบริเวณใกล้บ้านเนี่ย

ร้อนในร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สมดุลก็อีกสาเหตุหนึ่งก็จะเป็นสาเหตุจากภายนอกอย่างเช่นอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะคะทีนี้เรามาดูว่าถ้าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราจะมามองว่ามีอะไรที่จะเป็นสมุนไพรหรือว่าเป็นวิธีการดูแลง่ายๆที่จะให้เราหยิบฉวยเอามาสมุนไพรใกล้บ้านนี่มาใช้ได้บ้างนะคะดอกมะลินี่จะมีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็เย็นด้วยความหอมเย็นของมันนี่จะเป็นตัวที่จะช่วยลดไข้ได้เราจะทำยังไงเวลาที่จะเอาดอกมะลิมาใช้นะคะง่ายมากวิธีการทำน้ำดอกมะลินะคะเราใช้มะลิลานะคะนะคะถ้าเราเอามาทำน้ำดอกมะลิเนี่ยช่วงที่เราเอามาใช้จะเป็นช่วงที่มันบานแล้วมันจะทำให้น้ำมันหอมระเหยมันออกมาในช่วงนั้นพอดีนะคะวิธีการก็คือเราต้องเก็บมะลิมาแล้วก็ไปล้างให้สะอาดนะคะพอล้างเสร็จแล้วก็เอามาผึ่งลมให้แห้งนะคะให้เสด็จน้ำนะคะแล้วก็ทีนี้เป็นการเตรียมน้ำนะคะน้ำก็เป็นน้ำต้มสุกนะคะถ้วยที่เราจะใช้ก็ควรจะมีฝาปิดนะคะฝาปิดให้มิดชิดเพราะว่าเวลาที่เราปิดมันจะได้ไม่ระเหยออกไปทางอื่นนะคะเอาถ้วยใบเล็กอีกใบนึงมาวางไว้ที่น้ำให้มันลอยอยู่นะคะเสร็จแล้วก็เอาดอกมะลินะคะลงไปลอยถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นมะลิที่เราปลูกเองก็จะดีเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ค้างคืนเลยนะคะแล้วก็พอเช้ามาเราค่อยมาเปิดฝาแล้วก็เอาน้ำนั้นมาใช้ได้เอามะลินะคะเอาน้ำที่เราแช่นะคะมาใช้ทีนี้เราจะมากวาดยากันนะคะยาที่เราใช้เนี่ยมันจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเด็กที่เขาเป็นเนี่ยเป็นอาการอะไรนะคะอย่างสมมุติว่าเด็กเป็นมีไข้แล้วก็มีไอมีในลิ้นเนี่ยมีฝ้ามีละอองนะคะในลิ้นในปากมีฝ้ามีละอองนะคะเราก็จะใช้ยานะคะแล้วแต่ว่าจะใช้ตำรับไหนนะคะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปตัวที่จะประกอบนะคะจะมีน้ำผึ้งมีเกลือแล้วก็มะนาวนะคะใส่เกลือนิดนึงตัวที่จะขับสเลดได้ดีก็คือมะนาวนะคะจะใส่น้ำผึ้งสักนิดนึงส่วนใหญ่ยาถ้าไม่มีน้ำผึ้งมันจะไม่ติดมือนะคะพอไม่ติดมือเนี่ย เวลาจะกวาดก็มันจะไม่ถึงคอเด็กนะคะมันจะหลุดไปก่อนต้องบดยาให้ละเอียดนะคะบดยาให้แตกพอบดละเอียดเสร็จแล้วนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราต้องตัดเล็บให้สั้นก็ใช้สุ่มถุงมือด้วยก็ดีนะคะเวลาที่เรากวาดเนี่ยเราก็ให้เด็กอ้าปากกว้างเวลาที่จะป้ายถ้าเด็กโตหน่อยก็อาจจะประมาณสักข้อมือนึงแต่ถ้าเด็กเล็กลงมาเด็กจะประมาณครึ่งข้อมือก็ได้นะคะคือเราป้ายในปริมาณที่พอต่อการกวาด1ครั้งไปเลยทีนี้เราจะมาดูการทำหัวหอมนะคะทำหัวหอมไม่ว่าจะเป็นสุ่มหรือว่าเอาไปวางตรงหัวนอนนะคะวิธีทำก็ง่ายๆนะคะเราเอาหัวหอมหอมแกงเราเนี่ยนะคะเอามาปอกเปลือกนะคะให้ผิวนอกที่มันสีแดงๆเนี่ย ออกให้หมดนะคะพอปอกเสร็จแล้วก็เอามาทุบนะคะทุบให้แตกไม่ต้องละเอียดมากนะคะถ้าสมมุติว่าเราจะเอามาวางตรงหัวนอนนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้จะเป็นผ้าขาวบางหรือว่าเป็นผ้าเช็ดหน้าที่เป็นผ้าบางๆก็ได้นะคะแล้วก็ใส่หอมลงไปนะคะเวลาห่อเราก็รัดให้หลวมๆไว้นะคะเพื่อที่จะให้มีช่องว่างพอที่ไอของหัวหอมเนี่ยจะระเหยออกเวลากลางคืนนะคะแต่ว่าถ้าจะใช้เนี่ยต้องรอให้เด็กเขาหลับก่อนเพราะว่าถ้าสมมติเขายังนอนลืมตาอยู่เนี่ยบางทีกลิ่นของหอมเนี่ยซึ่งมันเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะเวลาที่เข้าตาเด็กเนี่ยจะทำให้แสบตาได้ในทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยของเปรี้ยวก็จะเป็นตัวที่จะขับเสมหะนะคะช่วงที่เราแพ้อากาศเนี่ยก็คือเสมหะกำเริบน้ำกำเริบเพราะฉะนั้นตัวสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยจะมีสรรพคุณในการที่จะช่วยขับเสมหะนะคะก็จะมีหัวหอมนะคะยอดใบส้มปล่อยแต่ถ้าไม่มี2 อย่างนี้ไม่ใช้ก็ได้นะคะใช้หัวหอมอย่างเดียวก็ได้นะคะปอกเปลือกแล้วก็ทุบเช่นเดียวกัน

0: เสร็จแล้วเราต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอาหัวหอมนะคะหัวหอมเนี่ยลงไปใส่ใบมะขามแล้วก็ใบส้มปล่อยลงมาปิดฝาหม้อไว้สักพักทิ้งไว้สักประมาณนาที2นาทีก็พอนะคะไม่ต้องทิ้งไว้นานเสร็จแล้วเราก็ให้คนที่จะมารมเนี่ยหรือให้เด็กนะคะมานั่งข้างๆนะคะแล้วเราก็ทำกรวยนะคะเป็นกรวยให้มีด้านหนึ่งแหลมๆนะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดฝาหม้อออกมานะคะเปิดฝาหม้อออกมาแล้วก็ครอบกรวยลงไปนะคะแล้วก็ให้เด็กมานั่งรมไอนะคะโดยก่อนที่จะใช้เนี่ยให้เขาตั้งหลักดีๆนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรานั่งไม่ถนัดเนี่ยอาจจะทำให้หน้าขมำได้นะคะแล้วก็รมสูดไปนะคะช่วงที่ทำเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องอยู่ด้วยตลอดนะคะพอเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าน้ำมูกเขาจะออกมากขึ้นนะคะพอออกมากขึ้นเราก็สั่งสักครั้งสองครั้งแล้วก็มาทำอีกครั้งหนึ่งทำวันละครั้งสองครั้งตอนเช้าหรือตอนเย็นนะคะช่วงที่มีอากาศเย็นช่วงที่ธาตุน้ำในร่างกายเรามันกำเริบนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นของใกล้ๆตัวนะคะเราสามารถที่จะหาได้เป็นภูมิปัญญาของไทยการใช้ภูมิปัญญาไทยในการที่จะดูแลสุขภาพก็เป็นหนทางหนึ่งนะคะที่จะเป็นการพึ่งตนเองในระดับครอบครัวชุมชนแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์ในระดับชาติเราได้นะคะ
1: เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านก็คงจะรู้จักต้นพับพึ่งนะครับไม้พุ่มที่ออกดอกสวยงามอยู่ตามร่องสวนอยู่รอบๆรั้วบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่ตามริมถนนนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือว่าต้นพับพึ่งนั้นมีส่วนผสมหรือมีสรรพคุณที่เราสามารถนำมาเป็นตัวยาสมุนไพรช่วยเสริมความงามให้กับผิวพรรณของเราได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้กูรูผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสมุนไพรพื้นบ้านกับภูมิปัญญาดั้งเดิมจะนำพับพึ่งนี่แหละครับมาแปรรูปกลายมาเป็นสมุนไพรความงามสำหรับการดูแลผิวพรรณซึ่งหัวข้อนี้ผมเชื่อว่าน่าจะถูกใจคุณผู้หญิงทั่วๆไปนะครับที่จะต้องเสียเงินจำนวนมากในแต่ละเดือนหมดไปกับเครื่องสำอางราคาแพงๆนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมกระดาษปากกาเตรียมจดสูตรได้เลยนะครับว่าสูตรส่วนผสมวิธีการนั้นมีอย่างไรบ้างติดตามชมได้ในช่วงพึ่งตนเองได้ง่ายนิดเดียวนะครับ
2: วันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงต้นไม้ชนิดหนึ่งค่ะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านเรานี่แหละค่ะชื่อว่าต้นพระพึ่งค่ะเป็นไม้พุ่มลักษณะเป็นกอนะคะแตกใบใหญ่ทีเดียวนะคะชอบอยู่กับน้ำแต่ขึ้นได้ทุกลักษณะทุกท้องถิ่นขึ้นได้หมดนะคะใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันทุกๆท้องที่สมุนไพรพับพึงชนิดนี้เนี่ยนะคะเราก็มีคุณประโยชน์อยู่มากมายเพียงแต่เราเองเนี่ยหลงลืมไปนะคะเราจะนำส่วนของใบกาบใบขนาดใหญ่อันนี้นะคะเอาไปบำบัดเอาไปรักษาหรือเอาไปบรรเทาได้หลายโรคทีเดียวนะคะวันนี้เราก็จะพูดกันถึงเรื่องของความสวยงามก่อนเราก็จะเอาใบพับพึงชนิดนี้แหละค่ะไปทำเป็นสปาบ้านทุ่งพับพึงที่จะต้องใช้เนี่ยต้องเป็นขนาด1ปีขึ้นไปนะคะก็จะมีสรรพคุณดีส่วนเรื่องของที่จะไม่ใช้เลยเราดูใบที่ไม่ใช้ก่อนนะคะคือส่วนใบที่มันแห้งแล้วอย่างนี้ค่ะแห้งแล้วเป็นสีเหลืองนะคะอย่างเงี้ยจะไม่ใช้แล้วก็คือจะมีสรรพคุณด้อยลงไปก็ควรจะเลือกใบที่มีสีเขียวนะคะวิธีการตัดพับพึงเนี่ยนะคะก็คือตัดบริเวณโคนต้นรอบๆให้ได้กาบสีขาวแล้วเมื่อเรากรีดครบแล้วเนี่ยก็จะค่อยๆถอดกาบใบออกมาทีละ1กาบ1กาบไปเรื่อยๆนี่คือลักษณะของใบที่เราตัดออกมาได้แล้วจะเห็นว่ามีโคนของลำต้นสีขาวๆติดมาด้วยก็จะมีน้ำยางบริเวณนี้นะคะเยอะถ้าเราตัดสูงเกินไปเราจะไม่ได้น้ำยางในส่วนของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัดลึกลงมาหน่อยจะได้ประโยชน์มากๆค่ะเนื่องจากพับพึ่งเนี่ยแหละค่ะเป็นสมุนไพรที่ติดอยู่กับดินก็จะมีความสกปรกสักหน่อยก็ควรจะล้างทำความสะอาดวิธีการที่จะตัดนะคะดูจะเห็นกาบที่มันอวบน้ำนะคะแล้วก็ตัดง่ายๆอย่างนี้ค่ะตัดง่ายนะคะแล้วเราก็ต้องปาดกาบส่วนนี้ออกปาดเปิดสักนิดนึงเพื่อจะได้มองเห็นว่าเมื่อเวลาพับพึ่งได้ที่แล้วเนี่ยนะคะเวลาเรานำไปย่างเนี่ยจะมีน้ำเดือดออกก็คือ ที่เราเรียกกันว่าเมือกหรือเจลนั่นแหละค่ะเดือดออกบริเวณนี้แล้วเราก็ตัดตรงนี้เสริมอีกสักเล็กน้อยที่มีบริเวณใบนี้เนี่ยค่ะตัดออกบางๆธรรมดาถ้าสังเกตเห็นว่าจะมีน้ำยางอ่ะไหลออกมาแล้วนะคะเป็นน้ำยางไหลออกมาแล้วก็นำพะพึงไปย่างนะคะรอให้ได้ที่ซะก่อนวิธีการที่จะดูว่าได้ที่แล้วก็คือต้องรอให้มีน้ำยางค่ะเดือดออกมาจากบริเวณของใบพะพึงไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะเอาพอประมาณกลางๆพอกาบของพะพึงเนี่ยจะนิ่มๆตัวลงเมื่อได้ที่เราก็ยกขึ้นค่ะยกขึ้นจากเตาแล้วก็เพื่อลดความร้อนก็ไปวางจุ่มลงในน้ำสะอาดลดความร้อนสักนิดนึงแล้วก็ถึงจะนำขึ้นมารีดเอา

สครับเพื่อให้รู้สึกว่ามีการได้ขัดเอาเซลล์ผิวเก่าออกเนี่ยเราก็สามารถใช้ข้าวคั่วนี่แหละค่ะที่เราเอามารับประทานกันนี่แหละค่ะเอาไปบดผงให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ใช้สัดส่วนให้พอดีกับผิวของเราว่าเราต้องการพื้นที่ในการที่จะขจัดเซลล์ผิวเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็ผสมด้วยนมสดเป็นนมสดธรรมดาที่เราใช้กันได้นะคะคนให้เข้ากันก่อนนะคะคนให้เข้ากันเราอาจจะผสมส่วนของดอกคูนก็คือดอกสีเหลืองๆเราก็ใส่ลงไปสักนิดนึงเราก็เลือกเอาถ้าเราอยากจะใช้น้ำมันนะคะถ้าในฤดูหนาวเนี่ยเรานิยมใช้น้ำมันงาซึ่งจะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดความชุ่มชื้นแต่ถ้าในฤดูร้อนเนี่ยเรานิยมที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวเพราะว่าจะมีการซึมผิวได้ดีแต่ว่าไม่เหนอะหนะเราก็ใส่ลงไปสักเล็กน้อยนะคะไม่ต้องมากแล้วแต่สภาพผิวแต่ละคนนะคะเมื่อเราได้ที่แล้วเราก็เติมพับผึ่งนี่แหละค่ะใส่ลงไปก็เติมไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เริ่มคนให้เข้าจะเห็นว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับครีมข้นๆขาวๆนะคะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของข้าวคั่วนะคะกลิ่นหอมอ่อนๆข้าวคั่วจะเห็นนะคะความเป็นเมือกใสเนี่ยเมือกแล้วก็เหนียวข้นหลังจากนั้นเราก็เอามาพอกผิวก็จะเย็นๆแล้วค่ะแล้วก็นวดจนกระทั่งจนครบตามที่เราต้องการแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเช็ดออกนะคะควรจะนวดสัก5นาทีเบาๆมือไปเรื่อยๆตอนนี้พอเรานวดได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาค่อยๆเช็ดออกทำความสะอาดผิวนะคะด้วยฟองน้ำนะคะค่อยๆเช็ดเบาๆมือค่อยๆเช็ดออกนะคะแล้วก็จะเห็นความสว่างของผิวเพิ่มขึ้น

0: ต่อไปก็คือเราจะมาทำเรื่องของการดีท็อกซ์หรือการล้างพิษออกจากผิวนะคะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมโดยสูตรผสมอันนี้จะมีเหมือนเดิมค่ะแล้วก็จะมีสครับที่ทำจากข้าวคั่วของเราก็ใส่ลงไปให้มันพอดีกับลักษณะผิวของเราก็แล้วกันนะคะดูให้มันทั่วถึงแล้วก็ใส่ผงจากต้นลังจืดนะคะค่อยๆใส่ลงไปลังจืดเนี่ยจะมีสรรพคุณกันในเรื่องของล้างพิษหรือล้างสารพิษเราเติมนมเล็กน้อยคนให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วเราเลือกเอาเลยค่ะว่าเราอยากจะใช้น้ำมันชนิดไหนเราก็เติมเจลนี้ลงไปค่ะให้พอดีกับที่เราต้องการว่าต้องการข้นมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วก็เริ่มตีให้เข้ากันอันนี้แหละค่ะเป็นอันว่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ผงที่สำหรับล้างพิษเราก็สามารถพึ่งพาตนเองแบบสปาบ้านพึ่งของเราด้วยเจลหรือเมือกพับพึ่งธรรมชาตินี่แหละค่ะ
1: ผมเชื่อว่าวันนี้คุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณผู้หญิงก็น่าจะถูกอกถูกใจกับความรู้ที่กูรูของเรานำมาสอนนำมาเสนอนะครับนอกจากจะเป็นยาแล้วยังสามารถนำมาแปรเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์เป็นเครื่องสำอางใช้ได้ตั้งแต่หัวจรดเท้าทีเดียวนะครับที่สำคัญก็คือว่าราคาถูกไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและก็ไม่มีสารตกค้างด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ปลอดภัยสำหรับผู้ใช้นะครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องอาศัยความขยันกล้าเปลี่ยนแปลงแล้วก็กล้าทดลองในการลุกขึ้นมาลงมือทำเองใช้เองด้วยนะครับทั้งประหยัดแล้วก็ปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้รายการวิชาพึ่งตนเองลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชมต้องการสูตรเด็ดเคล็ดวิชาต่างๆก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับยังรายการวิชาพึ่งตนเองนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้

0: ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ผ่านไปแล้วกับโครงการสื่อสินดินน้ำป่าปี2กับการเปิดโอกาสและพื้นที่ให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ผลิตหนังสารคดีภายใต้หัวข้อแม่โขงสายน้ำแห่งชีวิตการให้คนรุ่นใหม่ซึ่งมีความสามารถในการผลิตสารคดีไปเรียนรู้ชีวิตและแม่น้ำโขงในพื้นที่ต่างๆทำให้เราได้เห็นเรื่องราวของแม่น้ำโขงในหลากหลายแง่มุมและผลงานเหล่านั้นก็ถูกนำมาเสนอตรงนี้ในรายการที่นี่บ้านเราแต่ก่อนที่เราจะไปดูสารคดีเรามาทำความรู้จักเจ้าของผลงานก่อนครับ
2: ครับสวัสดีครับชื่อวรเชษฐ์บุญภาสุประสงค์ชื่อเล่นชื่ออาร์มครับจริงๆแล้วเข้ามาตั้งแต่ปีแรกแล้วครับสมัครสื่อสินตั้งแต่ปีแรกครับแต่ว่าไปไม่ถึงครับแล้วก็ครั้งนี้มีโอกาสอีกครั้งนึงเราเห็นทางเว็บไซต์นะครับมีรับสมัครสื่อสินปี2เกี่ยวกับแม่น้ำโขงซึ่งตอนนั้นเราไม่รู้จักแม่น้ำโขงเลยซ้ำเราไม่เคยไปเลยคือใกล้ชิดสุดก็คือแม่น้ำเจ้าพยานะครับก็เลยสนใจแล้วก็ไม่ลังเลเลยที่จะสมัครมาวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปแบบว่าจากอดีตปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเยอะตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆที่มีผลกระทบมาจากการสร้างเขื่อนนะครับเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจด้วยคือถ้ามันไม่มีแม่น้ำอ่ะมันก็ไม่มีวิถีชีวิตมันก็จะไม่มีคนที่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีวิถีชีวิตไม่มีการดำเนินชีวิตจนเป็นแบบอย่างจนเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นมาจากแม่น้ำโขงอะครับถ้ามันไม่มีตรงนี้ถ้ามันโดนทำลายไปอะผมว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติเลยว่าได้นะครับหมู่บ้านที่อุบลเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะครับอยู่ติดกับแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเป็นคนบลูนะครับคนบลูก็เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งกลุ่มเล็กๆที่อพยพมาจากฝั่งลาวในสมัยที่มีการลุกลามจากประเทศในยุโรปอะครับซึ่งกลุ่มบลูเนี่ยมีความเป็นอิสระของเขาชอบความเป็นอิสระเขาก็จะทำอะไรที่แบบเป็นอาชีพที่เราง่ายๆคือ

การจับปลาแน่ดีจับปลายังไงเป็นอาชีพหลักปัจจุบันเขาก็ยังทำอย่างนั้นนะครับภาษาบลูมันจะเป็นภาษากึ่งเขมรกึ่งประมาณนั้นนะครับเขาจะเรียกว่าฮิบรูฮัมบรูอะไรอย่างเงี้ยถ้าเคยได้ยินในเพลงฮัมบรูก็จะเป็นภาษากึ่งเขมรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันน่ารักเขาน่ารักอ่ะเราฟังไม่รู้เรื่องครับแต่เขาฟังเรารู้เรื่องหมดเลยแล้วเขาพูดชัดกว่าคนไทยหลายๆคนด้วยครับซึ่งเขาใช้เวลาเขาพูดกับเราเขาพูดไทยแต่ถ้าเขาอยู่ด้วยกันในตามแก๊งนะภาษาบลูนี่คือจะแบบโอ้โหจ้าระหวั่นกันมากเราฟังตอนนั้นเราฟังไม่ออกครับแต่ก็น่ารักดีครับมันความรู้สึกมันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งมันเป็นการบ่งบอกถึงชาติพันธุ์ของเขาด้วยครับมีคือเขามีภาษาของเขา

0: เจ้าละเจ้าเด้าเด้หั่นว่าเขาสิเอานี้เจ้ายังเขาเข้ามาได้ว่าเวลาที่มันเนาะเอาเด้อตายแล้วหมอนี่จะเอาสกปรกปลาให้ได้เป็นบ่เจ้าที่มันเตียงเด้อเอาดูบ่โอเคคือซอยนี้ซอย3นี่ปลาดอกละเออมื้อตีกันบ่ได้เป็นกันนี่เป็นการพุ่มบ้านที่ทักกะลาบูชาให้เป็นอีหยังมาบ้ามาบนอยู่นี่ มาแก่อยู่นี้ต้องมาแก่นี่บนให้บั้งไฟพญานาคขึ้นให้ดูอากาศตลกธรรมดาแล้วก็ได้มามาไก่ก็มีมาฟังมาฟังนั่งลองดูลองดูลองบนดูก็ก็ขึ้นเขาดูเขาก็มาแก้ทำประจำทุกปี
1: อันนี้คือเป็นการปิ้งไก่ที่เหลือจากการเรามาเส้นไหว้ ตาประจำหมู่บ้านหลังจากเสร็จพิธีกรรมทางหมู่บ้านก็เหลือจากหมู่บ้านเราก็มาปิ้งรับประทานเอง

0: จาะจาะใจ
1: ว่าเนี่ยที่ต้องจะแถว
0: แถวอ่ะ
2: สามสิบ
3: สามสิบเอ็ด
4: สามสิบสอง
5: สามสิบสาม

34, 35.

0: ำปลาเกาแก้วกระมวลผึ่งปลาเกิดกล้วยวีในเกิดกล้วยบลูแต่เกิดสนัวในเกาตะงานสะเละทะแนนตึงนุ่งเรียนยุงอีซอปฐมเละอนุบาลหนึ่งกับอนุบาลสองตึงนุ่งเรียนบิทลงลักลักตึงนุ่งเรียนตึงห้องที่สอนภาษาบลูออนดังตึงภาษากระใสตึงวีนคันมองเละตาขาวใจเอ็ดภาษาไทยอะลึงลักลักคือสอนภาษาบลูอะลึง
1: ภาษาบลูในปัจจุบันนี้ก็จะมีภาษาที่เป็นภาษาอาจจะคล้ายๆกับว่ามีการประยุกต์ขึ้นมาบ้างบางคำอาจจะมีการสูญหายไปที่เป็นภาษาดั้งเดิมของเขานะครับ

0: าษาบรูถึงวิทะลงชนวนและเนิ่มใส่ปัจจุบันใส่เตอตลอดตั้งแต่เปมปัวยาจวยแหนกระถางทะแนนและใส่เกิดเตอกระใส่เพราะว่าไอซึมซับแต้มเปมปัวหรือเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ซองทะแนนก็เลยใส
1: ่ซัมปาเกาละมือเด็กชายธวัชชัยละครวงเกาเกิดกวนรูเปมปัวเกาละเกิดกวนรูเอ็มไอเกาละเกิดกวนรู
2: ตะกืดไม่แหละดังเรืองตุกีเพราะว่าปะกับหมู่กันเลยตั้งเบ้าภาษาเลี้ยวปะจูปะร่องกันเลยกับอีเบ้าภาษาบรูกําเปมปัวน่ะเตี้ยมาให้กับตานตั้งภาษาบรูตลอดพอเลยปะเรียนหนังสือกี่แล้วก็คบกับหมู่กันเลยกับเบ้าภาษาเลี้ยวปะตึปะเปมปัวปะร่องจูปะร่องกะมาให้กับเบ้าภาษาบรูออนกอนชะงัดอันในตั้งปะตะเวตระณะหลังตั้งภาษาบรูมาให้ตะเบิ้นเบ้าเลี้ยวมาให้ตะเบิ้นเบ้าแบบว่าเบ้าเลี้ยวเบ้าเจ้าออนไลน์ปะใส่ภาษาเลี้ยวออนไลน์ให้กับเบ้าภาษาพื้นบ้านแบบว่าตะออนไลน์เบ้าภาษาเลี้ยว

0: แน่อันตัวเตรูนจะได้ไงอันก็ต้มต้มพืชก็ว่าได้นะนะครับหัวใหญ่ก็ว่าได้ประชาชนก็ต้มพืชก็ว่าได้นะครับแต่ว่าชัวออดชุงวะชัวจาในขั้นนั้นแท้ตะปุนเกาะพุนดอนกี่กู้ลันต้องป้นเออแปลว่าหินมันต้องพ่นนะกู้ลันต้องป้นนะครับกี่ชัวงวะชัวจาก็สบายอันดอกแท้ชื่ออันตาอ้อบอนชุ่งหัวจุ่จ่าเปาะแถวนั้นเลาะชอบปะป้องขีระบนตองไล่เออตองไล่ตาตองไล่ตองไล่ตานะเออคนนี้ปะตากปะกันเนาะอายุตาเด็กคลองไหนพอบนปืนยันนี่
1: คนปูจะมีลักษณะนิสัยชอบสนุกสนานเล่นเริงแล้วก็ชอบทำมาหากินตามป่าตามเขาตามแม่น้ำนะครับอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับสามัคคีกันนะครับอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับ
2: กล้วยบลูสำหรับนิสัยเกิดกล้วยที่ค่อนข้างอิมักอิสระถึงการดำเนินชีวิตถึงการตานเต่าเสืออย่างเอเกิดกล้วยที่เต่าหลายๆอย่างใส่ชีวิตตามวิถีหมากเหลืองเต่าเอตึงวีลเอโยระอายเป็นความสามัคคีเอตึงวีลตึงพเนยถ้าสงานตามประวัติตามเจ้าอีดังไปไกลเดอเตแต่วินโตเดอคองเลยเบินความสำคัญกับป่วยบลูเพราะว่าต้องตะจั่วจาตึงเดอคองจั่วอากางมกลอตัวส่วมเสยยางเดอคองเลยเกี่ยวของกับการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตของป่วยบลูในเรื่องของการตะจาเอเตแจมขอบครัวตึงดอง
3: เงี้ยมุกุนาเงี้ยวิทะลงมันแซงเฟยดะคองบายเฟยดะคองเงี้ยกุนาดะคองกันไอฮายโยเร่งอยากอ่อนเต่ากัดซออยากอ่อนพะเนพยานาคเบิร์นอ่อนพยานาคซอเซยเอ้ยจะกัดตายอ่อนซอสอากาปวีบาไฮบาไฮในอีอายุดะคองดะตลอดจนบาไฮเท่าในกูเจ็ด
2: บางทีเก่าเราเคยระเจาะถึงดะคองเคยประจิตัวระเจาะปะเจาะระบายถึงอายถึงหมู่เคยเปียตัวระเจาะปะระเจาะดะถึงคองดะเกิดหมู่เกิดทุกอย่างที่เวลาให้เบิร์นปัญหาหรือให้เบิร์นทุกความเจ้าให้หลายประเจาะถึงดะคองเพื่ออ่อนความเขียดความเจ้าปิดปอบดะคองกะช่วยเบิร์นทุกอย่าง
4: ให้อาเบิร์นหรืออาตะเบิร์น
5: อาตะเบิร์น
4: ให้ตังค์เยอะได้เขาไหมให้อีเอตากาให้เอตากาถือไปละเช่นไรนะเตี้ย
6: จะอีไปจะ
4: อ่อนกาไปให้จุอ่อนปื้ดซะสมัยที่ยังไปเลยฟาดซ้ำเกียงโอ้ก็เกียงลุ่นเลยฟาดซาปากบี
2: สำหรับปัญหาเดอะคองที่ซองอาตื้อไกเบิร์นในส่วนตรงในก้าวคืดว่านายเบิร์นปัญหาผลกระทบถีดน้ำมาเตอเสืออย่างรวมทั้งการเอิดงวยเอิดจาของกวยวีลที่เอิดเพราะว่าเดอะคองเนี่ยก็คือเตียอากากรอส่วมไหลตะเบิร์นนาเตียถ้าปัญหาตัวนายมูเตอของกวยที่เอิดถึงเจเดอะคอง
7: เดอะคองเลยกับวีและนายเลยเดอะคองกับดีอย่างหนึ่งเดาะบนเกาะเดาะทะเลเดาะนั้นตะเฮิมตะเฮิมธรรมศาสตร์กินนะแบบตะเฮิมดอนตะเฮิมเต่าตะคือเตียเป็นไปได้ยาเออแบบสภาพเดิม
: อ
3: วนเปาะจุอากาเปาะดะคองมิลไฮเกาเบิร์นอากาสะเอ้ยเจกาเบิร์นอากาพืชประมาณ10กว่าโตเบิร์นอากาคือสะเอ้ยที่สุดเจกาบาไฮไฮยาออนดะคองอากาบาไฮออนอากาสะเอ้ย1ดะคองอากาพืชสะเอ้ยอาการเจละทอยออนอา1ดะคองออนสะเอ้ยเอ้ย
5: ลอยเฉยๆมันจะอะไรพลิกอะไรไหมอ่ะไหนก่อนที่พี่จับปลาที่สไตล
4: ์ปลาอันไหนจับปลาที่วิ่ง
5: อ่ะไปเอาพี่จับปลา
2: ปัญหาหนัวทีเบาเตอร์ทาออนเปรียบเทียบเดอะคองออนากาออนเดอะเนี่ยแห่งอีรถอีสวนทางระอายแซงทาปัญหาจุ่มในสางซอละเลือไกลเปรียบเทียบนะภาษาบลู
6: กำลังจ
2: ะบุ้งบีนสิ่งต่างๆที่ประเอ็ดเตือนัวโดยเอตุสื่อยถาตะเบินสิ่งที่ไต่ตองหรือการเดาโยงเกตาออนภาษาไฮในอิสัยเบียแซงตะคืนอาเทียยออ่อน

อนทะแนนในทะเลดักษาภาษาของบีนไฮยอพาดอตั้งแต่หลุนเกตแก๊สซอเกาไหลเกิดส่วนหนึ่งอโยภาษาเบิมพอปืดซอภาษาไหลแตจ่าไหลปอไก่ตาอ้นภาษากับกวยไฮเอิร์ดพนุภาษาบลูไหลคือเดอะคองกวยบลูไหลเอิร์ดกับเดอะคองดาบจนอายะจวยจนไหลเทาที่อาจพเนยเปาะ

ู้สึกว่าที่นี่มันทุกอย่างมันลงตัวมันธรรมชาติมันทำให้รู้สึกว่ามันมีวิถีชีวิตที่เราหาไม่ได้จากการใช้ชีวิตประจำวันที่เราทำอยู่ทุกวันนี้มันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแบบคนคือแบบคนบ้านๆเลยครับเรารู้สึกว่าเราสบายเราอยู่งั้นเราสบายใจทุกอย่างเลยผมมองอนาคตของโขงและบูว่าผมว่าแม่น้ำโขงมันก็คงไม่แห้งไปหรอกครับแต่ผมห่วงแค่เรื่องวิถีชีวิตที่มันจะไม่มีให้เราเห็นผมว่ามันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วอะในอนาคตอะด้วยความที่มันด้วยปัญหาต่างๆที่มนุษย์เราเป็นคนทำขึ้นมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มเล็กๆแล้ววันนึงเนี่ยพอปัญหามันสะสมจนมันเข้าขั้นวิกฤตเนี่ยเขาต้องเปลี่ยนไปทำอาชีพอื่นแล้วอาชีพตรงเนี้ยมันแล้ววัฒนธรรมเดิมๆอ่ะมันก็จะเปลี่ยนไปป่ะครับวัฒนธรรมที่มันมีอยู่ให้เราเห็นได้เราศึกษากันอ่ะมันเปลี่ยนไปอ่ะแล้ววันนึงเราอยากวันนึงลูกหลานที่เขาเกิดขึ้นมาใหม่อ่ะเขาก็จะไม่ได้รับรู้ถึงตรงนี้แล้วครับซึ่งมันก็น่าเสียดายมันน่าเสียดายครับอย่างแรกเนี่ยที่เรารู้กันอยู่ครับเรื่องเขื่อนนี่คือเป็นปัญหาที่แก้แล้วก็แก้ประท้วงกันเรียกร้องกันแล้วก็ยังจะสร้างกันอีกเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตตรงนี้มันจะเป็นยังไงนะครับในเรื่องเขื่อนเนี่ยแต่เชื่อว่าหลายๆกลุ่มก็ร่วมต่อต้านอยู่ครับก็ยังจะยังต่อต้านกันอยู่จนถึงปัจจุบันแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ติดกับแม่น้ำคนดั้งเดิมจะไม่อาศัยกันอยู่ตรงนั้นแล้วจะเริ่มเข้าไปอยู่ในเมืองขายที่ให้กับนายทุนเข้ามาทำธุรกิจอะไรต่างๆซึ่งวงจรชีวิตมันก็จะเปลี่ยนไป

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้าง
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเนี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เนี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยที่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์นี่เวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทน

ประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่าเพราะบางครั้งแค่เรื่องเล่าดีๆเรื่องหนึ่งก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคนทั้งโลกได้นะครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ครหลวงแห่งนี้เริ่มต้นระหว่างสุขยาถึงฝั่งรับเส้นแรงรวมของทิ้งพลาดขั้นดีนานาเทศ

ตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนสีลมนะครับถนนที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าเป็นถนนเศรษฐกิจที่สำคัญของกรุงเทพมหานครหลายคนรู้จักสีลมว่าเป็นถนนที่มีสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและเป็นถนนที่มีอาคารสำนักงานทันสมัยมากมายนะครับจากการประเมินราคาที่ดินของกรมธนารักษ์ในปี2559ถึง2563สีลมมีราคาที่ดิน 700,000 ถึง 1 ล้านบาทต่อตารางวาถือเป็นพื้นที่ที่มีราคาที่ดินประเมินสูงสุดในประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามถนนสีลมเองไม่ใช่ถนนเศรษฐกิจที่มีแต่ความแข็งกระด้างยังมีบางช่วงบางตอนของถนนที่มีอดีตมีความทรงจำที่ยังมีลมหายใจและส่งต่อคุณค่าความหมายมายังปัจจุบันบริเวณนั้นคือที่ไหนและอะไรทำให้สีลมและบริเวณใกล้เคียงเป็นย่านเศรษฐกิจที่สำคัญถึงขนาดนี้เดี๋ยวเราไปดูกันครับ

ถนนสีลมที่มีความยาวประมาณ 2.7 กิโลเมตรเริ่มจากถนนตรงหรือถนนพระราม4ในปัจจุบันก็มาสิ้นสุดที่ตรงนี้นะครับตัดกับถนนเจริญกรุงที่แยกบาง

0: องรักกับคำถามที่ว่าทำไมถนนสีลมจึงเป็นถนนเศรษฐกิจเส้นสำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะครับถนนเจริญกรุงครับ
1: พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นเขตใต้ของกรุงเทพมหานครที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงของรัชกาลที่4ราวๆสัก2398เนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเราเนี่ยทำสนธิสัญญาบาวริงนะกับทางอังกฤษหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเริ่มมีการตั้งกงสุลก็คือสถานทูตและย่านนั้นเนี่ยตั้งแต่ตลาดน้อยนะลงมาทางทิศใต้นะคะมันก็จะมีเป็นกรมเจ้าท่านะก็จะมีโรงภาษีร้อยชักสามเราก็เป็นอู่ต่อเรือเขตนั้นน่ะมันอยู่ใกล้ๆกับกงสุลเก่าของอังกฤษก็จะมีคนในปกครองอังกฤษเข้ามาช่วยทำงานตรงนั้นด้วยก็มีกลุ่มของคนที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาเปิดการค้าเสรีมากขึ้นนะกลายเป็นย่านที่แบบว่าคนเนี่ยเข้ามาตั้งถิ่นฐานกันอยู่
2: ถ้าเราย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่3ก่อนท่านก็ทรงให้พวกต่างชาติเนี่ยกงสุลฝรั่งเศสกงสุลโปรตุเกสแล้วก็อังกฤษก็จะมีบริษัทอีสต์เอเชียติกอยู่ในแถบบริเวณนี้ทุกอย่างก็อยู่ตรงนี้หมดพอสมัยรัชกาลที่4พวกชาวต่างชาติทั้งหลายก็ขอให้ท่านตัดถนนเส้นนี้เพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้ใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในตอนที่แบบว่าตอนเย็นหรืออะไรอย่างนี้เช่นขี่ม้าขี่รถม้าอะไรของเขาอย่างนี้ก็เลยมีถนนสีลมแต่ถนนเป็นถนนเล็กมากในสมัยนั้น
0: ไม่ไกลจากสี่แยกบางรักนะครับข้างหลังผมก็คือโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นโรงพยาบาลฝรั่งโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกของกรุงรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี2432นะครับพอมาถึงสงครามโลกครั้งที่2โรงพยาบาลแห่งนี้ถูกทิ้งระเบิดทำลายเสียหายนะครับแต่เมื่อถึงประมาณ2490คุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือว่าศิลป์เศรษฐบุตรได้บริจาคเงินให้กับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้างตึกรักษาผู้ป่วยทางกระทรวงจึงได้เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาลจากโรงพยาบาลบางรักให้เป็นโรงพยาบาลเลิศศิลป์ซึ่งที่มาของชื่อก็คือชื่อของคุณหญิงภักดีนรเศรษฐ์หรือศิลป์เศรษฐบุตรและพระยาภักดีนรเศรษฐ์หรือเลิศเศรษฐบุตรครับ
3: คุณพ่อผมเล่าให้ฟังว่าก่อนยุคลกลานวิ่งผ่านเนี่ยตรงข้ามถนนสีลมเนี่ยแต่ก่อนจะมีถนนแค่เลนเดียวแล้วฝั่งตรงข้ามไม่ใช่ถนนเป็นคลองแล้วมีเรือพายเข้ามาขายของกัน

0: แล้วกิจกรรมทางการค้าอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็เริ่มคึกคักริมแม่น้ำเจ้าพระยามาโดยตลอดถนนเจริญกรุงเนี่ยเป็นแหล่งสำคัญเขตด้านใต้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ซึ่งเป็นเลือกสวนก่อนใกล้แม่น้ำจะเป็นสวนเก่าพอขยับไปก็เป็นสวนอ้อยมั่งสวนต่างๆนานาแล้วก็เป็นนาข้าวจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันก็เริ่มมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเริ่มมีการจัดสรรที่ดินก็เริ่มมีขุนนางมีขหบดีนะคิดกันว่าควรจะต้องจัดสรรที่ดินทำพื้นที่ดินก็ร่วมมือกันตัดถนนก็ค่อยๆไล่มาก็มีถนนศรีพยาสุรวงศ์ศรีลมแล้วก็คลองที่เป็นสาทร
1: ถ้าใครเคยมาเดินที่สีลมนะครับคงจะสังเกตเห็นบ้างนะครับว่าชื่อถนนบริเวณนี้จะมีลักษณะคล้ายๆชื่อคนอย่างเช่นถนนเดโชนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้ครับ
2: ถนนสุรวงศ์มีที่มาจากชื่อของเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์หรือโตบุญนาคขณะมีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาศรีหราชเดโชชัยได้ซื้อที่ดินและกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดถนนขึ้น2สายสายแรกชื่อว่าถนนสุรวงศ์สายต่อมาชื่อถนนเดโช

เรื่องถนนปั้นที่ปัจจุบันเรานิยมเรียกว่าซอยวัดแขกก็มีที่มาจากชื่อของท่านปั้นวัชราภัยผู้เป็นเจ้าของที่ดินบริเวณนั้นส่วนถนนประมวลก็มีที่มาจากพระประมวลประมาณพลหรือชั้นบุญบรรลือผู้เป็นเจ้าของที่ดินรายเดิมและสิ่งที่ตามมาหลังการตัดถนนก็คือการจัดสรรที่ดินโดยเจ้าของที่ดินบริเวณริมถนนที่ถูกตัดขึ้น

0: ฉะนั้นการบุกเบิกพื้นที่ออกไปเนี่ยทำถนนต่างๆเนี่ยมันมาพร้อมกับการที่เขาสามารถที่จะขายที่ดินได้ด้วยนะคะก็มีระบบแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วอย่างเขตวัดแขกสีลมเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะแบบนี้แล้วก็เป็นจุดศูนย์รวมของคนที่เข้ามาทำงานอยู่ในเขตนั้น
1: คนอินเดียในสมัยนั้นอยู่ในบังคับอังกฤษคือเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษเพราะนั้นบรรพบุรุษพวกผมเนี่ยก็มาอยู่ในบริเวณนี้ก็ได้คิดกันว่าอยากจะสร้างเทวาลัยซึ่งสามารถปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและก็สามารถที่จะมาพบปะสังสรรค์กันได้ตลอดจนจัดพิธีกรรมทางศาสนาร่วมกันได้ซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรบางคนนี่เข้ามาก็มีทำงานรถไฟด้วยเพราะรถไฟช่วงแรกๆเนี่ยอังกฤษเข้ามาช่วยเราก็เอาพวกคนอินเดียเนี่ยเข้ามาช่วยด้วยแล้วก็มีส่งพวกสัตว์ออกนอกเช่นวัวควายนะครับแล้วก็มีเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะก็มีขายถั่วก็มีขายอาหารอินเดียทำหลายๆอย่างมีเยอะแยะสมัยก่อนที่ฝั่งตลาดเนี่ยจะมีบ้านอยู่บ้านหนึ่งทำขนมอินเดียขายโดยตรงเลยวัดนี้สร้างมาก็ร้อยกว่าปีแล้ววัดนี้เนี่ยเป็นวัดทางศาสนาฮินดูนิกายสติซึ่งบรรพบุรุษที่มาจากทางอินเดียตอนใต้รัฐทมิลนาดูเนี่ยเป็นผู้ที่สร้างขึ้นมาสร้างวัดนี้ขึ้นมาโดยเทพผู้เป็นประธานของวัดนี้คือองค์พระแม่ศรีมหาอุมาเทวีองค์พระแม่ศรีมหามาเรียมันนะครับท่านอยู่ตรงกลางในโบสถ์เนี่ยนะฮะแล้วก็เรามองด้านซ้ายมือของเราก็จะเป็นองค์พระพิฆเนศวรซึ่งเป็นโอรสของท่านด้านขวาก็จะเป็นองค์พระขันธกุมารซึ่งเป็นโอรสของท่านนะครับวัดนี้เป็นวัดฮินดูในนิกายสติซึ่งในกรุงเทพนี่ถือว่ามีวัดเดียวในนิกายสตินี้ซึ่งนับถือเทพเทวีเทพผู้เป็นประธานนะครับทุกคนมาไหว้เนี่ยทุกคนมีจิตศรัทธาก่อนจิตศรัทธาในองค์ท่านแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้ามีอะไรก็จะขอท่านได้อะไรท่านได้ซึ่งหลายๆคนมาผมพูดจริงๆถ้าเป็นท่านเนี่ยเหมือนท่านรับปัญหาวันหนึ่งเนี่ยมากมายมหาศาลเพราะคนเข้ามาบางคนก็นั่งไหว้ไปด้วยร้องไห้ไปด้วยคือมนุษย์เนี่ยพอมีปัญหาก็อยากหาที่พึ่งนะครับอยากหาที่พึ่งผมว่าท่านก็เป็นที่พึ่งที่หนึ่งซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้ผู้ที่ได้รับจากการสัมผัสกับท่านหรือผู้ที่ได้กราบไหว้บูชาท่านเขาจะตอบเราได้ดีกว่าที่ผมจะตอบแทน
2: ข้ามถนนมาจากวัดแขกของชาวฮินดูนะครับตรงนี้เองเป็นซอยสีลม20หรือว่าตลาดวัดแขกนะครับมีสินค้ามีของกินทั้งอาหารสดทั้งอาหารสำเร็จรูปมากมายตอนเช้าเนี่ยคนเยอะแยะมากเลยครับ
3: เลือกได้เลยจ้าตลาดนี้วันจันทร์ถึงวันศุกร์จะมีคนทำงานออฟฟิศแถวสีลมจะมาซื้อหาอาหารกันเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพวกแม่บ้านตลาดนี้เมื่อก่อนเป็นอาคารไม้แล้วมาได้มีการปรับปรุงใหม่เป็นอาคารตึก
2: ที่สำคัญคือข้างๆตลาดเองเนี่ยมีมัสยิดที่มีชาวมุสลิมมาประกอบศาสนกิจกันครับซอยสีลม20ติดกับตลาดวัดแขกเราก็จะเห็นว่ามีมัสยิดประจำชุมชนชื่อว่ามัสยิดมีราซุดดีนซึ่งเป็นมัสยิดของแขกยะวาที่ในอดีตเป็นคนได้บังคับของฮอลแลนด์มาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับคนเก่าคนแก่เล่าให้ฟังว่าในบริเวณนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีทั้งการเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะและเลี้ยง

0: วกันเต็มไปหมดเลยครับตลาดวัดแขกนี่มีมานานยังครับ
1: มีมานานแล้วค่ะมีมา 5-60 ปีแล้วค่ะ
0: 5-60 ปี
1: ค่ะเมื่อก่อนนี้ขายอยู่ตรงฝั่งวัดแขกนะคะตรงข้ามเป็นตลาดกับถนนอย่างเงี้ยค่ะ
0: หมายถึงว่าถนนใหญ่หรือว่าในซอยครับ
1: นั่นน่ะค่ะถนนปั้นนั่นน่ะขายแบบเนี้ยขายแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แม่ค้าขาย
0: ไม่ได้เคยเห็นบ่อยนักนะครับในกรุงเทพคือมีพุทธศาสนิกชนนะครับทําบุญตักบาตรอยู่บริเวณซอยที่มีมัสยิดของมุสลิมอยู่นะครับพระที่เราเห็นอยู่นี่ก็จะมาจากวัดม่วงแคนะครับซึ่งอยู่บนถนนเจริญกรุงไม่ไกลนักครับแล้วผมเห็นมีป้ายเขียนว่าตลาดไม่มีนโยบายขาย
1: ก็คือว่ามีคนมาติดต่อจะซื้อค่ะแต่เจ้าของตลาดยังไม่ขาย
0: โอ้คงมีคนมาติดต่อซื้อจนต้องปิดบอกเลยว่า
1: ปิดว่าไม่ขายค่ะเพราะว่ามันยังเป็นแบบว่าเขายังเป็นกองกลางอยู่
2: ตลาดไม่มีนโยบายขายติดป้ายประกาศชัดเจนเลยนะครับเป็นธรรมดาของพื้นที่บริเวณนี้ครับที่มีราคาที่ดินค่อนข้างสูงแล้วก็ยังสามารถพัฒนามูลค่าให้สูงมากขึ้นไปอีกโดยการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เห็นเป็นการประกาศจุดยืนที่เจ๋งมากเลยครับเพราะเอาเข้าจริงๆแล้วการพัฒนาพื้นที่ให้กลายเป็นห้างสรรพสินค้าหรือคอนโดมิเนียมไปทั้งหมดก็อาจจะไม่สอดรับกับความต้องการและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่เดิมก็ได้

0: นถนนสีลมนะครับเท่าที่เดินดูกันมาเราจะเห็นว่าไม่ได้มีเพราะอาคารสูงตึกทันสมัยที่เป็นแหล่งของการเงินการธนาคารและการประกันภัยอย่างเดียวเราจะเห็นความเป็นพุทธศาสนามีทั้งพุทธคริสต์มุสลิมแล้วก็ฮินดูนอกจากนั้นแล้วที่สีลมเองนะครับยังมีร่องรอยของอดีตที่ยังมีลมหายใจผ่านการค้าการขายในแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
1: คุณพ่อผมเล่าให้ผมฟังว่าร้าน DK Bakery เนี่ยก็คือเริ่มทำขนมปังกันมาเนี่ยตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยคุณพ่อผมก็จำความได้แล้วเปิดร้านแล้วเริ่มแรกทีเดียวเนี่ยก็คือร้านเนี่ยจะอยู่ที่ถนนปั้นหรือว่าเรียกว่าซอยวัดแขกก็คือจะเริ่มทำขนมปังตรงนั้นก่อนแล้วก็ขยับขยายมามีหน้าร้านริมถนนสีลมเป็นร้านดีเคเบเกอรี่ณปัจจุบันนี้ผ่านมาน่าจะเกิน80ปีได้แล้วล่ะคุณพ่อเนี่ยก็คือมาจากคุณย่าก็เป็นชาวจีนเชื้อสายไหหลำนะครับก็คือมาทำการค้าขายอยู่เมืองไทยเริ่มจากที่สมัยก่อนเนี่ยทำขนมปังแบบขนมปังแถวก่อนเขาเรียกขนมปังหัวกะโหลกพอถึงรุ่นคุณพ่อผมก็เริ่มปรับเปลี่ยนเริ่มทำเป็นพวกขนมปังไส้สังขยาเริ่มทำอย่างนี้ต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็คือดำเนินการตามสูตรแบบวิธีการดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยคุณพ่อผมมาถึงตอนนี้ก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างจริงๆผมก็เป็นพนักงานออฟฟิศนี่แหละเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่10กว่าปีก็ทำงานอยู่ในสายการตลาดในการบริหารมาตลอดก็ทำงานบริษัทสุดท้ายชื่อบริษัท Microsoft ครับส่วนหนึ่งคือคุณพ่อท่านอายุเยอะก็เริ่มจะโรยลาในการทำหลังจากนั้นก็คือตัดสินใจมารับช่วงต่อเราก็ไม่อยากทิ้งตำนานแล้วรสชาติของร้านเราที่มันมีมาตั้ง 70-80 ปีเนี่ยไม่อยากทิ้งตรงนี้ไปเราก็ตัดสินใจว่าเฮ้ยเรากลับมาทำตรงนี้เพื่อจะสานต่อเรื่องราวจากของรุ่นคุณพ่อเรา

0: สีลมเนี่ยในเมืองเริ่มแออัด 2,500 เนี่ยแออัดแล้วคลองสีลมเนี่ยถูกถมเลยวัตถุประสงค์หลักเลยนะฮะเพื่อเพิ่มพื้นที่ถนนพื้นที่การจราจรแล้ว 2,506 อะไรประมาณนี้มาเนี่ยก็กลายเป็นถนนสีลมเราก็จะไม่เห็นคลองแล้วคือถนนกับคลองไปด้วยกันเนี่ยเริ่มหมดแล้ว
1: หากถามว่าทำไมถนนสีลมถึงเป็นถนนทางการเงินที่สำคัญของกรุงเทพมหานครคำตอบอาจเป็นไปได้ว่าเพราะในอดีตถนนสีลมอยู่ใกล้กับย่านธุรกิจของชาวต่างชาติใกล้เจ้าพระยาใกล้ถนนเจริญกรุงและต่อมาถนนสีลมได้เชื่อมถนนเจริญกรุงซึ่งเป็นย่านธุรกิจเก่าแก่กับย่านประตูน้ำและย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นย่านธุรกิจใหม่ในปี2515ทำให้ถนนสีลมเป็นศูนย์กลางทางการเงินในปี2525และต่อมาก็ยังขยายไปยังถนนสาทรอีกด้วยครับ
0: ตัวสาทรนี่กลายเป็นแหล่งที่แบบเป็นย่านธุรกิจขึ้นมาครับเพราะว่ามันมาจากเรื่องของการค้าสาทรนี่ชัดเจนก็ตั้งแต่2525เป็นต้นมาก็เป็นย่านที่เขาบอกว่าเป็นย่านของแหล่งธนาคารต่างๆนานาทั้งสายตลอดสายเพราะช่วงหนึ่งเนี่ยการทำระบบธนาคารเนี่ยมันเป็นโครงสร้างใหญ่มากเลยนะซึ่งต่างกว่าจากปัจจุบันชัดเจนนะเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้ก็คือใช้ระบบออนไลน์กันหมดแล้วเมื่อก่อนใช้คนใช้นักการธนาคารนักการเงินอะไรต่ออะไรก็เป็นย่านของถนนย่านการเงินนะไม่ว่าจะบริษัทเครดิตบริษัทอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนี้หมดเลยพอฟองสบู่มันก็ยุบไปบ้างแล้วก็ปรับตัว

0: าผมนะครับคือคลองสาทรนะฮะซึ่งในอดีตเนี่ยจะกว้างกว่านี้เยอะเพราะปัจจุบันเนี่ยถูกถมคลองขยายถนนแล้วก็ถูกต่อรถไฟฟ้าเนี่ยทับขวางทางน้ำด้วยนะครับในอดีตคลองสาทรเนี่ยถูกขุดโดยข้าพเจ้าชาวจีนคนหนึ่งที่อุทิศที่ของตนเนี่ยเพื่อขุดคลองจากแม่น้ำเจ้าพระยาไปบรรจบกับคลองวัดหัวลำโพงนะครับและนำดินที่ได้จากการขุดคลองขึ้นมาถมทั้งสองฝั่งคลองกลายเป็นถนนสาทรเหนือและสาทรใต้แต่เดิมเนี่ยชาวบ้านเรียกคลองแห่งนี้ว่าคลองเจ้าสัวยมตามชื่อของข้าพเจ้าที่อุทิศที่ให้ขุดคลองแต่ต่อมาเจ้าสัวยมได้พระราชทานชื่อเป็นหลวงสาทรราชายุคคลองเจ้าสัวยมก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคลองสาทรตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
1: สิบปีที่เห็นมาเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมากยิ่งช่วง10ถึง5ปีสุดท้ายเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วนะครับก็ต้องบอกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดตอนเด็กๆเนี่ยจะเห็นอย่างแรกก็คือจะมีร้านอาหารดังๆสีลมเนี่ยเป็นเหมือนกับแหล่งค้าพลอยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาซื้อพลอยกันทุกวันนี้ก็หายไปน่าจะเกือบหมดละแล้วก็จะย้ายไปอยู่ตรงตึกเจวเวลรี่เทรดแทนแล้วก็จะเริ่มเห็นตึกเก่าๆเนี่ยโดนทุบแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอนโดเปลี่ยนเป็นโรงแรมใหญ่ๆก็คือเริ่มมีเหตุการณ์เงี้ยเปลี่ยนไปแล้วก็ผมเห็นตั้งแต่สีลมเนี่ยมีรถไฟฟ้าจนมีรถไฟฟ้า BTS วิ่งถนนสีลมเนี่ยตั้งแต่ไม่มีรถไฟใต้ดินจนมี MRT วิ่งค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะสมัยก่อนตึกออฟฟิศไม่ได้เยอะขนาดนี้แล้วก็ติดกับสีลมก็คือถนนสาทรนี่ตึกออฟฟิศก็ลากยาวไปถึงสาทรแล้วค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะ
2: จากเจริญกรุงสู่สีลมและขยายต่อไปถึงสาทรพื้นที่เกษตรกรรมสู่ย่านธุรกิจของชาวต่างชาติกลายมาเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของพระนครการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชวนให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียและผู้ที่จะตอบเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็หนีไม่พ้นคนในพื้นที
1: ่ผมว่าทุกอย่างสำหรับตรงแอร์เรียนี้มันค่อนข้างจะโอเคชอบที่บรรยากาศที่มีคนเป็นพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่เข้ามาไม่ว่าจะสักการะบูชาหรือว่าจะมาทานอาหารในร้านอาหารต่างๆผมชอบบรรยากาศอย่างนี
3: ้ผ่านวันเวลาหมื่นร้อยพัน
4: ในปัจจุบันเนี่ยฮะตอนเช้ารถก็ติดตอนเย็นรถก็ติดผมพูดจริงๆว่าความสงบความเงียบมันไม่มีเหมือนแต่ก่อนสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมนั่งรถรางไปโรงเรียนเป็นอะไรที่แบบว่าประทับใจอยู่ของเรานะฮะถ้าถามผมอยากเห็นแบบอดีตมากกว่า
3: เติบโตในเมืองที่สวยงาม
2: ทุกวันนี้เราย้อนเวลากลับไปหาอดีตไม่ได้แต่สิ่งที่ควรทำอาจจะไม่ใช่การทำใจหากควรคิดว่าการพัฒนาไปข้างหน้าต้องพัฒนาอย่างไรถึงจะไม่ทำลายคุณค่าความหมายในเรื่องราวของผู้คนการพัฒนาไปข้างหน้าควรทำอย่าง

0: สดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกมวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปี่ยมไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah.

0: This feeling and this area and this like atmosphere is like so cool, yeah.
1: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้ทำรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
1: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ล่องสะเปาคือการลอยประทีปและเครื่องสักการะทางน้ำของชาวล้านนาเป็นการทำบุญบริจาคทานอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับและแก่ตนเองในภายภพหน้าชาวเชียงใหม่นิยมทำสะเปากันที่วัดหลังเทศกาลออกพรรษาโดยจะสร้างแพหรือเรือที่บรรจุข้าวของเครื่องใช้และข้าวใหม่เพื่อส่งให้กับบรรพบุรุษซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกวัยในครอบครัวสามารถเข้าร่วมได้ทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวและชุมชนชาวบ้านเชื่อว่าการล่องสะเปาลอยเคราะห์เป็นการปล่อยเคราะห์ทุกโศกโรคต่างๆไปตามแม่น้ำปิงและเป็นการขอขมาพระแม่คงคาที่ใช้ดื่มกินตลอดทั้งปีชาวบ้านจะนำเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงเครื่องสังเวยที่ใส่ไว้ในสตวงจะนำมาใส่ลงในสะเปาเพื่อลอยไปกับสะเปาเป็นการสะเดาะเคราะห์แก่ผู้กระทำ

0: การทำสะเปานั้นมีความพิถีพิถันเน้นไปที่ความสวยงามโดยอุปกรณ์ที่ใช้เริ่มต้นจากการนำไม้ไผ่ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาขึ้นโครงเป็นรูปเรือสำเภาผูกด้วยตอกเพื่อประกอบทุกส่วนเข้าไว้ด้วยกันแล้วต่อด้วยการสานต่อเข้าไว้ด้วยกันเพื่อทำแผ่นรองเครื่องสักการะในสะเปาสิ่งนี้จำเป็นต้องอาศัยทักษะในการจักสานรวมเข้ามาด้วยแล้วนำกระดาษมาปิดล้อมให้เป็นตัวลำเรือจากนั้นตกแต่งด้วยลวดลายที่สวยงามนำไม้ไผ่เรียวมาปักตรงกลางเป็นเสากระโดงผูกเชือกที่ติดธงทิวไปยังเสากระโดงเพื่อความสวยงาม
1: อีกอย่างหนึ่งที่จะอยู่ในสะเปาก็คือสตวงสตวงนี่ก็จะเป็นเครื่องปูจาเคาะนะครับเครื่องส่งเคาะหมายถึงว่าสิ่งที่มันบ่ดีที่ในรอบปี